0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมติดตามข่าวบุญนิวส์เบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันยุภาบัณฑิตบุตรสกุลค่ะในช่วงนี้เราได้รวบรวมข่าวสารงานบุญจากศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมทั้งข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันเช่นเคยค่ะพระสงฆ์นิกรชาวจังหวัดปทุมธานีร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระครบ7วันสัตมวานแห่งการสิ้นพระชนถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาค่ะ
1: ราชธิดา
0: เมื่อวันพุธที่17มิถุนายนที่ผ่านมาจังหวัดปทุมธานีจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระครบ7วันสัตมวานแห่งการสิ้นพระชนถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณอาคารปลูกศรัทธา2วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีในการนี้นายเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในพิธีโดยมีพระครูวิจิตรอาภากรเจ้าคณะอำเภอคลองหลวงเจ้าอาวาสวัดสว่างพบเป็นประธานสงฆ์พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนชาวจังหวัดปทุมธานีร่วมประกอบพิธีด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณสำหรับการจัดพิธีในครั้งนี้สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้จัดพิธีทางศาสนาถวายเป็นพระกุศลในวาระครบ7วันสัตมวาน15วันปันระสัมมวาน50วันปัญญาสัมมวานและ100วันสัตมวานแห่งการสิ้นพระชนทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคและในต่างประเทศโดยกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งแนวทางการดำเนินการไปยังทุกจังหวัดทั่วประเทศขณะเดียวกันมหาเถรสมาคมได้มีมติเห็นชอบให้คณะสงฆ์ทั่วประเทศร่วมประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระกุศลเพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้โดยพร้อมเพรียงกันซึ่งพิธีดังกล่าวนับเป็นการแสดงออกถึงความอาลัยความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาติพระพุทธศาสนาและพระสงฆ์นิกรชาวไทยโดยคณะสงฆ์หน่วยงานภาครัฐและประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมประกอบพิธีด้วยความสงบสำรวมและสมพระเกียรติค่ะเช่นเดียวกันกับที่วัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์โดยมีคณะสงฆ์สาธุชนชาวไทยและชาวท้องถิ่นผู้รักในการฝึกตนฝึกสมาธิเดินทางมาร่วมสั่งสมบุญญกิริยาทั้งทำทานรักษาศีลและเจริญสมาธิภาวนาท่ามกลางบรรยากาศที่

เต็มไปด้วยความสงบและเบิกบานใจในบุญกุศลค่ะพิธีกรรมในภาคเช้าเริ่มต้นด้วยการสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรทั้งยังได้ร่วมการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะประกอบพิธีอุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วโดยมีกัลยาณมิตรบาบาร่าจีนกิลแมนเป็นประธานอุทิศส่วนกุศลพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ได้สวดพระพุทธมนต์ส่วนสาธุชนได้ทอดผ้าบังสุกุลจากนั้นเป็นพิธีถวายยานพาหนะแก้วโดยมีกัลยาณมิตรสิทธิชัยกัลยาณมิตรภัทรากัลยาณมิตรวินและครอบครัวเมฆพงศาธรเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรบาบาร่าจีนกิลแมนเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้สาธุชนได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยทายธรรมและตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลื้มปิติส่วนในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรม Small Group สำหรับชาวท้องถิ่นโดยมีกัลยาณมิตรทิพย์สิรินทร์อินทกนกโดยในครั้งนี้เป็นกิจกรรม Book Club โดยนำหนังสือธรรมะมาแบ่งปันความคิดเห็นในเนื้อหาธรรมะและแชร์ข้อคิดที่นำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันเพื่อเสริมสร้างความสุขทางใจแก่ชาวท้องถิ่นผู้ร่วมกิจกรรมทุกคนในส่วนโรงเรียนสอนภาษาไทยได้เปิดคลาสเผยแผ่ภาษาและวัฒนธรรมไทยสอนโดยอุบาสิกาถนอมรัตน์หัสชัยและดร.สุพิชยาปั้นประเสริฐซึ่งกิจกรรมนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้เยาวชนไทยในต่างแดนไม่ลืมรากเหง้าของตนเองแต่ยังเป็นสะพานเชื่อมโยงวัฒนธรรมไทยอันดีงามไปสู่ใจของชาวท้องถิ่นได้อย่างยอดเยี่ยมซึ่งได้รับเสียงตอบรับและคำชื่นชมจากผู้ปกครองและผู้เข้าเรียนเป็นอย่างมากค่ะด้านวัดพระธรรมกายซีแอตเทิลประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมคลาสสมาธิเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาจิตใจให้กับชาวท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องค่ะภายในงานได้ให้ชาวท้องถิ่นยืดเส้นในท่าพื้นฐานอย่างง่ายเพื่อลดความตึงเครียดของกล้ามเนื้อก่อนที่พระอาจารย์จะได้นำทุกท่านปฏิบัติธรรมร่วมกันโดยแนะนำวิธีการวางใจไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7อย่างเบาสบายปล่อยวางใจเป็นธรรมชาติซึ่งเน้นหลักการทำสมาธิด้วยความรู้สึกโล่งโปร่งเบาสบายโดยไม่เพ่งบังคับหรือคาดหวังผลเพื่อให้จิตใจสัมผัสกับความสงบนิ่งภายในอย่างเป็นธรรมชาตินอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้เปิดโอกาสให้ชาวท้องถิ่นได้ซักถามข้อสงสัยและแบ่งปันประสบการณ์จากการนั่งสมาธิซึ่งส่วนใหญ่สะท้อนว่าสมาธิช่วยลดความเครียดและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดีสำหรับการจัดคลาสสมาธิของวัดพระธรรมกายซีแอตเทิลถือเป็นสะพานเชื่อมทางวัฒนธรรมที่สำคัญและพิสูจน์ให้เห็นว่าสมาธิเป็นเครื่องมือสากลที่ไม่ได้จำกัดเชื้อชาติหรือศาสนาซึ่งช่วยสร้างความสุขและสันติสุขให้แก่ผู้คนในโลกยุคใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้ทางบุญนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันพระขึ้น15ค่ำเดือน8โดยย่อสวด 8,495 ล้านจบตรงกับวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbrightoworld.com ค่ะขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่5-26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองณฐานองค์พระประธานและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-539-5272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นหน้าจอในขณะนี้ค่ะก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกกิจกรรมงานบุญในแต่ละส่วนที่ได้จัดขึ้นด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ผ่านทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมทบทวนใน zoom072.com และ www.dmc.tv

เส้นทางไปสู่อายตนะนิพพานเป็นเส้นทางที่ยาวไกลซึ่งจะต้องผ่านสังสารวัฏที่เต็มไปด้วยพยันตรายต่างๆมากมายระหว่างการเดินทางก็จำเป็นจะต้องสั่งสมบุญบารมีให้มากๆถ้าบุญน้อยก็ไปไม่ถึงนอกจากจะไปไม่ถึงแล้วหากพลาดไปทำบาปอกุศลเข้า

ก็จะได้ไปเสวยทิพยสมบัติในสวรรค์เมื่อถึงขีดถึงคราวที่เหมาะสมก็ลงมาเกิดสร้างบารมีกันใหม่จะวนเวียนอยู่ในสุคติภูมิเท่านั้นเพราะฉะนั้นบุญกุศลยังเป็นสิ่งที่สำคัญที่เราไม่ควรมองข้ามหรือดูเบาคิดว่าจะทำเมื่อไรก็ได้เพราะกว่าที่เราจะไปถึงเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิตคือขจัดอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเราต้องสร้างบารมีและหมั่นทำความเพียรโดยการทำใจหยุดนิ่งให้เต็มที่ฉะนั้นการสั่งสมบุญทานศีลภาวนาจึงเป็นภารกิจหลักที่เราต้องหมั่นทำเป็นประจำสม่ำเสมอกันนะจ๊ะมีธรรมภาษิตที่ปรากฏในเตมิยะชาดกความว่าโลกถูกความตาย

อุปมาเหมือนช่างหูกที่ต้องการจะทอผ้าสักผืนหนึ่งทุกขณะที่เขาทอไปข้างหน้าเส้นได้ที่จะต้องทอต่อไปก็เหลือน้อยลงทุกทีแม้ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็เป็นเช่นนั้นเมื่อคืนและวันผันผ่านไปเพียงใดชีวิตก็สั้นเข้ามาเพียงนั้นนี่คือธรรมภาสิตของพระโพธิสัตว์เป็นสัจธรรมคือความจริงอันประเสริฐว่าทุกคนที่เกิดมาดำรงชีวิตอยู่ในโลกนี้ไม่นานก็ต้องตายกันหมดแต่ชีวิตหลังความตายช่างยาวนานเหลือเกินเพราะฉะนั้นทางที่ดีควรหาทางละบาปอกุศลทุกชนิดแล้วมุ่งชำระกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์จะดีกว่าชีวิตจะได้ปลอดภัยไม่พลัดตกไปในอบายซึ่งเส้นทางที่พระโพธิสัตว์ท่านเลือกเดินเมื่อไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นท่านก็จะเลือกประพฤติพรหมจรรย์ออกผนวดเป็นฤาษีบำเพ็ญตบะอยู่ในป่าตามลำพังเหมือนแต่มียะราชกุมารผู้กำลังดำเนินตามข้อวัดปฏิบัติของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายแต่เนื่องจากพระราชบิดาทรงยืนกรานอยากให้พระโอรสได้กลับไปครอง

จปรารถนาครั้นเจริญด้วยพระโอรสและพระธิดาแล้วจึงค่อยออกบรรพชาในภายหลังเพราะแต่มีญาติฤาษีจึงถวายพระพรว่ามหาบพิตรบุคคลผู้จะบวชเพื่อประพฤติพรหมจรรย์ควรจะบวชตั้งแต่อยู่ในปฐมวัยบัณฑิตนักปราชญ์ทั้งหลายมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นนั้นทรงตรัสสรรเสริญการบรรพชาของคนหนุ่มเพราะเหตุนี้อาตมภาพจึงบวชประพฤติพรหม

บางคนตายเมื่อยังหนุ่มบางคนตายเมื่อยามแก่เท่าที่จะไม่ตายนั้นยังไม่มีปรากฏให้เห็นเลยทุกคนล้วนต้องตายด้วยกันทั้งนั้นฉะไหนเลยเราจะมัวเพลิดเพลินมัวเมาลุ่มหลงอยู่ในโลกนี้เล่าโลกมนุษย์ถูกครอบงำด้วยมัจจุมานมีพญามัจจุราชผู้เป็นเสนาใหญ่เป็นเจ้าชีวิตคอยทำลายชีวิตให้เวียนเกิดเวียนตายอยู่ในสังสารวัฏอย่างไม่มีวันจบสิ้นเพราะฉะนั้นใครเราจะพึงวางใจในชีวิตได้ว่าเรายังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ความเป็นหนุ่มเป็นสาวก็เป็นเช่นกับอายุของฝูงปลาในแอ่งน้ำที่มีน้ำแห้งขอดเมื่อถูกแสงแดดแผด

สมควรที่เราผู้เข้าถึงความชราจากบวชเสียในที่นี้เราจะไม่ขอกลับพระนครอีกแต่สำหรับพระโอรสของเรานั้นเล่ายังหนุ่มแน่นนักถึงอย่างไรก็ควรที่จะกลับไปครองราชสมบัติแทนเราเสียก่อนต่อเมื่อจะเดินด้วยพระโอรสและพระธิดาแล้วจึงค่อยบรรพชาในภายหลังดูนะจ๊ะโอ้โหอกพ่อที่รักลูกแบบลูกโลกแม้ตนเองจะทราบซึ้งในธรรมแล้วแต่ก็อยากให้ลูกได้มีความสุขในการครองราชสมบัติเสียก่อนแกเมื่อไรจึงค่อยออกบวช

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่101จากตอนที่แล้วอาจารย์เทวินทะได้เล่าความลับของตนเป็นลำดับสุดท้ายว่าคราวหนึ่งพระเจ้าวิเทหราชทรงมอบหมายให้กระผมเนี่ยได้นำดวงแก้วมณีของพระองค์มาขัดให้สะอาดกระผมรู้ว่าแก้วมณีดวงนี้น่ะเป็นของมงคลเพราะเป็นแก้วที่ท้าวสักกะเทวราชประทานให้แก่พระเจ้าปู่กุศราชจึงคิดอยากจะครอบครองไว้ซะเองในที่สุดจึงตัดสินใจ

รับราชการอยู่กับเรามาตั้งแต่อายุ7 ขวบจนถึงบัดนี้ก็ไม่เคยปรากฏเลยว่าได้ทำความเสื่อมเสียแก่เราแม้แต่น้อยโดยเฉพาะเมื่อครั้งที่เราถูกเทวดาถามปัญหาน่ะหากไม่ได้มโหสถบัณฑิตช่วยพยากรณ์ปัญหาเหล่านั้นให้เราก็คงไม่อาจมีชีวิตรอดมาได้ถึงป่านนี้คงไม่แคล้วต้องถูกลงเทวทันไปแล้วอย่างแน่นอนโธ่เอ้ยเราน่ะไม่น่าใจเร็วยื่นพระขันให้อาจารย์เสนกะไปฆ่าเธอเลยไม่ควรเลยที่เราจะยึดถือถ้อยคำที่ไร้สาระของอาจารย์เสนกะน่ะมาเป็นเรื่องเป็นราวพรุ่งนี้แล้วสินะที่เราจะไม่ได้เห็นหน้ามโหสถผู้พักดีต่อเราอีกต่อไปแล้วเท้าทะเลทรงบำพึงไปก็ยิ่งทรงกระวนกระวายหนักขึ้นพร้อมกันนั้นความโศกก็ยิ่งกลุ้มรุมพระราชหฤทัยจนสุดประมาณพระเสโทไหลอาบชุ่มไปทั่วทั้งพระวรกายพระนางอุทุมพรเทวีซึ่งเสด็จเข้าประทับร่วมพระแท่นเดียวกันทรงทอดพระเนตรเห็นพระอาการของพระราชสวามีผิดแผกไปจากทุกวันก็ทรงรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงจึงดำริในพระทัยว่าวันนี้นะทำไมหนอพระสวามีของเราเนี่ยถึงเศร้าหมองไปเช่นนี้หรือว่ามีสิ่งใดเนี่ยกระทบพระราชหฤทัยของเท้าเธอเป็นเหตุให้ทรงขุ่นเคืองพระทัยพระนางทรงตรวจตราพระจริยาวัดของพระองค์เองแล้วก็มิได้เห็นข้อบกพร่องที่จะเป็นเหตุให้พระราชสวามีทรงระคายเคืองพระราชหฤทัยในที่สุดจึงตัดสินพระทัยทูลถามพระราชสวามีว่าทูลกระหม่อมเพคะพระองค์น่ะทรงเสียพระทัยหรือทรงกังวลด้วยเรื่องอันใดน่ะเหตุฉะไหนดึกดื่นค่อนคืนแล้วเนี่ยจึงยังไม่บรรทมเล่าเพคะหรือเป็นเพราะหม่อมฉันได้ทำผิดสิ่งใดให้เป็นที่ไม่พอพระหฤทัยของพระองค์ขอพระองค์โปรดทรงบอกหม่อมฉันเถิดเทวีเธอน่ะไม่มีความผิดอะไรดอกแต่ว่าเท้าเธอตรัสแล้วก็ทรงเงียบไปแต่อะไรหรือไปคะพระนางสักขณะนั้นน่ะพระพักของพระเจ้าวิเทหราชก็พลันหม่นหมองยิ่งกว่าเดิมเหมือนทรงเก็บความทุกข์โทมนัสไว้เต็มแน่นพระหฤทัยแต่ก็ไม่อาจบอกกล่าวกับผู้ใดได้นี่พี่จะบอกน้องอย่างไรจะบอกกับน้องอย่างไรดีล่ะเท้าเธอตรัสด้วยพระสุรเสียงแหบเครือตรัสเถิดทูลกระหม่อมอย่างน้อยที่สุดเนี่ยพระองค์ก็จะได้ระบายความอัดอั้นตันใจให้หม่อมฉันได้รับรู้บ้างอย่าลืมสิว่าชีวิตของหม่อมฉันเนี่ยที่ดำรงอยู่นี้นะก็เพื่อความสุขของทูลกระหม่อมนะเพคะขอบใจมากเทวีพี่น่ะซาบซึ้งในความจงรักภักดีของน้องแล้วเท้าเธอตรัสชมเรื่องนี้น่ะมิใช่ความผิดของน้องหรอกแต่มันเป็นความผิดของพี่เองพี่นี่แหละเป็นผู้ผิดผิดยังไม่น่าให้อภัยเลยพระนางอุทุมพรจึงทูลถามว่าพระองค์น่ะทรงทำอะไรผิดหรือเพคะพระเจ้าวิเทหราชมิอาจทนต่อคำลบเร้าของพระนางได้ในที่สุดพระองค์จึงตรัสตอบพระนาง

ด้วยพระสุรเสียงแผ่วเบาว่าพี่นะกำลังไม่สบายใจเพราะเหตุว่าเมื่อตอนกลางวันนี้เองเนี่ยพี่ได้สั่งให้อาจารย์เสนกะฆ่ามโหสถเสในเช้าวันพรุ่งนี้เพราะก่อนนั้นอาจารย์ทั้งสี่ได้แจ้งข่าวให้ทราบว่ามโหสถคิดจะเป็นกบฏที่ฟังแล้วเนี่ยก็เชื่อในทันทีทั้งที่ยังไม่ทันได้สอบสวนให้แน่ชัดพอคิดถึงเรื่องนี้ทีไรนี่พี่ก็ยิ่งกลุ้มใจไม่ควรเลยที่พี่จะรีบด่วนสั่งให้ฆ่ามโหสถพระนางปฐุมพรเทพีเมื่อได้ทราบถึงอันตรายที่จะเกิดแก่น้องรักแล้วพระนางคิดอย่างไรและจะทรงช่วยเหลือมโหสถได้อย่างไรโปรดติดตาม

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ลูกเนนเข้ามาสร้างบารมีกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อตั้งแต่พ.ศ.2544โดยมีผู้นำบุญพามาบวชที่วัดจะว่าลูกเนนอายุได้17ปีโยมพ่อของลูกเนนเป็นหนุ่มบุรีรัมย์ท่านพูดภาษากัมพูชาได้ชีวิตโยมพ่อผูกพันกับวัดกับวามาตั้งแต่เด็กท่านไม่เคยว่างเว้นจากการเข้าวัดฟังธรรมทำให้มีโอกาสได้อุปัฏฐากรับใช้ใกล้ชิดประสงค์สามเณรอยู่เป็นประจำไม่ได้ขาดและยังเคยติดตามพระไปเดินธุดงค์ถึงชายแดนกัมพูชาโยมพ่อมีความตั้งใจมานานว่าสักวันหนึ่งจะต้องบวชเป็นพระให้ได้ความหวังท่านนั้นสูงส่งท่านก็พยายามเดินไปสู่ความหวังเดินไปเรื่อยๆเดินกันต่อไปในสุดท่านก็พังผังเดิมที่ได้ตั้งใจไว้

ทันทีที่ท่านเจอเทพธิดานางเอกท่านลืมไปเลยว่าจะสวมจีวรมาอยู่กับบังออนแทนเปลี่ยนผังใหม่ตัดสินใจสละโสดแต่งงานกับสาวกาลสินที่มาทำงานในเมืองกรุงซึ่งก็คือโยมมารดาที่แสนดีลูกเนนเองครับพอแต่งงานเสร็จก็นึกขึ้นได้นึกถึงความหลังขึ้นมาครั้งใดเอ๊ะท่านก็จะรู้สึกหลั่งน้ำตาเลยทำไมเราจึงมาเปลี่ยนผังเดิมซะอยู่ตามลำพังท่านก็บอกโอ้ที่ไม่ได้บวชอย่างที่ได้ตั้งใจไว้เพราะในเมื่อตัดสินใจเอาครัวมาครอบแล้วก็จำจะต้องรับผิดชอบและพยายามทำหน้าที่ผู้นำครอบครัวให้ดีที่สุดนี่มาเป็นผู้นำเป็นลีดเดอร์ด้วยความที่ยังปลงไม่ตกโยมพ่อจึงฝังใจมาตลอดว่าถ้าหากมีลูกชายจะต้องให้บวชเรียนกันตั้งแต่ยังเด็กและหวังว่าเมื่อโตขึ้นจะได้เป็นพระปฏิบัติโปรดสัตว์โลกต่อไปแล้วในสุดโยมพ่อก็สมหวังลูกเนนี่เองแหละครับที่กำลังทำความปรารถนาโยมพ่อสำเร็จสมดังที่ท่านตั้งใจครับมีอยู่ครั้งหนึ่งโยมพ่อไปทำงานในเหมืองพลอยกลางป่าแถบชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งใครๆก็รู้กันว่าพื้นที่แถบนั้นเต็มไปด้วยกับระเบิดและเสี่ยงต่อโรคไข้มาลาเรียบางคนหนาวสั่นรุนแรงไข้ขึ้นสูงจนเพ้ออาการปางตายแต่หลังจากที่โยมพ่อกลับมาอยู่บ้านได้ไม่กี่วันหลบกับระเบิดได้แต่ถูกไข้มาลาเรียเล่นงานเขาจริงๆจนโยมแม่ถึงนำส่งโรงพยาบาลหมอบอกว่าติดเชื้อมาลาเรียจนขึ้นสมองแล้วแพทย์พยาบาลระดมเงินช่วยชีวิตโยมพ่ออย่างเต็มที่แต่อาการก็มีแต่สุดลงในที่สุดโยมพ่อก็อาเจียนออกมาเป็นเลือดสีดำคล้ำสักพักก็หมดลมหายใจไปทันทีท่ามกลางความเศร้าโศกของโยมแม่ซึ่งนั่งเฝ้าดูอย่างไม่ห่างสายตาโยมแม่รีบโทรศัพท์ตามญาติไปซื้อโลงมารับศพโยมพ่อกลับไปทำพิธีชาปนกิจที่บ้านโยมแม่ร่ำให้กับการจากไปของโยมพ่อผ่านไปได้หนึ่งชั่วโมงจู่ๆโยมพ่อก็ลืมตาขึ้นโยมพ่อฟังเสร็จก็ลืมตาขึ้นเลยและกลับมาหายใจได้อีกครั้งทำให้ทุกคนตกตะลึงจนทำอะไรไม่ถูก ที่น่าแปลกคือทันทีที่ฟื้นขึ้นมาอาการไข้มาลาเรียก็กลับหายเป็นปลิดทิ้งไม่ต้องกินอยู่กินยาไม่ต้องมีหมอรักษาพักฟื้นเพียง3วันหมอก็อนุญาตให้กลับบ้านได้ตั้งแต่นั้นมาโยมพ่อก็ไม่เคยเป็นไข้มาลาเรียอีกเลยครับนี่ส่วนตัวลูกเนนเองก่อนบวชมักจะมีเรื่องเจ็บตัวอยู่เสมอตอนอายุ2 ขวบก็ตามพี่ๆไปเก็บดอกฝ้ายในหมู่บ้านขณะที่กำลัง ดึงดอกฝ้ายสะดุดตกลงไปในบ่อน้ำลึกถึง10 เมตรลูกเนนก็ค่อยจมลงไปอย่างละมุนในน้ำแล้วก็ไม่รู้สึกตัวอีกเลยโชคดีที่ได้น้าชายกระโดดลงไปช่วยได้ทันแต่กว่าจะงมขึ้นมาได้ก็แสนจะทุลักทุเลครั้งต่อมาลูกเนนปีนไปเล่นบนต้นไม้สูงด้วยความสุขสนโหนไปโหนมาเพราะเคยเห็นบางอย่างโหนก็เลยพลาดท่าตกลงมาบนพื้นดินแข็งๆเข้าอย่างจังจนสลบไปนาน15 นาทีเดชบุญที่ไม่โดนตอไม้แหลมที่อยู่ข้างเสียบดับคาที่ยังไม่จบขออายุได้12 ขวบอาสันนิษฐานสิวันหนึ่งลูกเนนได้ไปนอนเล่นที่วัดแถวบ้านระหว่างที่กำลังนอนคิดอะไรไปเพลินๆ

ทั้งคู่วันรุ่งขึ้นโยมพ่อจะมีแต่ความปิติใจทั้งวันที่ได้มาร่วมงานบวชสามเณรลูกชายสมกับที่ท่านรอคอยมานานส่วนสามเณรก็ปลื้มใจที่ตัวเองโชคดีที่เป็นผู้ได้โอกาสและจะไม่ลืมวันที่ตัดสินใจว่าจะมาบวชหลังจากบวชแล้วลูกเนี่ยก็ได้เรียนรู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตจากเคสสตี้หลายๆเรื่องจึงคิดอยากจะให้โยมพ่อโยมแม่ได้เกาะชายผ้าเหลืองไปดูสิทธิ์บุรีด้วยกันเลยสวมหัวใจของลูกกตัญญูชักชวนที่บ้านให้เลิกอาชีพทำฟาร์มเลี้ยงกุ้งจนสำเร็จทุกวันนี้โยมพ่อโยมแม่ยังได้ดู DMC ทุกวันแล้วก็เป็นนักเรียนอนุบาลพันแท้ด้วยครับโยมพ่อโยมแม่นี่มีบุญอย่างเลยนะลูกพี่ลูกน้องของลูกเนนเป็นลูกของน้าซึ่งเป็นน้องแม่เขาอายุอ่อนกว่าลูกเนน2 ปีตอนเขาคลอดใหม่ๆตัวเล็กนิดเดียวไม่ขยับตัวไม่ร้องไห้แล้วก็ไม่หายใจด้วยจนพยาบาลทำคลอดคิดว่าคงตายแน่แล้วพยาบาลเลยเก็บร่างของเขาใส่ในถุงดำเตรียมปิดปากถุงพร้อมที่จะนำไปทิ้งแล้วก็บังเอิญสังเกตเห็นถุงดำนั้นคล้ายมีอะไรกระดุกกระดิกอยู่ข้างในชั้นนี้ไม่ร้องเด็ดขาดจึงแก้ปากถุงดำออกทันทีเพราะร้องไม่ออกไม่น่าเชื่อว่าเด็กในถุงกลับดิ้นได้จึงรู้ว่ายังมีจ้ะยังมีชีวิตอยู่พยาบาลก็ตกใจและก็ดีใจรีบนำเด็กออกมาทำความสะอาดแล้วเข้าตู้อบจนกระทั่งปลอดภัยเขาจึงรอดชีวิตมาได้อย่างบุญวิทย์โดยเหตุนี้พยาบาลอเลิร์ตจึงได้ตั้งชื่อว่าพยาบาลตั้งชื่อว่าบุญเกิดแต่ไปไปมาคนที่บ้านเขาเรียกว่าบุญมี นี่ได้หลายชื่อแล้วนะนี่พอบุญมีเรียนจบป.6ก็จะตัดสินใจตามลูกเนรก็มาบวชอยู่ด้วยกันแล้วก่อนบวชเราสนิทสนมกันมากลูกเนรซึ่งบวชมาก่อน1 ปีก็เลยสอนให้บุญมีนั่งสมาธิบอกบุญมีนึกถึงก้อนน้ำแข็งใสๆที่กลางท้องเพราะตอนนั้นบุญมีเขาไม่คุ้นกับดวงแก้วและองค์พระแต่เขาคุ้นกับก้อนน้ำแข็งใสๆเขาก็นึกตามได้อย่างง่ายๆลูกเนรก็ถามว่าบุญมีน้ำแข็งเนี่ยยังอยู่ไหมเขาตอบว่าไม่เห็นแล้วแต่เห็นดวงแก้วกลมๆใสๆแทนลูกเนรก็ดีใจใหญ่บอกนั่งต่อไปเรามาถูกทางแล้วให้ลุยไปเลยคราวนี้บุญมีบอกว่าเห็นดวงแก้วผุดขึ้นมาเรื่อยๆลูกเนรไม่ว่าอะไรได้แต่ปิติใจบอกเดี๋ยวจะรีบไปกราบเรียนพระอาจารย์แล้วขอความเมตตาให้ท่านช่วยสอนต่อในสุดบุญมีก็ได้เห็นองค์พระใสๆที่กลางท้องปัจจุบันสามเณรบุญมีบวชมาได้4 ปีแล้วครับนี่บวช2 ชั้นแล้วก็ยังมีเรื่องประหลาดอีกเรื่องหนึ่งที่ทุกคนในบ้านยังหาคำตอบไม่ได้เรื่องมีอยู่ว่าเกือบทุกคืนคนในบ้านทุกคนจะได้ยินเสียงเหมือนไม้ลั่นดังปังมาจากฝาบ้านเป็นระยะบางครั้งเสียงดังมากผมไม่มีใครทุบฝาบ้านแรงๆ จนบ้านฝั่งตรงข้ามก็ยังได้ยินตอนแรกๆก็พากันกลัวมากจนนอนไม่ค่อยหลับจนพ่อก็เลยไปเชิญคุณหมอมาหมอผีมาทำพิธีปัดรังควานเสียงนั้นก็ค่อยๆลดน้อยลงเรื่อยๆแต่ก็ยังได้ยินอยู่บ้างจนถึงทุกวันนี้ครับคำถามโยมพ่อเข้าวัดฟังธรรมขวนขวายในงานพระศาสนาเป็นเพราะอัตยาศัยเดิมที่เคยบวชพระมาในอดีตใช่หรือไม่
และเพราะเหตุใด

เมื่อท่านปรารภจะบวชแต่กลับไม่ได้บวชวิบากกรรมใดยมพ่อถึงต้องมาป่วยเป็นไข้มาลาเรียจนเกือบไม่รอดยมพ่อตายแล้วฟื้นจริงหรือไม่และขณะนั้นวิญญาณของท่านไปไหนพระบุญใดท่านจึงมีชีวิตรอดอีกครั้งและก็ยังหายป่วยเป็นอัศจรรย์อีกด้วยครับลูกแดงเกิดมาเป็นลูกยมพ่อโยมแม่เป็นเพราะความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่ฝังใจโยมพ่อว่าถ้าหากมีลูกชายจะต้องให้ได้บวชเรียนตั้งแต่ยังเด็กใช่หรือไม่ครับต้นโพทั้งสองต้นที่โยมพ่อฝันเห็นหมายถึงอะไรสิ่งใดบันดาลให้ฝันเห็นอย่างนั้นครับลูกแดงประสบกับเหตุการณ์เฉียดตายถึงสองครั้งคือตกลงไปในบ่อน้ำและตกต้นไม้จนสลบเกิดจากวิบากกรรมใดและรอดตายมาได้เพราะบุญอะไรครับเป็นเพราะบุพกรรมใดบุญมีตอนครอบใหม่ถึงไม่ร้องไห้ไม่กระดูกกระดิกตัวเลยจนถูกเก็บใส่ถุงดำและเกือบจะถูกโยนทิ้งครับการที่บุญมีนั่งสมาธิเห็นองค์พระ

สะดวกบรรลุได้เร็วยอมปุ๋งลูกเนยไม่ชอบทำบุญแต่ชอบดื่มเหล้าทะเลาะโลกไปด้วยโรคมะเร็งลำไส้เมื่ออายุได้68ปีก่อนตายท่านนึกถึงบุญที่ลูกเนยไปโปรดท่านเป็นครั้งสุดท้ายได้หรือไม่ยอมปู่ตายแล้วไปไหนได้รับบุญที่ไปให้หรือยังครับสิ่งไม้ลั่นที่ฝาบ้านเกิดจากสาเหตุใดและจะแก้ไขได้อย่างไรยมพ่อยมแม่เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรมีหน้าที่อะไร

สวรรค์ในด้านการพูดการเทศสอนสามารถกวาดรางวัลมาได้หลายครั้งเป็นเพราะท่านเคยประกอบเหตุมาอย่างไรมีหน้าที่อะไรในกองทัพธรรมครับลูกเนรกบุญเมเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรมีหน้าที่อะไรในกองทัพธรรมเราทั้งสองมีผังการบวชตลอดชีวิตหนานั่นเพียงใดชาติแล้วลูกเนรออกบวชเพราะเบื่อหน่ายทางโลกเหมือนชาตินี้หรือไม่เคยกระถึงพระธรรมกายไหมครับเพราะเหตุใดลูกเนรและบุญเมถึงมีบุญได้ศึกษาภาษาบาลีตั้งแต่เยาว์วัยจะมีโอกาสได้เรียนประโยค10อย่างที่ได้ตั้งใจไว้ไหมครับระหว่าง1การเรียนจบประโยค9อย่างเดียว2การเรียนจบประโยค9แล้วต่อด้วยประโยค10 3การเรียนเฉพาะประโยค10อย่างเดียวเท่านั้นทั้ง3แบบนี้จะมีอานิสงส์ต่างกันอย่างไรแต่ในเมื่อชีวิตนี้เป็นของน้อยควรเลือกเรียนแบบไหนจึงจะดีที่สุดครับหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันจ้าโยมพ่อชอบเข้าวัดฟังธรรมขวนขวายในพระพุทธศาสนามาตั้งแต่หนุ่มพระได้ดี

ทรัพย์สมบัติเพราะทำทานมีคุณสมบัติเพราะสนับสนุนให้เกิดการแสดงธรรมเป็นต้นจ้าโยมพ่อป่วยเป็นไข้มาลาเรียจนเกือบตายไปแล้วในอดีตเป็นนายพรานล่าสัตว์เป็นจำนวนมากกรรมมานาธิบาตนี้มาส่งผลซึ่งจริงๆแล้วจะต้องตายด้วยกรรมดังกล่าวแต่ว่าในชาติเดียวที่เป็นนายพรานนั้นได้มาวันหนึ่งได้

โยมพ่อที่อยากจะมีลูกชายบวช ด้วยจ้ะมารวมกันต้นโพสองต้นที่โยมพ่อฝันเห็นก็มีความหมายว่าจะได้ผู้มีบุญมาเกิดแล้วก็จะได้บวชรวมทั้งจะมีญาติบวช ด้วยและลูกชายกับลูกพี่ลูกน้องเมื่อบวชแล้วจะเป็นล่มโพหรือที่พึ่งของหมู่ญาติและสาธุชนได้จะเป็นกำลังของพระศาสนาที่สำคัญต่อไปในอนาคตจ้ะบุญบันดาลให้ฝันเห็นไปอย่างนั้นลูกเนี่ยประสบกับเหตุการณ์เฉียดตายสองครั้งคือตกลงไปในบ่อน้ำและตกต้นไม้จนสลบเพราะกรรมในอดีตชาติหนึ่งเคยแกล้งเพื่อนโดยผลักให้เขาตกลงไปในน้ำโดยไม่รู้ว่าเขาว่ายน้ำไม่เป็นกับเคยซนแกล้งขย่มต้นไม้จนเพื่อนตกลงมาจากต้นไม้สลบไปเลยซนก็แกล้งเพื่อนเล่นแค่นั้นเองวิบากกรรมดังกล่าวมาส่งผลจ้ะแต่ก็ไม่ได้เป็นกรรมหนักเป็นแค่การเล่นแบบเด็กๆโดยไม่เจตนาและเพื่อนก็ไม่ตายจึงทำให้ลูกเนนแค่สลบไม่ตายจ้ะบุญมีคลอดใหม่ๆไม่ร้องไห้ไม่กระดุกกระดิกตัวเลยจนถูกเก็บใส่ถุงดำและเกือบถูกเก็บไปทิ้งเพราะอ่ะลองสันนิษฐานดิจ้ะชาติในอดีตชาติหนึ่งตอนเด็กๆได้ไปขยับ

ได้เคยบวชกับหมู่คณะมาได้ทำหน้าที่เผยแผ่มีความสามารถในการเทศสอนมาตั้งแต่พุทธันดรที่ผ่านมาแต่ก็ต้องระวังในช่วงเปลี่ยนไว้ให้ดีฮอร์โมนมันเปลี่ยนเนี่ยอย่าประมาทในการดำเนินชีวิตในเพศสมณะเรามีบุญเก่าในการบวชมาดีแล้วก็อย่าให้ผังที่ดีนี้พังไปได้ให้ประคับประคองตัวและรักการสร้างบารมีให้มากๆผังบวชนี้ก็จะได้หนาแน่นจ้ะลูกเนรกับบุญมีเคย

0: ที่มีอยู่ตลอดแสนโกฏจักรวาลอนันตจักรวาลก็มีมากมากที่จะทำได้อย่างนี้โดยเฉพาะโลกของเราใบนี้ชมพูทวีปนี้6 ถึง 7 พันล้านคนที่จะทำอย่างเราก็มีไม่กี่คนในจำนวนไม่กี่คนเราเป็นคนหนึ่งในนั้นเพราะฉะนั้นเราควรจะมีความปีติและภาคภูมิใจในสิ่งที่เราจะได้ทำกันต่อไปให้มีความปลื้มปีติยินดีกันอย่างนี้
1: สาธุ
0: ถ้าเราสั่งสมความดีกันในทุกวันไม่ให้ขาดเลยแม้แต่เพียงวันเดียวทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาเราจะหลงรักตัวเองว่าเราช่างเป็นคนดีดำเนินชีวิตอย่างผู้ที่ดำเนินชีวิตอันประเสริฐได้ใช้วันเวลาในโลกมนุษย์นี้อย่างถูกหลักวิชาเราจะมีความปลื้มปีติยินดีภาคภูมิใจ

0: ผู้รู้ผู้มีอานุภาพที่จะนำเราไปสู่ที่สุดแห่งธรรมกายอื่นนั้นสู้กายนี้ไม่ได้ตอนนี้ลูกได้กายนี้แล้วยังมีชีวิตอยู่ก็จะต้องสั่งสมบุญกันให้นะมากมากทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาฝึกใจให้หยุดนิ่งให้ได้ฝึกกันไปทุกวันสักวันหนึ่งเราก็จะสมปรารถนาและเราก็จะได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวเห็นบุญในตัวของเราด้วยตัวของเราเองและความปลื้มปิติยินดีก็จะเกิดขึ้นเป็นทัพทวีทีเดียว
1: สาธุ
0: เราสมชม MV กันนะฉันจะทอดกฐิน

ฤดูนี้เป็นฤดูเตรียมตัวทอดกฐินกันเมื่อคราวก่อนก็ได้เล่าให้ฟังแล้วว่าตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตาทวดของเรามองการเข้าพรรษามองการทอดกฐินเขามองกันชัดเจนยิ่งกว่าพวกเราเขามองอย่างไรความที่ปู่ย่าตาทวดเราเนื่องจากเป็นสังคมเกษตรพอมีเวลาหลังจากดำนาแล้วนะดำนาแล้วหวานเข้าในนาดำนาแล้วแล้วก็เข้าฤดูฝนหลวงพ่อยังจำได้ว่า

ในช่วงฤดูฝนในอดีตฝนตกเกือบทุกวันไม่เหมือนตอนนี้ดินฟ้าอากาศมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะก็เพราะฝนตกเกือบทุกวันนี่แหละพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ทรงบัญญัติให้มีให้พระอยู่จำพรรษากันในช่วงเข้าพรรษาแล้วก็กำหนดให้มีการทอดกฐินกันด้วยขอให้มองภาพการจำพรรษาในฤดูเข้าพรรษาของพระให้ชัดกันสักนิดหนึ่งชัดอย่างไร ในช่วงเข้าพรรษานั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกำหนดไว้ชัดเจนว่าพระภิกษุห้ามไปค้างคืนที่อื่นยังไงยังไงจะมีธุระไปที่อื่นยังไงบ้างแต่ต้องกลับมาจำวัดได้กลับมาค้างที่วัดทรงตัวเองห้ามไปค้างที่อื่นจุดมุ่งหมายก็คือจะให้พระมีเวลาศึกษาธรรมะมีเวลาปฏิบัติธรรมกันให้เต็มที่ศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและศึกษาทั้งภาคปฏิบัติคือนั่งสมาธิกันให้เต็มที่เต็มกำลังพวกเราที่มาในรุ่นหลังพอจะเข้าพรรษาก็นึกถึงเทียนเทียนพรรษากันแต่ว่าเมื่อหลวงพ่อเป็นเด็กมองเทียนพรรษาไม่เหมือนกับพวกเราเดี๋ยวนี้พวกเรามองเทียนพรรษาเป็นเพียงพิธีกรรมแต่เมื่อหลวงพ่อเป็นเด็กคนในยุคนั้นไม่ได้มองว่าการแห่เทียนเข้าพรรษาเป็นพิธีกรรมแต่มองว่าเป็นเทียนต่ออายุพระพุทธศาสนาทำไมจึงว่าอย่างนั้นก็เพราะว่าช่วงเข้าพรรษา ในยุคโน้นน่ะมันไม่มีไฟฟ้าเหมือนอย่างยุคนี้เมื่อไม่มีไฟฟ้าการเรียนธรรมะการเรียนธรรมะของพระในยุคโน้นก็มีอย่างเดียวก็อาศัยตะเกียงแล้วก็อาศัยเทียนอาศัยตะเกียงแบบทั่วๆไปมันก็ทานลมไม่ค่อยได้เดี๋ยวดับเดี๋ยวดับมันต้องเทียนเข้าพรรษาเพราะเทียนเข้าพรรษาแท่งโตแล้วก็ไส้โตวัดไหนพอจะเข้าพรรษาแล้วมีเทียนพรรษาเนี่ยญาติโยมเอามาเยอะเนี่ยท่านปลื้มท่านภูมิใจทำไมยิ่งได้เทียนไหลแท่งเนี่ยพอกลางคืนพระที่บวชใหม่ท่านก็มาล้อมวงกันแล้วก็ได้เทียนนั่นแหละจุดแล้วท่านก็เรียนธรรมะกันที่กลางศาลาในวัดของท่านอาศัยเทียนที่ญาติโยมเตรียมมาให้เมื่อก่อนเข้าพรรษาตรงนี้ก็ต้องแถมว่าอย่างไรขอให้มองไอ้ที่จะพูดเนี่ยไม่ใช่อะไรขอให้ได้รู้ว่าปู่ย่าตาทวดกว่าจะรักษาแผ่นดินไทยมาให้กว่าจะรักษาพระพุทธศาสนามาให้เขาลำบากกว่าเราแค่ไหนแต่เขาก็ทำกันมาแล้วก็รักษาพระพุทธศาสนามาถึงพวกเราในอดีตอย่างที่คุณยายก็เล่าเอาไว้หลวงพ่อครู

แม่ใหญ่ก็เล่าเกี่ยวกับคุณยายเอาไว้ให้ว่าในอดีต การเรียนหนังสือไม่ได้แพร่หลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกผู้หญิงแทบจะไม่มีสิทธิ์เรียนมีแต่ผู้ชายนะได้มีโอกาสเรียนเพราะโรงเรียนไม่ได้มากอย่างที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้และเวลาเรียนเขาเรียนกันที่ไหนเขาเรียนกันที่วัดเรียนกันที่วัดนะเรียนกันฤดูไหนมีปิดเทอมปิดเถอะเปิดเทอมอย่างไรก็ต้องเรียนว่าอย่างนี้ว่าปิดเทอมเปิดเทอมอะไรเขาไม่มีเขามีอยู่ว่าไม่ทราบเคยได้ยินบทนี้ไหมเดือน11น้ำนองเดือน12น้ำทรงเดือนอ้ายเดือนยี่น้ำก็รี่ไหลลงก็ในช่วงเข้าพรรษานี่แหละหนุ่มไทยก็บวชกันช่วงเข้าพรรษาโอกาสที่หนุ่มไทยทั้งหลายจะได้เรียนหนังสือก็คือช่วงที่เข้าพรรษานี่เองช่วงที่เข้ามาบวชนี่แหละเพราะโรงเรียนไม่ได้แพร่หลายอย่างที่เป็นเพราะฉะนั้นตอนช่วงเข้าพรรษาจึงกลายเป็นช่วงสำหรับเรียนภาษาไทยด้วยแล้วก็เรียนธรรมะไปด้วยนี่คือความจำเป็นที่ต้องมีเทียนเข้าพรรษายิ่งหลายแท่งยิ่งดีมันสว่างดีพระอาจารย์ที่ท่านสอนก็เลยมีสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งคือมาสอนภาษาไทยแล้วกลุ่มที่สองมาสอนธรรมะถ้าจะมีกลุ่มที่สามก็คือพอเลิกเรียนปั๊บก็นั่งสมาธิกันต่อตกลงทางโลกทางธรรมมาบรรจุกันอยู่ในศาลาวัดนั่นเองศาลาวัดจึงเป็นศาลาศักดิ์สิทธิ์มาตั้งแต่โบราณหนุ่มไทยได้ศึกษาธรรมะได้ศึกษาภาษาไทยกันอยู่ที่ศาลากลางวัดมากันอย่างนี้เพราะฉะนั้นวัดจึงเป็นสถานศักดิ์สิทธิ์สำหรับต่ออายุพระพุทธศาสนาด้วยต่ออายุประเทศไทยด้วยเพราะถ้าคนไทยอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แล้วจะรักษาประเทศไทยได้อย่างไรยังไม่พอและก็เป็นที่ทำบุญไปด้วยในตัวปู่ย่าตาทวดแม้ความรู้ทางโลกไม่มากแต่ท่านรู้ท่านมั่นใจด้วยว่าคนเราอย่างน้อยประกอบด้วยสองส่วนอย่างน้อยประกอบด้วยสองส่วนคือกายกับใจ กายร่างกายของเรานี้ประกอบด้วยดินน้ำลมไฟเพราะฉะนั้นต้องอยู่ด้วยอาหารกับน้ำต้องอยู่อย่างนี้อาหารเป็นคำเลี้ยงกายแล้วใจล่ะใจต้องการบุญเลี้ยงตรงนี้เองคนยุคนี้แม้จะมีความรู้ทางโลกมากยิ่งได้ปริญญาหลายๆใบบางคนเลยไม่เชื่อว่ามีใจเชื่อแต่เพียงว่ามีสมองแต่ปู่ย่าตาทวดความที่บ้านเมืองไม่จอกแจ๊กจอแจกเกินไปนักเพราะฉะนั้นช่วงเข้าพรรษานี่แหละมีเวลาได้สวดมนต์มีเวลาได้นั่งสมาธิแล้วกลางคืนที่พระเรียนหนังสือกันอย่างที่เล่าให้ฟังนี้ประชาชนท่านไหนที่มีเวลาแล้วอยู่ไม่ห่างวัดจนเกินไปช่วงที่พระเรียนธรรมะกันนั่นแหละ
ประชาชนเขาก็

มาร่วมเรียนด้วยเจ้าค่ะอันนี้เราไม่รู้ก็รับทราบเอาไว้ประชาชนเขาก็มาแล้วเวลาที่ประชาชนเข้ามามาพิเศษด้วยภาพเหล่านี้ยังอยู่ในใจหลวงพ่อคือพอประมาณสักหกโมงเย็นศาลาวัดต่างๆเขาจะตีกลองบอกให้รู้ละว่าจะเข้าค่ำแล้วนะเพราะฉะนั้นตีกลองพระที่อยู่ในวัดก็ส่งน้ำส่งท่าเดี๋ยวสวดมนต์ทำวัดแล้วก็จะต้องเรียนธรรมะกันญาติโยมที่เขาอยู่ทำนาทำไร่อยู่เพราะได้ยินหกโมงก็เช่นกันที่ใครอยู่ในเรื่องในไร่อะไรนะอยู่ในนาเก็บอุปกรณ์หมดเลยแล้วก็รีบเดินอาบน้ำอาบท่าแล้วก็มาวัดพอพระสวดมนต์ทำวัดญาติโยมเขาก็นั่งต่อท้ายทำวัดไปด้วยทั้งหญิงทั้งชายโดยเฉพาะอย่างยิ่งอันนี้ก็ขอเรียนให้ทราบเพราะเรามาไม่ทันกันยุคนั้นพอดียังรอดมาอยู่84แล้วยังรอดอยู่พอมีภาพในอดีตมาเล่าให้ฟังถือเป็นหลักด้วยในฤดูเข้าพรรษาถือเป็นหลักว่าอย่างไรครอบครัวไหนก็ตามครอบครัวไหนก็ตามที่ลูกของตัวเองแต่งงานแล้วจะเป็นลูกสาวลูกชายแต่งงานแล้วก็ตามวันนี้งานเข้าพรรษานี้คุณพ่อคุณแม่พออย่างน้อยที่สุดวันพระเป็นอย่างน้อยที่สุดคุณพ่อคุณแม่ต้องมารับศีลที่วัดมาถืออุโบสถศีลที่วัดแล้วค้างคืนที่วัดด้วยแทบจะถือเป็นกฎเหล็กในอดีตถามว่าทำไมฟังให้ชัดเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่พ่อแม่พอลูกแต่งงานแล้วเพราะฉะนั้นไม่ใช่มีฐานะเป็นพ่อแม่แล้วไม่ใช่มีฐานะเป็นพ่อเป็นแม่เท่านั้นกำลังจะต้องเตรียมตัวเป็นเจดีย์เป็นพระประจำตระกูลคือเป็นปูชนียบุคคลประจำบ้านประจำตระกูลทำไมกำลังจะพ้นตำแหน่งพ่อแม่เข้าสู่ตำแหน่งเป็นปู่ย่าตายายคน

ไปเตรียมให้คุณธรรมมีมากพอเป็นปู่เป็นย่าเป็นตาเป็นยายคนไม่ใช่อีตอนเป็นพ่อเป็นแม่บางคนอาจจะกินเหล้าเมายาบางคนอาจจะเกเรอะไรมามั่งก็ไม่รู้ละทำผิดทำพลาดอะไรไม่รู้แต่วันนี้ลูกตัวเองจะลูกสาวลูกชายก็แต่งงานแล้วต้องเตรียมตัวเป็นปู่ย่าตายายเป็นเจดีย์ประจำบ้านเป็นพระพุทธรูปประจำบ้านเพราะฉะนั้นเข้าพรรษาคุณต้องไปถืออุโบสถศีลถ้าไม่ซื้อไม่ไปถือว่าผิดประเพณีท่านมองกันอย่างนี้อันนี้ก็ฝากเอาไว้ด้วยสำหรับใครที่ตอนนี้เป็นปู่ย่าตาทวดตายายคนแล้วก็ไม่รู้สิ่งเหล่านี้รับรู้ไว้ด้วยว่าปู่ย่า

ระฆังที่ว่ามาพระเคาะระฆังจะทำจะสวดมนต์ทำวัดเย็นกันบุคคลเหล่านี้ได้ยินแล้วก็ต้องเตรียมตัวมาวัดกันมานั่งต่อท้ายพระสวดมนต์กันประชาชนก็มาด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่กำลังจะเป็นปู่เป็นย่าเป็นตาเป็นยายคนเขาทำกันมาอย่างนี้อ๋อเพราะฉะนั้นทำไมต้องเตรียมขนาดนี้ก็ต้องแถมให้ชัดอีกไปเพราะหนึ่งเป็นต้นแบบศีลธรรมให้ลูกหลานมันดูสองเมื่อมีศีลมีธรรมบริบูรณ์ดีคำให้พรของปู่ย่าตายายจึงศักดิ์สิทธิ์เพราะต้องทำหน้าที่เป็นพระในบ้าน

ความดีอะไรมาขอพรกันขอพรจากปู่ย่าตาทวดแล้วถ้ามีโอกาสเลยไปขอพรพระที่วัดด้วยพระตั้งใจฝึกตัวเองปฏิบัติธรรมแล้วมีพรให้ไม่แปลกแล้วปู่ย่าตายายของเรามีพรมาจากไหนก็อย่างที่เล่าให้ฟังท่านก็ไปนั่งต่อท้ายกับพระนั่นแหละแล้วก็ศึกษาธรรมสวดมนต์ทำวัดเย็นมากับพระนั่นแหละคืนมีโอกาสก็เรียนธรรมะไปพร้อมกับพระใหม่ไงล่ะเขาทำกันมาอย่างนี้ก็รับทราบไว้ทีนี้การที่ทำอย่างนี้นี่เอง

ตั้งใจศึกษาธรรมให้ดีนะถ้าอยู่ก็จะได้สืบอายุพระศาสนาถ้าศึกก็จะได้มาเป็นพ่อบ้านที่ดีปู่ย่าตายายที่มานั่งต่อท้ายนะก็มีสิทธิ์เตือนพระลูกพระหลานที่มาบวชพรรษานั่นแหละ ในเวลาเดียวกันตัวเองสงสัยธรรมะอะไรก็ถามพระผู้ใหญ่ในวัดดูภาพวัดให้ชัดๆว่าอ๋อนี่แหละที่สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาและด้วยธรรมะที่มีอยู่นี่แหละก็เลยรักษาแผ่นดินไทยเอาไว้มาถึงพวกเราท่านเหล่านี้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนากันมาอย่างนี้แล้วก็เป็นต้นแบบในการสร้างบุญอย่างนี้

ท่านมีหลักอะไรก็ต้องหลักอะไรต้องถามอย่างนี้มีหลักอยู่ถ้าใครอยากรู้ก็มีมือถือจะกดเลยก็ได้อยู่ในมหาปรินิพพานสูตรพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ต่อกับพระนั่นแหละแล้วยังไงส่วนกลางวันจะไปทำมาหากินอะไรก็ทำไปแล้วยังไงแล้วก็เตรียมปัจจัยไว้ทอดกฐินทำไมต้องเตรียมอะไรกันเยอะนะเตรียมเพราะวัดก็สร้างด้วยฝีมือของได้ปัจจัยของญาติโยมญาติโยมทั้งรักทั้งหวงวัดของเขาทำไมทั้งรักทั้งหวงก็เป็นศาลาประชาคมด้วยเป็นโรงเรียนด้วยเป็นที่อยู่ของสงฆ์ด้วยแล้วเป็นที่ศึกษาธรรมะไปด้วยในตัวเสร็จมันเป็นทุกอย่างอย่างนี้ในวัดปู่ย่าตาทวดจึงรักวัดนักไม่เหมือนกับพวกเราในยุคนี้ห่างวัดกันมากไปก็เลยมองภาพอะไรไม่ค่อยชัดก็ต้องเอามาทบทวนให้ฟังทีนี้จากภาพชัดๆตรงนี้นี่แหละเพราะภาพชัดๆอย่างนี้ปู่ย่าตาทวด แม้ความรู้ทางโลกจะไม่มากเท่าเราแต่ท่านรู้จักบุญมากกว่าเราและท่านก็สั่งสมบุญพอๆก็สะสมทรัพย์เรารู้จักแต่สะสมทรัพย์เพื่อให้ครอบครัวมีเศรษฐกิจที่มั่นคงแต่เราไม่ค่อยได้สะสมบุญเหมือนอย่างปู่ย่าตาทวดส่วนปู่ย่าตาทวดอ่ะทำมาหากินแต่พื้นในยุคโน้นค่อนข้างจะหนักแน่นไปเรื่องเกษตรกรรมเป็นหลักเรื่องทำมาหากินเพื่อสะสมทรัพย์หรือว่าตั้งหลักตั้งฐานทางโลกท่านก็เอาเถอะบ้านอาจจะไม่โตไม่เป็นตึกกี่ชั้นกี่ชั้นอย่างพวกเราในยุคนี้แต่ที่โตก็คือก็รักษาแผ่นดินมาให้พวกเราไงถ้าท่านไม่รักษาแผ่นดินเอาไว้ให้แผ่นดินคือประเทศไทยถ้าท่านไม่รักษามาให้แล้วเราจะมีที่สร้างตึกโตๆอยู่กันอย่างทุกวันนี้เหรอมองภาพไม่ชัดด้วยอ้อท่านทำของท่านมาอย่างนี้แล้วก็รักษาแผ่นดินไทยเอามาอย่างนี้รักษาพระพุทธศาสนามาอย่างนี้รักษาพุทธศาสนาด้วยแล้วก็รักษาตัวของท่านคือรักษาฐานะเอาไว้แล้วก็สร้างบุญมาอย่างนี้เป็นการเตรียมตัวเป็นการเตรียมตัวเตรียมใจที่สมบูรณ์ที่สุดคือสร้างบุญไปปฏิบัติธรรมไปก็เป็นการปราบกิเลสไปด้วยในตัวจะมากจะน้อยก็ปราบกิเลสมันไปเรื่อยๆชาติใดชาติหนึ่งข้างหน้ามันต้องหมดไปเองละกิเลสไม่งั้นจะมานั่งต่อท้ายพระตอนพระสวดมนต์ทำวัดเย็นยังไงกันนั่นภาพเหล่านี้มันหายไป แล้วยังไงเมื่อเป็นอย่างนี้จากภาพที่ให้เล่าให้ฟังนี้ก็เป็นอันว่ากลางวันท่านก็ทำมาหาเลี้ยงชีพเช่นเดียวกับพวกเราในยุคนี้แต่ว่าพอตกเย็นค่ำคืนท่านก็สะสั่งสมบุญของท่านเอาไว้เพื่อใช้ในโลกนี้ด้วยเพื่อเผื่อไว้ใช้ในโลกหน้าด้วยท่านรู้จักบุญถึงอ่านไม่ค่อยจะออกเขียนไม่ค่อยจะได้แต่ท่านรู้จักบุญแล้วท่านก็ขยันสั่งสมบุญพวกเราทางโลกอาจจะขยันหาทรัพย์แล้วก็มีทรัพย์กันคนละเยอะแยะมากกว่าท่านอีกในยุคโน้นท่านไม่ได้รวยอะไรอย่างกับเราหรอกก็มีไร่มีนาอย่างนั้นแหละแต่ถึงอย่างนั้นบุญประจำตัวของท่านแต่ละคนไม่น้อยหน้าใครเพราะไม่น้อยหน้าใครนี่แหละมีติดตัวข้ามชาติไปด้วยเหตุนี้บ้านเมืองจึงสง

งบร่มเย็นร่มเย็นด้วยหนึ่งเศรษฐกิจที่ตัวเองก็ตั้งใจทำมาหากินไม่น้อยหน้าคนในยุคนี้แต่การกระทบกระทั่งกันจะน้อยจะน้อยเพราะท่านสะสมบุญของท่านเอาไว้เมื่อมีบุญอยู่ในใจบาปกิเลสมันก็เลยไม่ค่อยจะได้ช่องบ้านเมืองก็เลยสงบร่มเย็นบ้านเมืองของเราปู่ย่าตาทวดรักษามาทำมาอย่างนี้แล้วมันก็โยงกับวัดกับศาสนาอย่างนี้แล้วมันก็โยงกับกฐินอย่างนี้

0: เงี้ยตลอดทั้งปีนั่นแหละแต่เดี๋ยวนี้การสร้างวัดก็หายไปแต่ว่ามีแต่โฆษณาขายตึกกันละสร้างตึกกันละเยอะแยะไปหมดก็บรรยากาศของบุญมันหายไป บรรยากาศทางด้านเศรษฐกิจทางด้านสังคมมันเข้ามาแทนก็เมื่อบุญมันหายไปก็อย่ามาบ่นกันเลยว่าทำไมประเทศชาติมันเป็นอย่างนี้ดินฟ้าอากาศเป็นอย่างนี้มันแปรปรวนเหลือเกินมันก็แปรปรวนไปตามกำลังบุญเมื่อบุญหย่อนกิเลสมันก็ได้ช่องบาปมันก็ได้ช่องไอ้อะไรที่มันไม่น่าจะมีมันก็เลยมีอะไรที่มันไม่เหมาะไม่ควรมันก็เกิดแล้วแก้ยังไงรู้อย่างนี้แล้วจะแก้ยังไงก็แก้ด้วยบุญน่ะสิแล้วจะแก้ยังไงเราแก้ด้วยบุญความจริงในเรื่องเหล่านี้คุณยายของเราหลวงพ่อของเราท่านให้ทำกันมาล่วงหน้าแล้วเราก็คุ้นกันอยู่แต่ว่าได้เสียโอกาสไปหลายปีเสียโอกาสอะไรตักบาตรทีงเป็นหมื่นหมื่นรูปเราเคยทำกันมาอย่างต่อเนื่องเราก็เอาละไม่ต้องไปโทษใครเราเอาว่าเสียโอกาสไม่ได้ทำอะไร ไม่ได้ทำมาหลายปีแล้วคัดเอาเราเคยติดกันเอาไว้ทั้งบ้านทั้งเมืองบวชทั่วไทยนะบวชแสนรูปเราติดคัดเอากันมาแต่คัดเอาประเภทนี้มันได้หายไปจากแผ่นดินไทยอยู่หลายปีเหมือนกันงวดนี้มีโอกาสจะทำสิ่งเหล่านี้แล้วเพราะฉะนั้นก็เตรียมตัวกันให้ดีเฮ้อช่วยกันเติมบุญให้ดีเติมบุญให้ตัวเองก่อน30,000 วัดเอาให้เต็มที่แล้วเดี๋ยวเรามาช่วยกันทำอะไรเอาละตักบาตรทิ้งเป็นพันเป็นหมื่นรูปอะไรเดี๋ยวมาช่วยกันทำต่อบวชเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นแสนแสนอะไรเดี๋ยวมาช่วยกันทำต่อถ้าอย่างนี้ล่ะเกิดมาสร้างบุญสร้างบารมีเนี่ยตัวจริงเลยเขาทำกันอย่างนี้แต่เดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยได้คนส่วนมากในประเทศนี้แม้ในโลกเขาไม่ได้คิดอย่างนี้ดินฟ้าอากาศมันก็เลยแปรปรวนนะจิตใจคนก็แปรปรวนมันก็เลยมีเรื่องวุ่นวายกันสารพัดพวกเราในฐานะที่เข้าวัดกันเป็นประจำอย่างนี้วันนี้ฝ่ายที่ดูแลก็มาบอกเรามารายงานมาหลวงพ่อวันนี้มีพวกเราที่มาร่วมทำบุญกันวันนี้มีญาติโยมนับแล้วเท่าไหร่ความจริงเขาทำสถิติไว้หมดแต่ไม่ค่อยได้บอกกันวันนี้ก็บอกก็แล้วกันก็ในช่วง 5-6 เดือนที่ผ่านมานี้วันนี้เป็นวันอาทิตย์ต้นเดือนที่มีญาติโยมมามากที่สุดคือ18,000เท่าไหร่ร้อยจำไม่ได้เอาว่า18,000ก็แล้วครับวันนี้ก็เลยดูหนาแน่นขึ้นก็ขอโมทนากับทุกท่านที่มาร่วมบุญกันวันนี้ด้วยนะ
1: สาธุ
0: แล้วก็ชวนกันสร้างบุญให้เยอะๆไม่เฉพาะกับในวัดพระธรรมกายมีโอกาสสร้างบุญที่ไหนทำเถอะเรามาเกิดมาสร้างบุญส่วนใครเขาประเทศไหนเขาจะรบกันยังไงก็เรื่องของเขา เราเกิดมาสร้างบุญสร้างบุญให้เต็มที่เรื่องรกใจอย่าเอามารกใจให้มันกินเปล่าใครตั้งแต่เข้าพรรษามาตั้งแต่เข้าพรรษามายังไม่ได้สวดธรรมจักรทุกคืน

คืนก็ช่วยสวดธรรมจักรให้ด้วยทุกคืนด้วยนะสะสมบุญของเราเอาไว้ถ้าสวดทุกคืนแล้วจะสวดแถมเช้าอีกด้วยก็ยิ่งดีทำไมก็สะสมบุญของเราไปบุญจากการสวดมนต์ภาวนาเราก็ต้องทำด้วยไม่ทำไม่ได้มันจะได้เป็นปัญญาติดตัวเราไปพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จธรรมจักรวันนั้นมีพระปัญจวัคคีย์ห้ารูปนั่งฟังอยู่ทั้งห้ารูปนั่นแหละเนื่องจากติดตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาถึง6ปีด้วยกันเพราะฉะนั้นพระองค์เทศจบนั่นนะทุกรูปตามทันเข้าใจตามทันกันด้วยกันทั้งห้ารูปแต่ที่จะรวมใจให้หยุดให้นิ่งได้ตามพระองค์นะทันทีนะมีเพียงรูปเดียวคือท่านโกณฑัญญะอีก4รูปพระพุทธเจ้าต้องเอาจำจี้จำใช้ให้องค์ละวันละวันต่อมาอีก4วัน4รูปจึงจะได้บรรลุธรรมตามมาอ๋อมันมากันอย่างนี้ทำไมเป็นอย่างนี้ก็เพราะท่านโกณฑัญญะท่านตั้งใจติดตามติดศึกษาธรรมะอย่างเงี้ยสวดมนต์อย่างเงี้ยข้ามชาติมาเยอะแยะเพราะฉะนั้นชาตินี้ท่านฟังปุ๊บท่านทันทีเลยทำได้เลยส่วนอีก4รูปข้ามภพข้ามชาติมาสวดมนต์มาน้อยหน่อยเพราะฉะนั้นเข้าใจทันแต่ปฏิบัติตามไม่ทันพวกเราขยันสวดธรรมจักรตั้งแต่ชาตินี้เอาเหอะสวดไปเถอะอาจจะเข้าใจมั่งไม่เข้าใจมั่งเอาให้คล่องไว้ก่อนข้างหน้าไปเจอหลวงปู่ไปเจอพระอรหันต์ไปเจอพระพุทธเจ้าเทศให้ฟังปุ๊บจะได้เข้าบรรลุธรรมปั๊บเหมือนพระโกณฑัญญะนะมันก็เข้าท่านะเพราะฉะนั้นใครธรรมจักรยังไม่ได้สวดจะให้ได้ทุกคืนที่สวดทุกคืนแล้วจะแถมสวดตอนเช้าขึ้นอีกด้วยก็จะยิ่งน่าอนุโมทนานี่เรื่องหนึ่งเรื่องที่2เข้าพรรษาแล้วอย่างนี้เข้าพรรษาเป็นฤดูที่พระมากที่สุดในรอบปีถ้าไม่รีบตักบาตรเสียในช่วงเข้าพรรษาอย่างนี้เดี๋ยวพอออกพรรษาพระยิ่งมีจำนวนน้อยโอกาสจะตักบาตรเพื่อสะสมบุญข้ามภพข้ามชาติด้วยมันก็จะน้อยเพราะฉะนั้นนะใครยังไม่ได้ตักบาตรทุกเช้าก็ขอให้พยายามเถอะหุงหาอาหารไม่ทันก็เอาผลไม้ก็ยังดีเอาผลไม้ก็ยังดีหรือของเป็นเกลิงเป็นกล่องอะไรก็ยังดียังไงขอให้ได้ทำทานเก็บเสบียงข้ามชาติก่อนพูดอย่างนี้บางท่านก็จะบอกว่าหลวงพ่อไม่ค่อยได้ตักบาตรหยอดกระปุกทุกเช้าเลยได้ไหม ก็บอกว่าได้แต่ยังไงไอหยอดกระปุกก็หยอดกระปุกไป ตักบาตรก็ควรจะตักด้วยนะถามว่าทำไมก็เคยเล่าให้ฟังบางครั้งมาแล้วนั่นแหละหลวงพ่อที่ไต้หวันท่านไม่เห็นเราตักบาตรกันพระจำนวนเยอะๆท่านก็เลยกลับไปให้มีการตักบาตรที่ไต้หวันบ้างท่านเดินทุดงทั้งภาคใต้จดภาคเหนือเช้าขึ้นมาพระก็ท่านเป็นร้อยนะไปบิณฑบาตมีคนตักบาตรเยอะตลอดทางในทุกเช้าเลยแต่เขาตักบาตรได้

ได้แบงค์แบงค์เต็มบาทเลยเพราะฉะนั้นพอรับบาทเสร็จเรียบร้อยก็ต้องมาหุงข้าวฉันอีกแล้วอ้าวก็ตักบาทในแบบหยอดกระปุกได้ไหมก็ได้แล้วก็ระวังที่ต้องไปหุงข้าวฉันข้างหน้าอีกก็แล้วกันเนอะก็อย่างเงี้ยฝากด้วยแล้วก็สอนลูกอีกเหมือนกันสอนลูกสอนหลานด้วยได้ไอ้หลานเอ้ยไอ้ลูกเอ้ยเก็บค่าขนมของเองไว้เป็นปัจจัยทอดกฐิน 30,000 วัตต์กับเขาด้วยนะสะสมบุญไปตั้งแต่วันนี้โตขึ้นมาแล้วเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาเองสะสมบุญตั้งแต่เด็กถึงคราวขึ้นมาเองทำมาหากินได้บุญก็จะเริ่มออกผลเป็นชิ้นเป็นอันขึ้นมาการทำมาหากินต่อไปข้างหน้าของเองจะได้ไม่ยากสิ่งเหล่านี้ก็ต้องทำถ้าไม่ทำเดี๋ยวจะพลาดไปเหมือนอะไรพวกเรามาในภายหลังบางทีอาจจะไม่เคยได้ยินก็แถมนิดนึงเมื่อเริ่มต้นสร้างวัด คุณยายก็บอกว่าอ่ะตั้งใจวัดเราเริ่มได้ทุน 3,200 บาทแต่เอาเถอะถึงแม้ 3,200 บาทเราก็สร้างวัด196ไร่ของเราเสร็จทีแรกหลวงพ่อก็ไม่ค่อยเชื่อนักหรอกแต่คุณยายก็ชี้ให้ดูยังไงก็เสร็จขอให้เรา 1. ทุกอย่างในวัดขอให้สะอาดและให้เป็นระเบียบแล้วเดี๋ยวก็คนมีบุญทั้งหลายล่ะเขาก็จะมาช่วยกันทำต่อๆกันแล้วมันก็จะเสร็จแล้วมันก็เสร็จอย่างที่เห็นแต่ว่ามีอีกคำหนึ่งไม่ค่อยได้พูดวันนี้ก็ขอพูดก็แล้วกันคุณยายก็บอกว่าเวลาสร้างวัดนะที่อื่นเขาก็จะไปหาเศรษฐีไปเอาเศรษฐีที่โน่นที่นี่มาสร้างก็ดีมันเร็วดีของเราใครหาเศรษฐีมาช่วยร่วมสร้างได้ก็ดีแต่ว่ากว่าเขาจะมาเป็นเศรษฐีได้อายุเขาก็มากเพราะฉะนั้นเขาจะอยู่นานเท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่วัดเราเนี่ยตั้งใจจะสร้างให้อยู่เป็นร้อยปีเป็นพันปีเพราะฉะนั้นตั้งใจสร้างเศรษฐีใหม่ก็แล้วกันคุณยายว่าอย่างนี้ตั้งใจสร้างเศรษฐีใหม่ได้หลวงพ่อก็ไม่เคยได้ยินนะก็ได้ยินจากยายนั่นแหละก็องค์นั้นแหละก็ถามว่าจะทำไงท่านก็บอกก็ทำง่ายๆสร้างเศรษฐีใหม่ก็หนึ่งเวลาจัดรถมาเนี่ยจัดรถมาวัด เมื่อก่อนต้องถือว่าวัดเราไกลมากวัดเรานี่อยู่บ้านนอกเลยแค่มาถึงรังสิตก็หวงเวงเวงแล้วแถวนี้ไม่ค่อยมีบ้านคนเพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องจัดรถมาเพราะว่ารถบัสที่วิ่งนี้ก็มีอยู่สายเดียวแล้วเขาก็ไม่ค่อยวิ่งแล้วเป็นรถแช่เย็นวันวิ่งไม่กี่เที่ยวไม่พอขนพวกเราที่มาวัดเพราะฉะนั้นคุณยายกับหลวงพ่อท่านก็อ่ะในยุคบุกเบิกการทอดกฐินทอดพระป่าปัจจัยที่ได้คุณยายเขาบอกว่าเอาอย่างนี้ปัจจัยที่ได้นะเอาใช้สร้างคนก่อนนะเอาใช้สร้างคนก่อนพวกอาคารพวกอะไรต่างอะไรเราอย่าเพิ่งรีบสร้างคนก่อนสร้างคนก่อนสร้างเศรษฐีใหม่ก่อนทำยังไงก็นั่นแหละอย่าไปเก็บนะพวกเด็กนักเรียนนักศึกษาอย่าไปเก็บค่ารถเช่ารถบัสที่เราเช่ามาก็เช่ามาแล้วก็ถ้าไม่เราเอาปัจจัยจะเอาจากไหนล่ะถ้าไม่เก็บค่ารถบัสท่านก็บอกว่าก็นั่นแหละปัจจัยที่ได้จากกฐินได้จากพระป่านั่นแหละ

เราเอาเงินจำนวนนี้จ่ายไปแล้วก็เด็กนักเรียนนิสิตนักศึกษาซึ่งเขาก็ไม่ค่อยจะมีตังค์นักหรอกให้เขามาฟรีให้เขามาฟรีเมื่อมาแล้ว เมื่อมาแล้วเขาก็จะได้มาศึกษาธรรมะด้วยมานั่งสมาธิด้วยแล้วก็แบ่งเวลาให้ดีกันละกันวันอาทิตย์วันเสาร์ที่เขามากันนะก็แบ่งเวลาให้เขามาช่วยกันปลูกต้นไม้ต้นไร่ไปเขาก็ได้สะสมบุญของเขาไปแล้วเงินนะค่ารถบัสอย่าไปเก็บให้เขามาฟรีแต่ว่านั่นแหละไอ้ที่ว่ามาฟรีนะเดี๋ยวเขาก็ได้มีบุญที่มีพอติดกระเป๋ามาบ้างนั่นแหละสะสมเรื่องทำบุญตั้งแต่เขาเป็นนิสิตนักศึกษาเป็นนักเรียนบุญนี้แหละกว่าเขาจะจบจากนิสิตนักศึกษานี่จะเพาะเชื้ออะไรเศรษฐีใหม่ขึ้นมาเขามีนิสัยรักการทำบุญตั้งแต่เป็นนักเรียนนักศึกษามีนิสัยอันนี้ต่อไปข้างหน้าเขาทำมาหากินได้นิสัยรักในการทำบุญมันก็เขาก็มีอาชีพเขาก็ทำบุญได้มากขึ้นมากขึ้นยังไงเสียแค่ประมาณกลางอายุของเขาก็จะเริ่มกลายเป็นเศรษฐีใหม่ขึ้นมาได้แล้วเขาก็จะช่วยกันค้ำวัดกันต่อไปจากรุ่นต่อรุ่นรุ่นต่อรุ่นเราสร้างเศรษฐีใหม่กันอย่างนี้นี่แหละนี่คือคำว่าเศรษฐีใหม่ที่คุณยายใช้เมื่อตอนต้นๆ นั้นพวกเรามาทีหลังก็ไม่ได้ยินก็วันนี้ก็ถือโอกาสก็แล้วกันว่า30,000 วัดที่เราจะสร้างกันนี้ที่จะทอดกฐินกันเนี่ยลูกลูกหลานหลานเรานั่นแหละให้เขาเตรียมหยอดกระปุกกระปุกอะไรก็ได้แล้วก็พอถึงเวลาทอดกฐินออกพรรษาทอดกฐินก็เขาก็จะได้มีปัจจัยของเขาเองสะสมของเขามาด้วยมือของเขาเองไปทอดกฐินหลายหลายวัดหน่อยจำนวนมันไม่มากแต่ใจที่ใจที่เป็นที่ศรัทธาเต็มที่ใจที่ปลื้มเต็มที่แล้วใจก็เลยอยู่กระบุญเต็มที่อย่างนี้แหละต่อไปข้างหน้าเขาจะเป็นเศรษฐีใหม่เป็นเศรษฐีใจบุญเศรษฐีที่มีความรู้ทางโลกทันโลกแต่ว่าก็มีบุญเต็มที่เหมือนเมื่อรุ่นปู่ย่าตายวดตาทวดเขาทำกันมาดูภาพการสร้างเศรษฐีใหม่หรือลูกหลานเศรษฐีในอนาคตของพวกเรามองภาพให้ชัดก็แล้วกันว่าปู่ย่าตาทวดทำอย่างนี้คุณยายสอนหลวงพ่อให้ปฏิบัติอย่างนี้แล้วก็จาก196ไร่ที่เราสร้างมันจึงได้เป็นอย่างที่เป็นอยู่นั่นเป็น 2,500 ไร่ที่เรามีอยู่ขณะนี้แล้วก็มีวัดสาขากันอยู่ในประเทศไทยมีศูนย์ฝึกกันอยู่เป็นร้อยก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นผลจากการสร้างเศรษฐีใหม่ด้วยเศรษฐีเก่าเขาก็มาร่วมด้วยเศรษฐีใหม่ก็ทยอยสร้างกันไม่หยุดเป็นสายกันมาอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าจะพูดอีกทีการที่ปู่ย่าตาทวดเราเขารักษากฐินรักษาผ้าป่าอะไรตำมิอะไรของเขามาเนี่ยตลอดมาทุกยุคทุกสมัยแท้ที่จริงก็เป็นการสร้างเศรษฐีหรือว่าสร้างบุญใหม่ให้ลูกหลานเนี่ยมีบุญพอที่จะรักษาแผ่นดินไทยและพระพุทธศาสนาส่งมาเป็นทอดมาถึงเรานี้ภาพบุญต่อบุญเป็นทอดเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ภาพบุคคลในอดีต รักษาพุทธศาสนาด้วยการว่าไอตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ฝึกเตรียมตัวเป็นเศรษฐีใหม่ครั้นพอเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวเข้าเป็นพ่อเป็นแม่คนเข้า

0: ก็ดูแลพระศาสนาให้ดีแต่พอตอนท้ายเข้าก็เตรียมตัวเป็นปูชนียบุคคลพอเข้าพรรษานี่เอาแล้วงานอื่นต้องวางแล้วมาเตรียมเข้าวัดปฏิบัติธรรมกันให้เต็มที่ก็เขาทำกันมาอย่างนี้ขนบธรรมเนียมดีๆอย่างนี้อย่าปล่อยให้หายไปถ้าหายไปฟื้นฟูยากหลวงพ่อได้เล่าเรื่องเหล่านี้ให้พระของศรีลังกาฟังให้พระของเนปาลฟังก็ให้กับชาวเวียดนามที่มาอบรมเอาพาครูมาอบรมฟังบอกนี่แหละพุทธศาสนามีวิธีถ่ายทอดกันมาอย่างนี้เขาก็บอกว่าเรื่องเหล่านี้เขาไม่เคยได้ยินมาเลยหลวงพ่อก็บอกไอ้เรื่องเหล่านี้เหรอมันก็มีในศรีลังกามีในเนปาลมีในอินเดียมาก่อนทั้งนั้นแหละแต่เพราะไม่รักษากันเอาไว้ให้ดีก็เลยถูกลืมเลือนไปก็วันนี้เล่าให้ฟังแล้วให้เขากลับไปเนปาลไปศรีลังกาด้วยก็บอกไปอย่างนี้แหละก๊อปปี้กันไปก๊อปปี้กันมามันก็อย่างนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ให้วิธีรักษาพระพุทธศาสนาด้วยสืบทอดอายุพระพุทธศาสนารุ่นต่อรุ่นด้วยให้รู้จักวิธีสร้างเศรษฐีใหม่ด้วยก็สิ่งเหล่านี้ดูทำกันให้ดีนะก็พอดีละขณะนี้ก็5 โมง 13 นาทีนะเขาเริ่มมาสะกิดแล้วล่ะหลวงพ่อหยุดได้แล้วเอวังก็มีด้วยประการฉะนั้นนี้
1: สาธุ
0: ก่อนด้วยอานิสงส์ที่พวกเราได้ตั้งใจสร้างบุญอย่างต่อเนื่องกันมาอย่างนี้นี่แหละพรรษานี้ให้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายแตกฉานวิชาธรรมกายตามพระเดชพระคุณหลวงปู่

ทุกชาติมหาสมบัติจักรพรรดิตักใช้เท่าไหร่ไม่รู้จักพร่องก็จงบังเกิดโดยง่ายเอาไว้ใช้สร้างบุญบารมีให้เต็มที่เต็มอิ่มเต็มใจเต็มมือไปทุกภพทุกชาติ

สวัสดีค่ะผู้ชมคะมีคำเปรียบเปรยไว้ว่าโลกนี้คือละครและก็เป็นละครแห่งชีวิตโดยมีเราเป็นผู้แสดงไปตามบทบาทต่างๆเดี๋ยวหัวเราะเดี๋ยวร้องไห้มีผิดหวังมีสมหวังมีทุกข์มีสุขปะปนกันไปจนถึงตอนอวสานแห่งชีวิตโลกภายนอกชีวิตคือภาพมายาไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนแต่รู้หรือไม่ว่าโลกภายในชีวิตคือการเข้ากลางมีแต่ภาพแห่งความเป็นจริงที่มาพร้อมกับความบริสุทธิ์และความสุขซึ่งหลวงพ่อธรรมชโยได้เมตตาอธิบายไว้ดังต่อไปนี้ค่ะชีวิตคือการเข้ากลางกลางใจที่หยุดนิ่งนั้นเรื่อยไปจึงจะพ้นจากการเป็นบ่าวเป็นทาสของพยามารที่เขาเอากิเลสอาสวะมาบังคับบัญชาให้เราตกเป็นบ่าวเป็นทาสของเขาบังคับให้เรากระทำผิดทางกายวาจาใจด้วยความไม่รู้แล้วก็เอาวิบากกรรมมาบังคับซ้ำไปอีกทั้งเอาทาสปิดทาสบังไม่ให้รู้เรื่องราวสิ่งเหล่านี้ด้วยเราจึงต้องเสียเวลาในการเวียนว่ายตายเกิดมานับพบนับชาติไม่ถ้วนการเกิดมาด้วยความไม่รู้เป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะชีวิตก็จะวนเวียนอยู่ในภพสามอยู่ในคติทั้งสองคือสุขคติกับทุกขติวนไปเวียนมาอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสิ่งเหล่านี้ก็หมดไปด้วยการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธองค์ที่ให้ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งนิ่งอย่างเดียวนิ่งๆนุ่มๆเรื่อยไปเลยอย่างสบายๆเอาตรงนี้ให้ได้ซะก่อนให้รู้จักว่าใจหยุดนิ่งเป็นอย่างไรตกศูนย์เป็นอย่างไรทำดวงแรกเป็นอย่างไรความบริสุทธิ์เป็นดวงใสๆถูกส่วนเป็นอย่างไรทำความรู้จักตรงนี้ให้ดีให้แจ่มแจ้ง

คุณผู้ชมคะชีวิตของโลกมายาจะสิ้นสุดเมื่อใจหยุดอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7และเมื่อใจหยุดก็จะหลุดพ้นจากการเป็นบ่าวเป็นทาสของพยามารเราจะเข้าถึงชีวิตในโลกของความเป็นจริงซึ่งเป็นสัจธรรมเป็นชีวิตภายในที่มีแก่นสารและมีมรรคผลนิพพานในเบื้องปลายดังนั้นเราต้องหมั่นฝึกใจให้หยุดนิ่งอยู่ณศูนย์กลางกายฐานที่7เพื่อกระทำพระนิพพานให้แจ้งและยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่ครูไม่ใหญ่ได้ปรารภไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้อมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆ

คลอดลูกพ่อสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาพอสบายสบายปลื้มๆตานิดหน่อยนะจ๊ะระดับขนตาชนกันนะปลื้มๆตานิดนิดพอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีปรับท่านั่งให้ถูกส่วนอย่าให้ส่วนใดส่วนหนึ่งเราตึงเกร็งหรือเครียดนะจ๊ะให้ผ่อนคลายแล้วก็ทำใจของเราเนี่ยให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาและเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งให้ปล่อยวางให้ผ่อนคลายแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะเป็นตำแหน่งที่หยุดใจของเราเป็นตำแหน่งที่สำคัญทีเดียวนอกเหนือจากเป็นที่เกิดที่ดับคือที่มาเกิดของเราและที่ไปเกิดใหม่ของเราเนี่ยยังเป็นที่หลับและที่ตื่นของเราเกิดหลับหลับตื่นอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เป็นตำแหน่งเดียวเท่านั้นที่ทำให้พระบรมโพธิสัตว์พระมหาบุรุษทั้งหลายท่านได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์เลยไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้จึงเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากที่พยามารจะกีดกันนักขวางกันนักไม่ให้ใครได้นำใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เดี๋ยวความทะยานอยากเอากิเลสมาบังคับให้เกิดความทะยานอยากได้อยากมีอยากเป็นที่ไม่ได้ประกอบไปด้วยปัญญาไม่เกิดประโยชน์เป็นความทะยานอยากที่ประกอบไปด้วยความไม่รู้เนี่ยทำให้เพลิดเพลินแล้วในสุดก็ติดข้องอยู่ในโลกอยู่ในวัฏสงสารนี้เป็นเวลายาวนาน

นับพบนับชาติไม่ถ้วนงั้นทีเดียวจนกระทั่งเมื่อมีพระบรมโพธิสัตว์ที่พระองค์ตั้งความปรารถนาจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตได้สั่งสมบารมี30ทัศน์จนเต็มเปี่ยมบริบูรณ์แล้วบารมีทั้งหมดนั่นแหละจึงจะประมวลรวมกันนำใจให้พระมหาบุรุษพระบรมโพธิสัตว์ทั้งหลายเนี่ยทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งและใจก็มาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้เนี่ยหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้ตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งบรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหยุดนิ่งอย่างเดียวที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้แหละทุกพระองค์เหมือนกันหมดเช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราของพวกเราทั้งหลายพระองค์นี้ที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์เมื่อมารมาประจนท่านก็ไม่ได้สนใจในสิ่งเหล่านั้นเพราะได้ตั้งสัจจยาธิฐานเอาไว้ว่าเนื้อเลือดจะแห้งเหือดหายไปเหลือแต่กระดูกหนังยังมันถ้าไม่ได้บรรลุธรรมจะทำให้ดับทุกข์ได้ก็จะไม่ลุกจากที่พญานามยามมากระทำเรื่องของมารไปท่านกระทำเรื่องของท่านไปคือหยุดนิ่งอย่างเดียวจนกระทั่งใจถูกโซนก็ตกโซนกลับเข้าไปสู่ภายในแล้วก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าใสเย็นไม่จ้าตาไม่แสบตาไม่เคืองตาเย็นสบายบังเกิดขึ้นอยู่ที่ตรงนี้เป็นดวงใสๆคล้ายวันที่ท่านนั่งใต้ต้นว่าเมื่อตอนท่านอายุได้7ขวบก็เข้าถึงดวงปฐมมรรคนี้คือหนทางเบื้องต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานมาพร้อมกับความสุขความบริสุทธิ์อันไม่มีประมอนใจของท่านก็นิ่งอย่างเดียวมีความพึงพอใจที่จะหยุดนิ่งอย่างเดียวเมื่อเห็นธรรมเบื้องต้นไม่ช้าท่านก็เข้าถึงพระตถาคตเจ้าภายในคือธรรมกายได้ใจที่หยุดนิ่งนั้นบริสุทธิ์ก็ทำให้กายเนี่ยถอดออกเป็นชั้นๆจากกายมนุษย์หยาบถอดเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดจากกายมนุษย์ละเอียดก็ถอดเข้าไปถึงกายทิพย์จากกายทิพย์ก็ถอดเข้าไปถึงกายรูปพรหมจากกายรูปพรหมก็ถอดเข้าไปถึงกายอรูปพรหมจากกายรูปพรหมนิ่งอย่างเดียวเรื่อยไปเลยความบริสุทธิ์ก็เกิดขึ้นหลุดเข้าถึงกายธรรมโคตรภูเข้าถึงพระธรรมกายในตัวที่มีลักษณะสวยงามมากเกศดอกบัวตูมใสเกินความใสใด

0: ลก
1: ลักษณะสวยงามมากในอริยบทสมาธิทั้งการเน่งอย่างเดียวเรื่อยไปจนกระทั่งเข้าถึงกายธรรมโสดาบันหน้าตัก5วาสูง5วาเขตดอกบัวตูมเหมือนกันหยุดนิ่งต่อไปในกลางกายธรรมโสดาบันถูกส่วนก็เข้าถึงกายธรรมพระสกิทาคามีหน้าตัก10วาสูง10วาเกตดอกบัวตูมเหมือนกันสวยงามหนักยิ่งขึ้นโตใหญ่หนักยิ่งขึ้นบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นถ้าก็ยังหยุดนิ่งอย่างเดียวถูกส่วนเข้าก็เข้าถึงกายธรรมพระอนาคามีเนี่ยคือถอดออกจากกายธรรมพระสกิทาคามีเข้าถึงกายธรรมพระอนาคามีหน้าตัก15วาสูง15วาเขตดอกบัวตูมเหมือนกันถ้าก็ยึดนิ่งอย่างเดียวในกลางกายธรรมพระอนาคามีก็เข้าถึงกายธรรมพระอรหันต์หน้าตัก20วาสูง20วาใสเกินความใสใดๆในโลกหลุดล่อนจากกิเลสอาสวะทั้งปวงเข้าถึงกายธรรมพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสว่างสวัยนิ่งอย่างเดียวธรรมธรรมทั้งหลายบังเกิดขึ้นกับพราหมณ์ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่มันนั้นความสงสัยของพราหมณ์นั้นย่อมสิ้นไปคือใครก็ตามที่หยุดนิ่งอย่างเดียวมีความเพียรเพ่งอยู่คือหยุดนิ่งอย่างเดียวจนกระทั่งความบริสุทธิ์เกิดขึ้นแล้วก็ถอดออกเป็นชั้นๆความสงสัยต่างๆเกี่ยวกับที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงก็หลุดล่อนไปเรื่อยๆกิเลสที่ห่มกายต่างๆก็หลุดล่อนไปตามลำดับเป็นชั้นๆถึงกายธรรมอรหัตผลที่กิเลสครอบงำไม่ได้กิเลสอสวะทั้งหลายใจท่านก็บริสุทธิ์สว่างสวยความมืดก็หมดสิ้นไปเหมือนดวงอาทิตย์ผุดขึ้นมาขจัดความมืดทำให้อากาศสว่างอย่างนั้นท่านก็สว่างสวยให้รู้ทุกคนได้ดำเนินจิตตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้บรรลุโดยการหยุดใจนิ่งเฉยๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ดังกล่าวนี้โดยกำหนดบริกรรมมานิมิตขึ้นมาในใจก็นึกถึงดวงใสๆหรือเพชรสักเม็ดหนึ่งกลมรอบตัวขนาดไหนก็ได้นะจ๊ะอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ดังกล่าวให้นึกอย่างสบายสบายคล้ายๆกับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยให้นึกเบาๆนึกง่ายๆนึกอย่างสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายใจเย็นๆพร้อมกับประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังเราก็จะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสหายใจอยู่จนในกลางดวงใสใสอย่างเบาๆสบายๆผ่อนคลายใจเย็นๆ

ำใจใสๆใจเย็นเย็นประคองใจไปเรื่อยๆนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

ทำบุญได้ทุกที่ทุกเวลากับ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกรวดเร็วง่ายปลอดภัยขั้นตอนแรกจะต้องเพิ่มเพื่อน LINE OA วัดพระธรรมกายก่อนนะครับโดยเข้าไปที่ช่องค้นหาแล้วพิมพ์คำว่าวัดพระธรรมกายจากนั้นดูตรงบัญชีทางการจะขึ้นคำว่าวัดพระธรรมกายซึ่งจะสังเกตเป็นโล่สีน้ำเงินได้รับการยืนยันตัวตนและขึ้นทะเบียนกับทาง LINE OA เรียบร้อยแล้วจากนั้นให้เพิ่มเพื่อน LINE OA วัดพระธรรมกายแล้วกดไปที่ห้องแชทที่เมนูล่างขวาให้กดปุ่มไปที่ปุ่มทำบุญหากท่านกดปุ่มนี้เป็นครั้งแรกให้กดอนุญาตเพื่อเป็นการล็อกอินเข้าสู่ระบบจากนั้นให้กดเครื่องหมายบวกทำบุญออนไลน์มุมบนขวาเลือกบุญที่ท่านต้องการซึ่งมีให้เลือกมากมายเช่นบุญกฐินค่าน้ำค่าไฟบูชาเจดีย์เป็นต้นจากนั้นกรอกรายละเอียดที่จะออกไปอนุโมทนาบัตรโดยพิมพ์ชื่อจำนวนเงินที่ต้องการทำบุญรหัสผู้นำบุญหากท่านไม่ทราบรหัสผู้นำบุญสามารถสอบถามได้จากผู้ประสานงานหรือดูจากใบอนุโมทนาบัตรใบก่อนๆที่ท่านเคยทำบุญไว้แล้วจากนั้นที่ตรวจสอบรายการทำบุญหากท่านต้องการทำบุญเพิ่มเติมสามารถกดปุ่มสีน้ำเงินเพิ่มรายการทำบุญได้

ตรวจสอบรายการทำบุญทั้งหมดของท่านจากนั้นเลือกทำบุญด้วยการสแกน QR Code รอ QR Code สักครู่หนึ่งเมื่อได้รับ QR Code สามารถกดปุ่มดาวน์โหลดหรือแคปเจอร์หน้าจอจากนั้นเปิดแอปพลิเคชันของทางธนาคารแล้วเลือกสแกนจ่ายเลือก QR Code ที่ท่านเพิ่งได้ดาวน์โหลดมาจากนั้นทำการจ่ายเงินเมื่อจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กลับไปที่หน้าของ LINE OA อีกครั้งหนึ่งท่านจะเห็นใบอนุโมทนาบัตรที่ได้ทำบุญไว้แล้วและจะได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชท LINE OA วัดพระธรรมกายท่านสามารถนำรหัส D number ไปพิมพ์รับใบอนุโมทนาบัตรตัวจริงได้ที่ห้องรับบริจาคของวัดพระธรรมกายเป็นอย่างไรกันบ้างครับทำบุญ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกง่ายปลอดภัยรวดเร็วได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชททันทีขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับสาธุ

0: ัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสถานี GBN by DMC ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การถ่ายทอดสดในพิธีถวายพระทหารเมนูสวรรค์เพื่อการบรรลุธรรมโดยสถานีรับหน้าที่ส่งตรงภาพบรรยากาศสดๆนะครับจากศูนย์กลางพิธีณหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนนกยูงวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีไปยังคุณผู้ชมทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้ทั่วทุกมุมโลกนะครับให้เสมือนทุกท่านประกอบพิธีกรรมอยู่ณสถานที่จริงไปพร้อมๆกันครับโดยในช่วงนี้มีคุณสายชวลีและผมนฤพัฒน์พิญโยธรรมกรรับหน้าที่ดำเนินรายการครับ
0: ค่ะช่วงนี้นะคะเวลา 10:31 นะคะตามเวลาในประเทศไทยค่ะซึ่งแน่นอนว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆที่เรานั้นได้มีโอกาสมาสั่งสมบุญใหญ่ร่วมกันไปทั่วโลกค่ะซึ่งตลอดพิธีกรรมงานบุญนะคะให้เราได้ทำตามหลักวิชาแบบง่ายๆเลยค่ะรักษาใจของเราให้ผ่องใสไม่มีความกังวลใดๆทั้งสิ้นนึกถึงบุญที่เราได้สั่งสมมาด้วยดีแล้วอาราธนาคุณของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารให้ท่านนั้นได้ช่วยคุ้มบุญให้กับเราปกป้องคุ้มครองเราค่ะใหปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและภัยพิบัติต่างๆทุกประการเนี่ยให้มันลายหายออกไปจากชีวิตของนักสร้างบารมีทุกคนทั่วโลกเลยค่ะ
1: ใช่แล้วครับวันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่เราจะได้สร้างบารมีร่วมกันนั่นคือทานบารมีนั่นเองนะครับและก่อนที่พวกเราทุกๆคนนะครับที่จะได้จะไปสร้างบารมีร่วมกันในวันนี้ทางรายการนะครับมีเรื่องราวจากพระไตรปิฎกมาฝากอีกเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้จะเป็นเรื่องราวของพระเวสสีอุบาสกครับซึ่งเรื่องจะมีอยู่ว่าในสมัยพุทธันดรที่แล้วซึ่งเป็นยุคของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับณที่ตรงนั้นเคยเป็นเมืองใหญ่เจริญมั่งคั่งและมีผู้คนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากครับและมีอุบาสกผู้หนึ่งชื่อว่าพระเวสสีอุบาสกเขาเป็นผู้นำหมู่คณะนะครับชวนทำความดีซึ่งมีบริวารถึง500คนครับแม้เขาจะนับถือพระรัตนตรัยเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาดีอยู่แล้วนะครับแต่ก็รู้สึกอยู่ลึกๆนะครับว่ายังมีสิ่งที่ต้องกวดขันฝึกฝนตนเองให้ยิ่งขึ้นไปอีกครับ
0: ค่ะอุบาสกนะคะฉุกคิดขึ้นได้ค่ะก็

0: จึงได้ไปปวารณากับพวกบริวารว่าตั้งแต่วันนี้ไปเนี่ยขอให้ท่านจำไว้ให้ดีว่าข้าพเจ้านี่นะจะตั้งใจรักษาศีลให้ครบบริบูรณ์ตลอดไปเหล่าบริวารจึงสาธุการในปณิธานของพระเวสสีอุบาสกค่ะและเมื่อเวลาเนี่ยผ่านไปหลายวันค่ะเหล่าบริวารต่างก็ย้อนกลับมาคิดถึงตนเองว่าผู้นำของพวกเรานี่นะท่านปวารณาจะรักษาศีลกันตลอดชีวิตในเมื่อเราได้เป็นผู้นำในเมื่อเราได้ผู้นำที่ดีแล้วเนี่ยทำไมพวกเราจะรักษาศีลให้บริบูรณ์อย่างหัวหน้าบ้างไม่ได้ล่ะต่างก็เกิดแรงบันดาลใจและก็พร้อมใจกันปวารณากับพระเวสสีอุบาสกว่าขอท่านโปรดจำไว้เถิดว่าพวกข้าพเจ้านี้นะก็จะตั้งใจรักษาศีลให้บริบูรณ์เช่นเดียวกับท่านจากนั้นต่างก็พากันตั้งใจรักษาศีลให้บริบูรณ์กันเป็นอย่างดีเลยค่ะ
1: แค่นั้นแหละครับแล้วฝ่ายพระเวสสีอุบาสกนะครับก็คิดว่าทั้งเราและอุบาสกเหล่านี้ต่างก็เป็นผู้รักษาศีลได้อย่างดีเยี่ยมกันดีแล้วตอนนี้ก็ถือได้ว่ามีธรรมเสมอกันดังนั้นเราจะต้องเพิ่มระดับความดีให้ยิ่งกว่านี้ขึ้นไปอีกเขาจึงบอกบริวารว่าต่อจากนี้ไปตัวเราแม้เป็นเพียงคฤหัสถ์นะครับแต่ก็จะขอประพฤติพรหมจรรย์เยี่ยงนักบวชและจะเว้นให้ไกลจากกามคุณแบบชาวบ้านกล่าวแล้วก็ทำได้จริงอย่างที่ตั้งใจเอาไว้นะครับส่วนบริวารเมื่อเห็นผู้นำเป็นต้นแบบที่ดีแล้วต่างก็คิดกันว่าในเมื่อหัวหน้าพวกเราทำได้แล้วทำไมพวกเราจะทำไม่ได้ว่าแล้วก็ชักชวนกันประพฤติพรหมจรรย์แม้จะเป็นสิ่งที่ยากขึ้นกว่าการรักษาศีลก็ตามครับ
0: ค่ะเมื่อพระเวสสีอุบาสกเห็นว่าทุกคนเนี่ยทำได้จริงแล้วนะคะก็คิดที่จะหาทางทำความดีให้ยิ่งกว่านี้ไปอีกค่ะจึงบอกบริวารว่าตอนนี้ไปเราจะรับประทานอาหารก่อนเที่ยงเท่านั้นจะไม่รับประทานอาหารในยามวิกาลตลอดไปฝ่ายบริวารเมื่อทราบเรื่องเข้าก็ไม่ยอมแพ้ค่ะไม่ยอมแพ้ผู้นำของตนนะคะก็จึงปวารณาทำอย่างนั้นบ้างแม้กระทั่งชาวเมืองที่ได้ยินการทำความดีชนิดที่ไม่หยุดยั้งของพระเวสสีอุบาสกแล้วก็บริวารนะคะต่างก็ได้มาอนุโมทนาแล้วก็เกิดแรงบันดาลใจในการทำความดียิ่งขึ้นไปอีกตามลำดับเหมือนกันค่ะและแล้วนะคะการทำความดีที่ยิ่งยวดขึ้นไปของพระเวสสีอุบาสกนั้นก็เกิดขึ้นโดยเขาคิดว่าความดีที่จะยิ่งไปกว่านี้นะเห็นจะมีแต่ก็จะเป็นการออกบวชเท่านั้นค่ะอุบาสกจึงไปเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็กราบทูลขอบวชว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอให้พระองค์ประทานการบวชแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิด
1: เมื่อพระเวสสีอุบาสกนะครับได้รับอนุญาตให้บวชแล้วก็ไม่ประมาทในการบำเพ็ญสมณธรรมครับทำความเพียรอย่างถูกหลักวิชาไม่นานนักก็บรรลุเป็นพระอรหันต์นะครับซึ่งข่าวนี้ก็ได้แพร่สะพัดไปถึงอุบาสกบริวารอย่างรวดเร็วครับเหล่าอุบาสกบริวารจึงได้ปรึกษาหารือกันนะครับว่าตอนนี้พระเวสสีผู้นำของพวกเราได้ครองผ้ากาสาวพัสบวชเป็นบรรพชิตแล้วทำไมพวกเราจะบวชเป็นบรรพชิตอย่างท่านไม่ได้เล่าจากนั้นก็พากันเดินทางไปทูลขอบวชกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเช่นกันนะครับเมื่อภิกษุทั้ง500รูปนั้นได้อุปสมบทเรียบร้อยแล้วก็ดำเนินรอยตามพระเวสสีทันทีครับโดยต่างชวนกันแสวงหาที่วิเวกแล้วก็บำเพ็ญสมณธรรมอย่างเต็มที่นะครับในที่สุดทั้งหมดก็ต่างสมหวังได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ตามท่านพระเวสสีผู้นำของพวกตนครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะฟังเรื่องราวนี้แล้วก็จะเห็นได้ว่าการที่มีผู้นำที่เป็นทั้งคนเก่งนะคะแล้วก็เป็นทั้งคนดีนั้นเนี่ยนะคะจะทำให้เกิดกระแสความดีเนี่ยมากมายเลยทีเดียวค่ะดังนั้นการคบผู้นำที่เป็นบัณฑิตเราก็จะได้ฝึกเอานิสัยดีๆค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งศีลธรรมคุณธรรมต่างๆมาสู่ตัวเราได้ง่ายทำให้พัฒนาตัวเองยิ่งขึ้นไปค่ะจนกระทั่งได้ครองชีวิตให้มีความเจริญก้าวหน้าทั้งทางโลกแล้วก็ทางธรรมก็เป็นเรื่องราวที่เรียกว่าเป็นข้อคิดดีๆนะคะที่เป็นต้นบุญต้นแบบให้กับพวกเราทุกคนในวันนี้ที่นำมาฝากคุณผู้ชมค่ะ
1: เช่นเดียวกับมงคล38ประการนะฮะก็คือข้อแรกเลยก็คือการคบบัณฑิตนะครับแล้วก็ไม่คบคนพาลเช่นเดียวกันครับการที่เรามีผู้นำหรือว่ามีคนรอบข้างที่ดีนะครับก็จะส่งผลนะครับทำให้ตัวเราเองนั้นดียิ่งขึ้นไปด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ทางรายการของเรานะครับจะมีกิจกรรมสนุกนะครับซึ่งเราจะมีของรางวัลนะครับสำหรับผู้ที่ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นหรือว่าคอมเมนต์นั่นเองนะครับการทำความดีรวมไปถึงกระแสของการสร้างบุญกุศลและเดือนนี้นะครับเดือน6ผ่าน ไปครึ่งปีแล้วตอนนี้นะครับอยากให้ทุกท่านนะครับตรึกและเรียกถึงบุญที่สั่งสมมาพร้อมกับติดแฮชแท็กพิธีถวายพระทหาร

0: #พิธีถวายสังฆทานแล้วก็
1: ค่ะ
0: #ปลื้มบุญนั่นเองนะครับก็จะมี3แฮชแท็กตรงนี้ที่ขึ้นให้บนหน้าจอตอนนี้นะครับท่านใดที่คอมเมนต์ตอนนี้หรือว่ากำลังดูไลฟ์สดอยู่กำลังจะพิมพ์คอมเมนต์ลงไปนะครับอย่าลืมติดแฮชแท็กมาด้วยเพราะว่าทางทีมงานของเรานะครับจะได้รวบรวมรายชื่อนะครับแล้วก็จะได้มีของรางวัลนั่นก็คือเขาเรียกว่าคล้ายๆการ์ดนะครับที่เอาไปแลกผ้าไตรนั่นเองครับ
1: ถูกต้องเลยนะคะย้ำกันอีกครั้งนึงนะคะคุณผู้ชมตลอดทั้งการถ่ายทอดสดนี้ที่คุณผู้ชมติดตามรับชมอยู่ตั้งแต่ต้นรายการจนท้ายรายการเนี่ยสามารถส่งข้อความเข้ามาได้เลยนะคะได้ทุกข้อความที่เกิดคุณผู้ชมใครอ่านแล้วก็ตามเนี่ยให้เราได้นึกถึงบุญร่วมกันหรือว่าใครไปทำบุญที่ไหนอย่างไรเนี่ยบอกเราได้นะคะเช่นนะคะคุณนฤพัฒน์ผมนฤพัฒน์พิญโยธรรมกรทบทวนบุญก็คือยังปลื้มปิติใจในบุญกับงานสังฆทาน 40,000 กว่าวัดทั่วไทยทั่วโลกอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ติดแฮชแท็กมาเลยนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นพิธีถวายภัตตาหารพิธีถวายสังฆทานเป็นต้นอย่างเงี้ยนะคะก็จะถือว่าทำได้สมบูรณ์แบบทุกๆข้อความขอให้ติดแฮชแท็ก
0: ใช่แล้วครับ
1: อย่างใดอย่างหนึ่ง
0: ก็จะติดทางด้านหน้าก็ได้หรือว่าทางด้านหลังก็ได้
1: ได้
0: เลยก็สามารถที่ติดแฮชแท็กกันได้เลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับท่านใดนะครับที่ติดแฮชแท็กเรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับติดต่อถ้าได้รับรางวัลนะครับก็อย่าลืมนะครับติดต่อมาที่คุณอีฟนะครับเบอร์โทรศัพท์มือถือ0637929563นั่นเองนะคร
1: ับ ใช่ค่ะเดือนนึงจับ4รางวัลนะคะใกล้ๆจะจับแรนดอมนะคะเดี๋ยวก็จะประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ชมได้ทราบอีกครั้งหนึ่งค่ะ
0: ใช่ครับก็นะครับท่านใดนะครับที่เข้ามาแล้วนะครับตอนนี้นะครับนฤพัฒน์นะครับขออ่านข้อความสักนิดหน่อยนะครับแล้วก็ทักทายไปยังคุณผู้ชมนะครับทางใน GBN US Live นะครับทางใน YouTube สักเล็กน้อยนะครับสวัสดีคุณดวงพรโพเพทัศน์นะครับคุณศรีเวียงตรีแก้วนะครับคุณณัฐมนด้วยนะคร
1: ับ ค่ะนี่เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะช่วงนี้พิธีกรรมกำลังจะเริ่มแล้วนะคะขณะนี้ 10:39 ค่ะตามเวลาในประเทศไทยนะคะให้คุณผู้ชมทุกท่านเลยน้อมกายวาจาใจของเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับพิธีถวายภัตตาหารเมนูสวรรค์เพื่อการบรรลุธรรมโดยพร้อมเพรียงกันเรียนเชิญค่ะ
0: เรียนเชิญครับ
2: กราบปรารถนาพระคุณเจ้าทุกรูปและเรียนเชิญท่านฐานาบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบรับประทานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: เรียนท่านฐานบดีทั้งหลายบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าศีลเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งเป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลายและเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวงบุคคลใดชำระศีลให้บริสุทธิ์แล้วจะเป็นเหตุให้เว้นจากความทุจริตจิตจะร่าเริงแจ่มใสและเป็นท่าอย่างลงมหาสมุทรคือนิพพานดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีล5โดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมายังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะ

0: สัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสารนังคัจฉามิ
0: พุทธังสารนัง

เรียนเชิญนั่งพับเพียบนะครับเรียนท่านฐานาบดีทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสัปปุรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดประณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิดแด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญญาเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะ5ประการแก่ปฏิฆา6ดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วรรณะให้สุขะให้ภละและให้ปฏิภาณ

ผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะห้าประการนั้นด้วยท่านฐานะบดีทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพียงกันนะครับสำหรับท่านเจ้าภาพประธานนำกล่าวคำถวายพระทหารเมนูสวรรค์เพื่อการบรรลุธรรมคือกรมิตรเพิ่มพูนแต่งชาติและกรมิตรพรชนกแต่งชาติอันธรรม

0: อิมานิมยังพันเต
1: อิมานิมยังพันเต
0: พัตตานิ
1: พัตตานิ
0: สัปปริวารานิ
1: สัปปริวารานิ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
0: อิมานิ
1: อิมานิ
0: พัตตานิ
1: พัตตานิ
0: สัปปริวารานิ
1: สัปปริวารานิ
0: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
0: อัมหากัง
1: อัมหากัง
0: ทีฆรตัง
1: ทีฆรตัง
0: หิตายะ
1: หิตายะ
0: สุขายะ
1: สุขายะ
0: นิพพานายะจะ
1: นิพพานายะจะ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
2: ภัตตาหาร
1: ภัตตาหาร
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
2: ขอพระภิกษุสงฆ์
1: ขอพระภิกษุสงฆ์
2: จงรับ
1: จงรับ
2: ภัตตาหาร
1: ภัตตาหาร
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
2: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: เพื่อประโยชน์
1: เพื่อประโยชน์
2: เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
2: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
2: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ตลอดกาลนานเทอญ
1: ตลอดกาลนานเทอญ
3: สาธุ
4: ก็ขอเจริญพรผู้มีบุญทุกท่านนะที่ได้ตั้งใจมาสั่งสมบุญณหอฉันคุณยายวัดพระธรรมกายก่อนที่ทุกท่านจะได้สั่งสมบุญกันก็ขอเชิญได้พนมมือหลับตาเราจะได้ฟังคณะสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาซึ่งเป็นพระสัทธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเดียวพร้อมเพียงกันเ

0: ธุเรียนเชิญท่านฐานะบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเรียนกันนะครับ
1: กราบกราบกราบ
2: อันนมยังปินทภาตาธาตุปฏิกุลปัจเวกนา

0: เรียนเชิญทุกท่านประนมมือขึ้นตั้งใจกล่าวคำอธิษฐานจิตโดยพร้อมเรียงกันนะครับสุทินัง
1: สุทินัง
0: วัตเมธานัง
1: วัตเมธานัง
0: อาสวัคคยาวหัง
1: อาสวัคคยาวหัง
0: โหตุ
1: โหตุ
0: ขอผลแห่งทาน
1: ขอผลแห่งทาน
0: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
1: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
0: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
1: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
0: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิด
1: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิด
0: เรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านได้ประเคนพระทหารแด่คณะสงฆ์ที่วงฉันในโอกาสนี้ครับสาธุ
2: ในช่วงนี้ก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพที่ร่วมกองบุญถวายพระทหารเมนูสวรรค์เพื่อการบรรลุธรรมผ่านทางสถานี GBN by DMC นะครับขอให้ทุกท่านปลื้มปิติและน้อมนำใจเสมือนว่าทุกท่านกำลังถวายด้วยมือของตนเองในช่วงนี้ก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพที่ร่วมกองบุญถวายพระทหารประจำวันเสาร์ที่20มิถุนายนพุทธศักราช2569นะครับโดยมีเมนูพระทหารดังต่อไปนี้ครับเมนูต้มแซ่บซี่โครงหมูอ่อนกระหล่ำปีผัดน้ำปลาคอหมูเส้นทอดน้ำจิ้มแจ่วห่อหมกปลากรายมะพร้าวอ่อนน้ำพริกกุ้งสดผักสดไก่ย่างข้าวเหนียวและทอฟฟี่เค้กครับ
3: สำหรับเมนูพัฒนาหารเพื่อสุขภาพในวันนี้นะคะมีเมนูแกงอ่อมมะเขือเปราะซุปเปรี้ยวมันฝรั่งน้ำพริกอ่องเครื่องเคียงก็มีผักสดนะคะรวมถึงเมนูผัดผักโขมไฟแดงขนมหวานในวันนี้เป็นเมนูขนมปังบัตเตอร์เค้กค่ะ
2: ครับก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับท่านใดมีพัฒนาหารมาถวายนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่เจ้าหน้าที่หอฉันคุณยายอาจารย์เลยนะครับสอบถามรายละเอียดร่วมบุญหรือว่าร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่หมายเลขโทรศัพท์มือถือ0971696455 0944919916หรือว่าร่วมบุญออนไลน์ได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดไทยเลขที่บัญชี 152-1-20208-7 นะครับชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายหรือว่าในช่องทางออนไลน์นะครับใน donate.dkcmain.org ก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ทุกท่านสามารถทำบุญได้ง่ายๆเลยครับเพียงแค่มีโทรศัพท์มือถือนะครับเข้าไปในเว็บไซต์เลือกที่จะเรียกว่ารายการบุญเนี่ยนะครับสามารถที่จะเลือกทำบุญได้

0: การถ่ายทอดสดนี้เวลาที่ทุกท่านส่งข้อความเข้ามาหาเราเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง GBN US Live นะคะทาง YouTube หรือว่าทางเพจ Facebook สถานี GBN by DMC เนี่ยอยากทุกท่านนะคะได้ติดแฮชแท็กมาด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ร่วมเรียกได้ว่าร่วมสนุกบุญบันเทิงกับทางรายการนะคะไม่ว่าจะเป็นแฮชแท็กพิธีถวายภัตตาหารหรือแฮชแท็กพิธีถวายสังฆทานหรือแฮชแท็กปลื้มบุญเลือกแฮชแท็กอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้หรือจะติดทั้ง3แฮชแท็กก็ได
1: ้นะคะสามารถที่จะติดได้เลยนะครับอย่างเช่นข้อความนะครับอย่างเช่นแฮชแท็กปลื้มบุญถวายสังฆทาน 40,000 วัดนึกถึงทีไรก็สุขใจทุกที
0: นะ
1: คร
0: ับ
1: ก็นะครับคอมเมนต์นะครับซึ่งเราจะดูใน GBN US Live นะครับใน Facebook Fanpage GBN by DMC เท่านั้นนะครับซ
0: ึ่
1: งทางทีมงานจะนำรายชื่อผู้โชคดีนะครับมาแรนดอมเพื่อรับของรางวัล นะครับซึ่งบัตรรางวัลของเราจะเป็นบัตรรับของที่ระลึกสามารถรับแลกพัดไตรได้นั่นเองนะครับส
0: ่
1: วนท่านใดนะครับที่ได้รับรางวัล นะครับก็อย่าลืมนะครับติดต่อมาที่คุณทิพวรรณหรือว่าคุณอีฟเบอร์โทรศัพท์มือถือ063-792-9563นั่นเองครับ
0: ค่ะช่วงนี้ทักทายคุณผู้ชมนะคะทาง YouTube ค่ะส่งเข้ามากันหลายข้อความเลยทีเดียวสวัสดีคุณถนอมลอยบุญ6355นะคะก็บอกว่าสาธุสาธุสาธุกราบอนุโมทนาบุญกับพระคุณเจ้าทุกรูปเจ้าภาพและสาธุชนทุกท่านค่ะต่อด้วยคุณอนุสิทธิ์999ดีนะคะก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยครับสาธุสาธุค่ะ
1: ครับสวัสดีไปยังคุณจิตติศักดิ์ภูลนะครับข้าพเจ้าและมารดาบิดาน้อมร่วมทำบุญถวายภัตตาหารจตุปัจจัยไฟฟ้ายารักษาโรควิหารทานเป็นสังฆทานและขอน้อมกราบน้อมอนุโมทนาบุญกับฐานบดีทุกท่านด้วยสาธุสาธุครับ
0: ค่ะ
1: สวัสดีคุณไปยังฟ้าใหม่วีสองครับตะวันออกกลางไกลวาสนาผู้ใดหนอ
0: นี่ค่ะทักทายคุณปันนภาค่ะบอกว่าสาธุค่ะขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุต่อด้วยคุณเบียร์นาตยา7967นะคะบอกว่ากราบอนุโมทนาบุญพระคุณเจ้าทุกๆรูปด้วยเจ้าค่ะสาธุค่ะทีนี้มาดูอีกท่านหนึ่งที่ส่งมาแล้วติดแฮชแท
1: ็
0: กแบบถูกต้องนะคะคุณคำแก้วค่ะบอกว่านอบน้อมกราบนมัสการพระคุณเจ้าทุกรูปเจ้าค่ะกราบกราบกราบแล้วก็ติดแฮชแท็กพิธีถวายสังฆทานแฮชแท็กปลื้มไปบุญให้นะคะ1แฮชแท็กถูกต้องนะคะก็รายชื่อนี้แหละนะคะก็จะถูกคัดกรองหรือว่ารวบรวมแรนดอมให้ในช่วงสิ้นเดือน
1: เพิ่มเติมอีกนะครับก็จะมีคุณสุพรรษาทงตรงมณีนะครับแฮชแท็กมาก่อนเลยปลื้มบุญขอกราบอนุโมทนาบุญเจ้าภาพเมนูสวรรค์ในวันนี้ด้วยค่ะสาธุ
0: สาธุ
1: ค่ะแล้วก็สวัสดีนะครับไปยังคุณกัญญาสุวรรณเสมนะครับสาธุอนุโมทนาบุญค่ะแล้วก็อีกหนึ่งท่านนะครับคุณอนุสิทธิ์ก้าวดีขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยครับสาธุ
0: ต่อด้วยคุณต้นนะคะ PTPY 9571ค่ะบอกว่าน้องกราบนมัสการพระอาจารย์กราบสาธุนะคะต่อด้วยคุณสำราญกล้าเอี่ยมบอกว่าสาธุสาธุอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพมหาเศรษฐีทุกท่านค่ะเอาบุญปล่อยปลาเท่าไหร่รู้ไหมคะ 1,000 กิโลที่ฮ่องกงด้วยนะคะสาธุเอาบุญปล่อยปลา 1,000 กิโลกรัมที่ฮ่องกงเนื่องในวันเทศกาลแข่งเรือมังกรเนี่ย มาฝากทุกท่านค่ะติดแฮชแท็กมาด้วยปลื้มบุญแฮชแท็กพิธีถวายพัตตาหารแฮชแท็กพิธีถวายสังฆทานค่ะ
1: ครับผมนฤพัฒน์จะเห็นบ่อยมากนะครับในโซเชียลมีเดียใน Facebook อย่างเงี้ยนะครับจะเห็นว่ามีหลายท่านปล่อยปลายิ่งเฉพาะอยู่ที่ต่างประเทศนะครับ
0: ให้ชีวิตสัตว์เป็นทานนะคะอายุไขของเราก็จะยืนยาวไม่เจ็บไม่ป่วยรวยเรื้อรังค่ะ
1: นะครับให้อย่างใดก็จะได้รับอย่างนั้นนั่นเองนะครับแล้วก็มานะครับมีแฮชแท็กที่นฤพัฒน์เห็นนะครับอีกหนึ่งท่านนะครับคุณสำราญนะครับสาธุสาธุอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพมหาเศรษฐีทุกท่านนะครับอ๋อบุญปล่อยปลา 1,000 กิโลเช่นเดียวกันที่ฮ่องกงนะครับติดแฮชแท็กมาถึง3แฮชแท็กเลยนะครับปลื้มบุญแล้วก็แฮชแท็กพิธีถวายพระทหารแล้วก็พิธีถวายสังฆทานนะครับโอ้
0: สาธุน่าจะได
1: ้รายชื่อท่านนี้ได้เข้าลิสต์แน่นอน
0: แน่นอนนะคะแล้วก็ทักทายคุณทองปานพลทันนะคะส่งอีโมจิเป็นสาธุเข้ามาแล้วก็คุณชายวิริยานุสักคุณโอมกิวก็สาธุสาธุลูกขอน้อมกราบอนุโมทนาบุญกับพระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปท่านฐานบดีทุกท่านท่านอาสาสมัครทุกกองบุญและท่านสาธุชนผู้มีบุญลูกพระธรรมยอดกัลยาณมิตรทุกท่านทั่วโล คในทุกๆบุญครับ
1: ครับต้องบอกว่าวันนี้ข้อความเยอะมากจริงๆนะครับต้องบอกว่าดูแล้วคึกคืนเลยทีเดียวนะครับแล้วก็วันนี้นะครับเราเห็นข้อความแบบนี้นะครับก็ปลื้มใจครับเพราะว่าข้อความเยอะจริงๆในการอย่างไรพัดอ่านเพิ่มเติมอีกสักนิดหน่อยนะครับสวัสดีไปยังคุณCILI นะครับน้อง

0: กราบนมัสการหลวงพ่อและพระภิกษุสงฆ์สามเณรทุกๆรูปสาธุเจ้าค่ะขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านพร้อมกันทั่วโลกด้วยนะคะสาธุ
1: สาธุค่ะอีกสักสองท่านนะคะปิดท้ายในวันนี้คุณเพ็ญศรีนะคะ9894ก็กราบอนุโมทนาบุญเจ้าภาพทุกท่านสาธุค่ะแล้วก็คุณโชคว่า3105ก็กราบอนุโมทนาบุญกับหลวงพ่อทั้งสองพระอาจารย์ทุกรูปสามเณรอุบาสกอุบาสิกาอาสาสมัครเจ้าภาพและสาธุชนทุกท่านด้วยครับได้อายุวันนะสุขภละปฏิภาณกันทุกท่านนะครับ
0: สาธุโอ้โหสุดยอดจริงๆเลย
1: เบิกบานมากๆอยากให้ส่งเข้ามาเยอะๆอย่างนี้ทุกวันนะคะ
0: ข้อความเยอะมากจริงๆนะครับในวันนี้นะครับต้องบอกว่าทีมงานเห็นทุกข้อความเลยนะครับรวมถึงไม่ใช่แค่พิธีกรนะฮะจะบอกว่าทางทีมงานของเราก
1: ็
0: มีการรีเช็คข้อความของทุกท่านอยู่นะครับก็อย่าลืมติดแฮชแท็กเข้ามาด้วยนะครับจะได้บุญบันเทิงกันต่อนะครับโดยที่เราจะได้รับบัตรเที่ยวรึกเนี่ยนะครับรับพระไตรไปสั่งสมบารมีกันต่อไปนั่นเองนะครับซึ่งในตอนนี้นะครับจะเป็นเวลา 11:14 นะครับขณะที่คณะสงฆ์ฉันภัตตาหารอยู่นั้นนะครับเราจะได้ไปรับชมธรรมะเพื่อประชาชนเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและสั่งสมบุญของพวกเราต่อไปเชิญชวนรับชมครับ
1: เชิญค่ะ

เส้นทางไปสู่อายตนะนิพพานเป็นเส้นทางที่ยาวไกลซึ่งจะต้องผ่านสังสารวัฏที่เต็มไปด้วยพยันตรายต่างๆมากมายระหว่างการเดินทางก็จำเป็นที่จะต้องสั่งสมบุญบารมีให้มากๆถ้าบุญน้อยก็ไปไม่ถึงนอกจากจะไปไม่ถึงแล้วหากพลาดไปทำบาปอกุศลเข้าบาปนั้นก็จะฉุดไปสู่อบายไปเสวยวิบากกรรมอันทุกข์ทรมานเป็นเวลายาวนานทำให้หนทางไปสู่อายตนะนิพพานก็ยืดยาวออกไปอีกแต่ถ้าทำความดีอย่างเดียวครั้นละโลกนี้ไปแล้วก็จะได้ไปเสวยทิพยสมบัติในสวรรค์มาถึงขีดถึงคราวที่เหมาะสมก็ลงมาเกิดสร้างบารมีกันใหม่จะวนเวียนอยู่ในสุคติภูมิเท่านั้นเพราะฉะนั้นบุญกุศลยังเป็นสิ่งที่สำคัญที่เราไม่ควรมองข้ามหรือดูเบาคิดว่าจะทำเมื่อไรก็ได้เพราะกว่าที่เราจะไปถึงเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิตคือขจัดอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเราต้องสร้างบารมีและหมั่นทำความเพียรโดยการทำใจหยุดนิ่งให้เต็มที่ฉะนั้นการสั่งสมบุญทานศีลภาวนาจึงเป็นภารกิจหลักที่เราต้องหมั่นทำเป็นประจำสม่ำเสมอกันนะจ๊ะมีธรรมภาษิตที่ปรากฏในเตมิยะชาดกความว่าโลกถูกความตายครอบงำถูกชราลุมล้อมอยู่เป็นนิจวันและคืนมันเคยผ่านไปเปล่าแต่ได้ผ่านไปพร้อมกับความเสื่อมแห่งผิวพรรณและกำลังวังชาของคนและสัตว์มหาปพิธชีวิตนี้อุปมา

แม้ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็เป็นเช่นนั้นเมื่อคืนและวันผันผ่านไปเพียงใดชีวิตก็สั้นเข้ามาเพียงนั้นนี่คือธรรมปาสิทธิ์ของพระโพธิสัตว์เป็นสัจธรรมคือความจริงอันประเสริฐว่าทุกคนที่เกิดมาดำรงชีวิตอยู่ในโลกนี้ไม่นานก็ต้องตายกันหมดแต่ชีวิตหลังความตายช่างยาวนานเหลือเกินเพราะฉะนั้นทางที่ดีควรหาทางละบาปอกุศลทุกชนิดแล้วมุ่งชำระกายวาจาใจสะอาดบริสุทธิ์จะดีกว่าชีวิตจะได้ปลอด

ำเนินตามข้อวัดปฏิบัติของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายแต่เนื่องจากพระราชบิดาทรงยืนกรานอยากให้พระโอรสได้กลับไปครองราชย์ดังเดิมพระโพธิสัตว์ท่านจึงต้องชี้แจงให้ฟังซึ่งในวันนี้เราจะได้มารับฟังเหตุผลของการออกบวชว่ามีคุณยิ่งใหญ่กว่าการครองราชสมบัติอย่างไรบ้างมาติดตามรับฟังกันเลยนะจ๊ะจากตอนที่แล้วเราพระประโยชน์ยะ

บุคคลผู้จะบวชเพื่อประพฤติพรหมจรรย์ควรจะบวชตั้งแต่อยู่ในปฐมวัยบัณฑิตนักปราชญ์ทั้งหลายมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นนั้นทรงตรัสสรรเสริญการบรรพชาของคนหนุ่มเพราะเหตุนี้อัตมภาพจึงบวชประพฤติพรหมจรรย์เสียแต่เวลายังหนุ่มเพราะเหตุว่าราชสมบัติและฐานะกษัตริย์ที่พระองค์พระราชทานให้อัตมภาพนั้นเป็นเหตุให้ต้องก่ออกุศลกรรมมากมายใช่ว่าอัตมภาพจะไม่เคยเป็นกษัตริย์ครองราชสมบัติมาก่อนแม้ในอดีตชาติที่ผ่านมาอัตมภาพก็เคยเป็นกษัตริย์ได้ครองราชอยู่เพียง20ปีแต่ในสุดก็ต้องไปเสวยทุกขเวทนาในมหานรกยาวนานถึง 80,000 ปีอัตมภาพมองเห็นภัยที่ตนเองเคยตกนรกมาแล้วว่าเป็นภัยที่น่ากลัวเหลือเกินจึงไม่อยากผิดพลาดอีกและชีวิตของมนุษย์ก็เป็นของน้อยในไม่ช้าอัตมภาพและสรรพสัตว์ทั้งหลายต่างก็บายหน้าไปสู่ความ

แม้จะได้สดับธรรมภาษิตซึ่งเป็นมัทธุระวาจาที่พลั่งพลูออกจากพระโอษฐ์ของพระโอรสก็รู้สึกชื่นชมยินดีแต่ก็สงสัยในธรรมอันลึกซึ้งที่พระโอรสนำมาแสดงอยู่ดีจึงตรัสถามว่าโลกถูกอะไรครอบงำถูกอะไรลุมล้อมไว้และคืนย่อไม่ล่วงไปเปล่าอย่างไรขอลูกจงช่วยบอกให้แจ่มแจ้งด้วยเถิดเพราะพ่อยังมองไม่เห็นว่าโลกจะถูกครอบงำได้อย่างไรวันคืนล่วงไปของพ่อก็ไม่ได้ล่วงไปเปล่าเพราะพ่อก็ทำหน้าที่บริหารประเทศชาติบ้านเมืองอยู่ทุกเมื่อเช้าวันแทบจะไม่ได้พักผ่อนเลยแล้ววันคืนไม่ล่วงไปเปล่าของลูกคืออะไรพระเตมียฤษีตรัสตอบว่าโลกถูกความตายครอบงำถูกชรารุมล้อมอยู่เป็นนิดวันและคืนไม่เคยผ่านไปเปล่าจะได้ผ่านไปพร้อมกับความเสื่อมแห่งผิวพรรณและกำลังวังชาของคนและสัตว์มหาบพิตรอุปมาเช่นนี้เหมือนช่างหูกที่ต้องการจะทอผ้าสักผืนหนึ่งทุกขณะที่เขาทอไปข้างหน้าเส้นได้ที่จะต้องทอต่อไปก็เหลือน้อยลงทุกทีแม้ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็เป็นเช่นนั้นเมื่อคืนและวันผ่านไปเพียงใดชีวิตก็สั้นกันมาเพียงนั้นพ่วงน้ำที่ไหลไปไม่อาจย้อนกลับได้ฉันใดอายุของมนุษย์ก็ย่อมผ่านไปโดยไม่มีวันหวนกลับคืนมาได้ฉันนั้นพงน้ำที่ไหลเชี่ยวย่อมพัดพาต้นไม้ที่อยู่ใกล้ฝั่งให้โค่นล้มลงไปฉันใดสัตว์โลกทั้งหลายก็ย่อมถูกชราและมรณะพัดพาไปฉันนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นขอพระองค์จงจะได้ทรงประมาทโมเมาในชีวิตอันน้อยนิดนี้เลยพระราชาได้ทรงสดับธรรมภาษิตนั้นแล้วก็ทรงเบื่อหน่ายในคารวาสวิสัยพระทรงมีพระราชหฤทัยน้อมไปในการบรรพชาอย่างที่ไม่เคยเป็นมาเช่นนี้มาก่อนทรงดำริว่าตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งบัดนี้เรายังไม่เคยได้ยินได้ฟังคติธรรมจากผู้ใดที่จะชัดเจนแจ่มแจ้งถ้ากับที่ได้ฟังจากลูกของเราในวันนี้เลยกบัดนี้สมควรที่เราผู้เข้าถึงความชราจากบวชเสียในที่นี้เราจะไม่ขอกลับพระนครอีกแต่สำหรับพระโอรสของเรานั้นเล่ายังหนุ่มแน่นนักถึงอย่างไรก็ควรที่จะกลับไปครองราชสมบัติแทนเราเสียก่อนต่อเมื่อเจริญด้วยพระโอรสและพระธิดาแล้วจึงค่อยบรรพชาในภายหลังดูนะจ๊ะโอ้โหอกพ่อที่รักลูกแบบโลกแม้ตนเองจะทราบซึ้งในธรรมแล้วแต่ก็อยากให้ลูกได้มีความสุขในการครองราชสมบัติเสียก่อนแกเมื่อไรจึงค่อยออกบวชความคิดอย่างนี้มีเยอะทีเดียวนะจ๊ะจนในบางลัทธิแต่นิยมออกบวชในตอนแก่ประพฤติตนแบบสัญญาสีแสวงหาความวิเวกในยามชราแต่สำหรับพระโพธิสัตว์แล้วท่านจะไม่ประมาทตั้งแต่ปฐมวัยฉะนั้นเราก็ต้องไม่ประมาทในชีวิตกันนะจ๊ะตั้งมันประพฤติธรรมทำทั้งทานศีลภาวนาให้ครบถ้วนแล้วก็หาโอกาสประพฤติพรหมจรรย์บำเพ็ญเนกขัมมบารมีกันให้เต็มที่นะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตากไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้สุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขายยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัว

แก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างไสวเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเทอญ

ตอนนั้นให้ลูกในพระยาประทับครองต่อไปก็จะยิ่งชัดแสงสว่างมันคงขึ้นแจ้งยอมโปตายแล้วได้นึกถึงบุญที่ลูกเนนก่อนตายเลยนะเพราะดื่มเหล้าเนี่ยนึกถึงบุญที่ลูกเนนไปโปรดได้ก่อนตายจึงทำให้ไม่ไปมหานรกขุมห้าเพราะกรรมดื่มสุราแต่ไปอยู่ยมโลกของมหานรกขุมห้าแทนด้วยกรรมดื่มสุราก็กำลังถูกเจ้าหน้าที่กรอกน้ำทองแดงอยู่แต่ก็ได้รับบุญที่อุทิศไปให้ยังไม่พ้นกรรมให้ทำบุญอุทิศไปให้อีกบ่อยๆจ้ะเสียงไม้ลั่นที่ฝาบ้านเกิดจากปรากฏการณ์ธรรมชาติของการยืดหดไม้วิธีแก้ไขถ้ารำคาญก็ให้ช่างรื้อออกมาแล้วก็ทำใหม่ก็จะหายจ้ะโยมพ่อโยมแม่เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงประเภทตามอารมณ์ส่วนใหญ่คือทำบ้างไม่ทำบ้างจ้ะจึงทำให้บางชาติก็เจอหมู่คณะบางชาติก็ไม่เจอกันบางชาติก็รวยเดี๋ยวบางชาติก็จนรวยจนสลับกันไปมาอย่างนี้แหละจ้ะแต่ท่านทั้งสองก็มีบุญที่จะเป็นคนมีฐานะได้ในระดับหนึ่งทีเดียวนะจ๊ะที่ไม่ลำบากสามารถสร้างบารมีได้อย่างดีทีเดียวจ้ะลูกเนยเป็นเพื่อนสาธมิกรูปหนึ่งมีอัธยาศัยชอบเทศชอบสอนธรรมะสามารถกวาดรางวัลมาได้หลายครั้งท่านประกอบเหตุมาในอดีตคือได้เคยบวชกับหมู่คณะมาได้ทำหน้าที่เผยแผ่มีความสามารถในการเทศสอนมาตั้งแต่พุทธันดรที่ผ่านมาแต่ก็ต้องระวังในช่วงเปลี่ยนไว้ให้ดีฮอร์โมนมันเปลี่ยนเนี่ยอย่าประมาทในการดำเนินชีวิตในเพศสมณะเรามีบุญเก่าในการบวชมาดีแล้วก็อย่าให้ผังที่ดีนี้พังไปได้ให้ประคับประคองตัวและรักการสร้างบารมีให้มากๆผังบวชนี้ก็จะได้หนาแน่นจ้ะลูกเนรกับบุญมีเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาเดินมาพุทธันดรที่ผ่านมาลูกเนรทั้งสองได้เป็นกุลบุตรได้เบื่อหน่ายในการครองเรือนจึงได้ออกบวชเป็นพระในวัยสูงอายุแล้วโดยมีชีวิตคล้ายๆกับโยมพ่อในชาตินี้ที่ตอนหนุ่มอยากบวชแต่ไม่ได้บวชได้ไปครองเรือนจนมีลูกมีเต้าแล้วก็เบื่อหน่ายในการครองเรือนจึงได้มาบวชและอธิษฐานจิตให้พบชาติต่อไปได้บวชตั้งแต่ยังเยาว์วัยมาบวชแล้วในชาตินั้นก็ได้ชวนหลานคือบุญมีในชาตินั้นเป็นหลานซึ่งยังหนุ่มอยู่ให้ออกบวชตามด้วยมาบวชแล้วบุญมีก็ทำหน้าที่เผยแผ่และสอนการปฏิบัติธรรมเพราะปฏิบัติธรรมได้ดีส่วนตัวลูกเองบวชตอนแก่ก็ปฏิบัติธรรมจนเห็นองค์พระใสจึงพอตัวรอดกลับดุสิตบุรีได้นี่ไม่ธรรมดานี่ลงมาจากดุสิตบุรีทีเดียวนะแต่บุญมีชาตินั้นหนุ่มกว่ามีใจรักการปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมได้ละเอียดกว่าแล้วก็เอาตัวรอดกลับดุสิตบุรีได้

ลงมาจากดุสิตบุรีด้วยกันทั้งคู่นี่ถือว่าไม่ใช่ธรรมดาทีเดียวการเรียนจากปท.9อย่างเดียวไม่เพียงพอและยังไม่สมบูรณ์ตอบรวมๆเลยจะให้สมบูรณ์ได้นั้นก็ต้องเรียนทั้งปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเทศนาศึกษาวิชาธรรมกายด้วยจึงจะดีที่สุดจ้าการเรียนจบปท.9แล้วประโยคสิบเป็นสิ่งที่ดีมากๆจ้ะเมื่อยังแข็งแรงอยู่ก็ควรจะเรียนให้ครบทั้งปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเทศนาศึกษาวิชาธรรมกายจ้าการเรียนประโยคสิบอย่างเดียวเหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุแล้วจ้ะชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญแล้วอธิษฐานจิตตามติดไปดุสิตบุรีวงบนวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า

ลูกเนนเข้ามาสร้างบารมีกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อตั้งแต่พ.ศ.2544โดยมีผู้นำบุญพามาบวชที่วัดจะบานลูกเนนอายุได้17ปีโยมพ่อของลูกเนนเป็นหนุ่มบุรีรัมย์ท่านพูดภาษากัมพูชาได้ชีวิตโยมพ่อผูกพันกับวัดกับวามาตั้งแต่เด็กท่านไม่เคยว่างเว้นจากการเข้าวัดฟังธรรมทำให้มีโอกาสได้อุปถากรับใช้ใกล้ชิดประสงค์สมณเณรอยู่เป็นประจำไม่ได้ขาดและยังเคยติดตามพระไปเดินธุดงค์ถึงชายแดนกัมพูชาโยมพ่อมีความตั้งใจมานานว่าสักวันหนึ่งจะต้องบวชเป็นพระให้ได้ความหวังท่านนั้นสูงส่งท่านก็พยายามเดินไปสู่ความหวังเดินไปเรื่อยๆเดินกันต่อไปในสุดท่านก็พังผังเดิมที่ได้ตั้งใจไว้ทันทีที่ท่านเจอเทพธิดานางเอกท่านลืมไปเลยว่าจะสวมจีวรมาอยู่กับบังออนแทนเปลี่ยนผังใหม่ตัดสินใจสละโสด

สามารถกวาดรางวัลมาได้หลายครั้งท่านประกอบเหตุมาในอดีตคือได้เคยบวชกับหมู่คณะมาได้ทำหน้าที่เผยแผ่มีความสามารถในการเทศน์สอนมาตั้งแต่พุทธันดรที่ผ่านมาแต่ก็ต้องระวังในช่วงเปลี่ยนวัยให้ดีฮอร์โมนมันเปลี่ยนเนี่ยอย่าประมาทในการดำเนินชีวิตในเพศสมณะเรามีบุญเก่าในการบวชมาดีแล้วก็อย่าให้ผังที่ดีนี้พังไปได้ให้ประคับประคองตัวและรักการสร้างบารมีให้มากๆผังบวชนี้ก็จะได้หนาแน่นจ้ะลูกเดนกับบุญมีเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาโดยว่าพุทธันดรที่ผ่านมาลูกเนี่ยทั้งสองได้เป็นกุลบุตรได้เบื่อหน่ายในการครองเรือนจึงได้ออกบวชเป็นพระในวัยสูงอายุแล้ว

ครองเรือนจึงได้ออกบวชเป็นพระในวัยสูงอายุแล้วโดยมีชีวิตคล้ายๆกับโยมพ่อในชาตินี้ที่ตอนหนุ่มอยากบวชแต่ไม่ได้บวชส่วนตัวลูกเองบวชตอนแก่ก็ปฏิบัติธรรมจนเห็นองค์พระใสจึงพอตัวรอดกลับดุสิตบุรีได้นี่ไม่ธรรมดานี่ลงมาจากดุสิตบุรีทีเดียวนะแต่บุญมีชาตินั้นหนุ่มกว่ามีใจรักการปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมได้ละเอียดกว่าแล้วก็เอาตัวรอดกลับดุสิตบุรีได้แปลว่าลงมาจากดุสิตบุรีด้วยกันทั้งคู่นี่ถือว่าไม่ใช่ธรรมดาทีเดียวการเรียนจบป.ท.9 อย่างเดียวไม่เพียงพอและยังไม่สมบูรณ์ตอบรวมๆเลยจะให้สมบูรณ์ได้นั้นก็ต้องเรียนทั้งปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเทศนาศึกษาวิชาธรรมกายด้วยจึงจะดีที่สุดจ้าการเรียนจบป.ท.9 และประโยค10เป็นสิ่งที่ดีมากๆจ้ามันยังแข็งแรงอยู่ก็ควรจะเรียนให้ครบทั้งปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเทศนาศึกษาวิชาธรรมกายจ้าการเรียนประโยค10อย่างเดียวเหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุแล้วจ้าชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญแล้วอธิษฐานจิตตามติดไปดุสิตบุรีวงบนวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า

ำบุญได้ทุกที่ทุกเวลากับ9 OA วัดพระธรรมกายสะดวกรวดเร็วง่ายปลอดภัยขั้นตอนแรกจะต้องเพื่อนๆ9 OA วัดพระธรรมกายก่อนนะครับโดยเข้าไปที่ช่องค้นหาแล้วพิมพ์คำว่าวัดพระธรรมกายจากนั้นดูตรงบัญชีทางการจะขึ้นคำว่าวัดพระธรรมกายซึ่งจะสังเกตเป็นโล่สีน้ำเงินได้รับการยืนยันตัวตนและขึ้นทะเบียนกับทาง LINE OA เรียบร้อยแล้วจากนั้นให้เพื่อนๆ LINE OA วัดพระธรรมกายแล้วกดไปที่ห้องแชทที่เมนูล่างขวาให้กดปุ่มไปที่ปุ่มทำบุญหากท่านกดปุ่มนี้เป็นครั้งแรกให้กดอนุญาตเพื่อเป็นการล็อกอินเข้าสู่ระบบจากนั้นให้กดเครื่องหมายบวกทำบุญออนไลน์มุมบนขวาเลือกบุญที่ท่านต้องการซึ่งมีให้เลือกมากมายเช่นบุญกฐินค่าน้ำค่าไฟบูชาเจดีย์เป็นต้นจากนั้นกรอกรายละเอียดที่จะออกไปอนุโมทนาบัตรโดยพิมพ์ชื่อจำนวนเงินที่ต้องการทำบุญรหัสผู้นำบุญหากท่านไม่ทราบรหัสผู้นำบุญสามารถสอบถามได้จากผู้ประสานงานหรือดูจากใบอนุโมทนาบัตรใบก่อนๆที่ท่านเคยทำบุญไว้แล้วจากนั้นให้ตรวจสอบรายการทำบุญหากท่านต้องการทำบุญเพิ่มเติมสามารถกดปุ่มสีน้ำเงินเพิ่มรายการทำบุญได้ตรวจสอบรายการทำบุญทั้งหมดของท่านจากนั้นเลือกทำบุญด้วยการสแกน QR Code รอ QR Code สักครู่หนึ่งเมื่อได้รับ QR Code สามารถกดปุ่มดาวน์โหลด

0: หรือแคปเจอร์หน้าจอจากนั้นเปิดแอปพลิเคชันของทางธนาคารแล้วเลือกสแกนจ่ายเลือก QR Code ที่ท่านเพิ่งได้ดาวน์โหลดมาจากนั้นทำการจ่ายเงินเมื่อจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กลับไปที่หน้าของ LINE OA อีกครั้งหนึ่งท่านจะเห็นใบอนุโมทนาบัตรที่ได้ทำบุญไว้แล้วและจะได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชท LINE OA วัดพระธรรมกายท่านสามารถนำรหัส D Numberไปพิมพ์รับใบอนุโมทนาบัตรตัวจริงได้ที่ห้องรับบริจาคของวัดพระธรรมกายเป็นอย่างไรกันบ้างครับทำบุญ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกง่ายปลอดภัยรวดเร็วได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชททันทีขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับสาธุ
1: ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

างบารมีมุ่งหวังไปนิพพานเมื่อปราบมารหมดแล้วถ้ายังไม่หมดยายก็ไม่ยอมเข้านิพพานยายนึกถึงบุญชาตินี้ชาติสุดท้ายจะลำบากขนาดไหนก็ยอมลดทิฏฐิทุกอย่างจึงหาคนทำอย่างยายได้ยากไม่ว่าใครก็ตามที่มาที่ศูนย์พุทธจักรปฏิบัติธรรมวัดพระธรรมกายยายยกมือไหว้เขาก่อนเสมอเพราะที่เขามาที่ศรัทธายายก็มีมาจ้องจับผิดก็มียายแก่แล้วคนแก่ทำอะไรก็งกงกเงื่อนๆพอยกมือไหว้เขาก่อนแทนที่เขาจะจับผิดเขาก็รับไหว้ยายเท่ากับว่ายาย

ดับต่อไปเป็นพิธีกล่าวคำถวายปัจจัย4และกล่าวคำถวายยารักษาโรคเป็นสังฆทานสำหรับท่านเจ้าภาพประธานนำกล่าวคำถวายปัจจัย4แด่คณะสงฆ์คือคณมิตรทิติสุขุมวาสและคณมิตรศรีสมรสุนทรวิทยาหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพ

0: สา
1: อิมานิมะยังพันเต
0: อิมานิมะยังพันเต
1: จะตุปัจจยาทีนี้
0: จะตุปัจจยาทีนี
1: ้สัปริวารานิ
0: สัปริวารานิ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: โอโนชยามะ
0: โอโนชยามะ
1: สาธุโนพันเต
0: สาธุโนพันเต
1: ภิกขุสังโฆ
0: ภิกขุสังโฆ
1: อิมานิ
0: อิมานิ
1: จะตุปัจจยาทีนี้
0: จะตุปัจจยาทีนี
1: ้สัปริวารานิ
0: สัปริวารานิ
1: ปฏิคันหาตุ
0: ปฏิคันหาตุ
1: อัมหากัง
0: อัมหากัง
1: ทีฆรตัง
0: ทีฆรตัง
1: หิตายะ
0: หิตายะ
1: สุขายะ
0: สุขายะ
1: นิพพานายะจะ
0: นิพพานายะจะ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
2: เครื่องไทยธรรม
0: เครื่องไทยธรรม
2: มีปัจจัย4เป็นต้น
0: มีปัจจัย4เป็นต้น
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
2: ข
0: อพระภิกษุสงฆ์
2: จงรับ
0: จงรับ
2: เครื่องไทยธรรม
0: เครื่องไทยธรรม
2: มีปัจจัย

0: 4เป็นต้น
1: มีปัจจัย4เป็นต้น
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: เพื่อประโยชน
1: ์เพื่อประโยชน์
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ตลอดกาลนานเทอญ
1: ตลอดกาลนานเทอญสำหรับท่านเจ้าภาพประธานนำกล่าวคำถวายยารักษาโรคแด่คณะสงฆ์คือกนมิตรทันสนันชัยกิติพรเรียนเชิญครับ
2: อิมานิมะยังพันเต
1: อิมานิมะยังพันเต
2: คิลานะเพสัชชานิ
1: คิลานะเพสัชชานิ
2: สัปปาริวารานิ
1: สัปปาริวารานิ
2: ภิกขุสังคัสสะ
1: ภิกขุสังคัสสะ
2: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
2: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
2: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
2: อิมานิ
1: อิมานิ
2: คิลานะเพสัชชานิ
1: คิลานะเพสัชชานิ
2: สัปปาริวารานิ
1: สัปปาริวารานิ
2: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
2: อัมหากัง
1: อัมหากัง
2: ทีฆารตัง
1: ทีฆารตัง
2: หิตายะ
1: หิตายะ
2: สุขายะ
1: สุขายะ
2: นิพพานายะจัก
1: นิพพานายะจัก
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
2: ยารักษาโรค
1: ยารักษาโรค
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
2: ขอพระภิกษุสงฆ์
1: ขอพระภิกษุสงฆ์
2: จงรับ
1: จงรับ
2: ยารักษาย
1: ารักษาโรค
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
2: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: เพื่อประโยชน
1: ์เพื่อประโยชน์
2: เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
2: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
2: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ตลอดกาลนานเทอญ
1: ตลอดกาลนานเทอญ
3: สาธุ
1: ลำดับต่อไปเป็นการถวายดอกไม้และผ้าไตรเตยธรรมแด่คณะสงฆ์เรียนเชิญท่านฐานาบดีทุกท่านได้ถวายดอกไม้และผ้าไตรเตยธรรมแด่คณะสงฆ์ที่ด้านหน้าตลอดแนวและด้านข้างทั้งสองฝั่งได้ในโอกาสนี้เรียนเชิญครับ

ท่านฐานบดีมหาเศรษฐีผู้ใจบุญทุกท่านวันนี้ทุกท่านได้มาสั่งสมบุญใหญ่อีกวันหนึ่งโดยการสร้างมหาทานบารมีถวายภัตตาหารพระเป็นสังฆทานก่อนที่จะรับพรพระก็ให้ทุกท่านได้หลับตารวมใจหยุดนิ่งไปที่ศูนย์กลางกายทำใจของเราให้ผ่องใสนึกถึงพระรัตนตรัยภายในกันนะกลั่นใจใสๆเราจะได้เอาบุญนี้ให้กับตัวเรานะรวมถึงหมู่ญาติของเราด้วยความรักความกตัญญูนะเราก็ได้มาทำบุญอุทิศให้กับท่านท่านก็จะได้ใช้บุญที่เราอุทิศบุญนี้ให้มีความสุขในปรโลกนาทีทองตอนสิ้นใจนะเป็นนาทีที่สำคัญนาทีทองตอนที่เราจะลาละจากโลกชีวิตในปรโลกนับล้านล้านปีขึ้นอยู่กับเวลาไม่กี่นาทีตอนสิ้นใจเสมือนขับรถไปถึงทางแยกถ้าไปผิดทางก็ห่างไกลจากจุดหมายไปทันทีการพลัดไปในอบายเพราะหลงตายนั้นน่าสะพรึงกลัวยิ่งนักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าจิตเตอสังกีริเถสุขติปาติกังขาแปลความว่าจิตผ่องใสไม่เศร้าหมองสุขติเป็นอันหวังเป็นที่ไปเมื่อใกล้ตายจึงต้องรักษาใจให้ผ่องใสด้วยการนึกภาพประวัติชีวิตที่งดงามคือบุญกุศลคุณงามความดีที่ตนได้สั่งสมไว้ในทุกๆวัยที่ยังแข็งแรงดังนั้นทุกครั้งที่เราสั่งสมบุญด้วยการให้ทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาจะต้องรักษาจิตของเราให้ปลื้มปิติทุกครั้งเมื่อเก็บภาพอันงดงามนี้ไว้ใช้ในวาระสุดท้ายของชีวิตท่านฐานบดีทั้งหลายภาพแห่งความปลื้มปิติในการสั่งสมบุญนี้จะเป็นประดุจพาหนะทิพย์ที่จะนำเราไปสู่หนทางสวรรค์และพระนิพพานในที่สุดฉะนั้นวันนี้ก็ให้เรานึกถึงภาพที่เราปลื้มๆนะคณะสงฆ์จึงขออนุโมทนาสาธุการนะในจิตอันเป็นกุศลที่ท่านฐานบดีทั้งหลายได้ตั้งใจมาถวายภัตตาหารในวันนี้พร้อมกันนี้คณะสงฆ์จะได้พร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐานอาราธนาบารมีธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระอารันจะเจ้าทั้งปวงตลอดจนบารมีธรรมของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสด

0: จันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายบุญบารมีธรรมของหลวงพ่อธรรมชโยบารมีธรรมของหลวงพ่อทัจจะทีโวบารมีธรรมของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทนกยูงและบุญบารมีของคณะพระภิกษุสงฆ์ทุกรูปรวมถึงบุญที่ท่านฐานบดีได้ตั้งใจมากระทำบุญทานศีลภาวนาในวันนี้ก็ขออำนาจคุณบารมีธรรมทั้งหลายได้มาประมวลรวมกันเข้าที่ศูนย์กลางกายให้เป็นดวงบุญที่ใสสว่างเป็นภารวะปัจจัยส่งผลดลบันดาลอภิบาลคุ้มครองปกป้องและรักษาให้ทุกท่านสิ้นสรรพทุกข์สิ้นสรรพโศกสิ้นสรรพโรคสิ้นสรรพภัยศัตรูใดๆอย่าได้มาพ้องพานจะนึกคิดปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยกุศลก็ให้สำเร็จที่ผลดังกำมนที่มุ่งมากปรารถนาได้โดยง่ายให้ถึงพร้อมด้วยที่สุดแห่งรูปสมบัติที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติที่สุดแห่งคุณสมบัติไว้สั่งสมสร้างบารมีไปทุกภพทุกชาติอันหนึ่งเมื่อถึงคราวเจริญสมาธิภาวนาก็ขอให้ได้มีดวงตาเห็นธรรมได้เข้าถึงพระธรรมกายรู้แจ้งใครตลอดในวิชาธรรมกายบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายเร็วพันจงทุกท่านทุกประการเทอญ
1: สาธุ
0: ตั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและรับพรพระเป็นลำดับสืบไปนะยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติ

0: ทุเรียนเชิญท่านฐานาบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: คณะสงฆ์ก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะ
0: สาธุ
1: ลำดับต่อไปคณะสงฆ์ก็ขอตัวไปบำเพ็ญสมณกิจสืบไปนิมนต์ครับ
0: และขอให้ท่านฐานาบดี
2: วันนี้ก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพและคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะที่ได้สั่งสมบุญใหญ่ในวันนี้ไปพร้อมๆกันทั่วโลกค่ะ
3: สาธ
2: ุค่ะ
3: เป็นปลื้มนะครับที่เราทำกันในทุกๆวันเลยนะครับทำกันเป็นกิจวัตรนะครับรวมถึงเป็นบุญญากริยาวัตถุสิบนะครับนั่นก็คือทั้งการทำทานไมปัตตานุโมทนาไมครับบุญที่เกิดจากการที่เราร่วมกันอนุโมทนาบุญร่วมกันในวันนี้นะครับซึ่งทุกท่านนะครับสามารถที่จะสั่งสมบุญแบบนี้ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับสำหรับพิธีถวายพระทหารและปัจจัยไตรธรรมเป็นสังฆทานนะครับได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ส่วนวันอาทิตย์จะเป็นการถ่ายทอดสดงานบุญวันอาทิตย์ครับผ่านทางสถานี GBN by DMC ได้ที่เว็บไซต์ www.gbnus.com ที่เดียวจบครบทุกแพลตฟอร์มนะครับโดยที่ทุกท่านไม่ต้องลงแอปพลิเคชันแต่เพียงอย่างใดเลยครับเพียงเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์เลือกรับชมรายการได้ตามความต้องการนะครับสามารถกดไอคอนไม่ว่าจะเป็นทั้งใน YouTube หรือว่าใน Facebook นะครับระบบก็จะลิงก์ไปยังแพลตฟอร์มนั้นๆโดยอัตโนมัตินะครับอย่าลืมนะครับเข้าไปกดไลค์คอมเมนต์เป็นกำลังใจหรือว่าแชร์ภาพกิจกรรมต่างๆไปยังบุคคลที่เรารักนะครับหรือว่าทิศหกของทุกๆท่านให้ทุกๆท่านนะครับมาร่วมประกอบพิธีกรรมกันได้ตลอด24ชั่วโมงเลยครับ
2: ค่ะคุณผู้ชมสามารถสอบถามรายละเอียดการร่วมบุญได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0971696455และ0944919916หรือว่าจะร่วมบุญออนไลน์ค่ะได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดไทยชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายเลขที่บัญชี152-1-20208-7หรือว่าแคปเจอร์หน้าจอตอนนี้เอาไว้ได้เลยนะคะถ้าหากจดไม่ทันค่ะหรือทางเว็บไซต์ donate.dkesumen.org ซึ่งระบบนี้ก็สะดวกนะคะคุณผู้ชมสามารถเลือกรายชื่อบุญนะคะที่เราจะสั่งสมบุญได้เลยมีทุกๆบุญเลยค่ะทำบุญเสร็จแล้วนะคะออนไลน์นะคะก็จะได้รับใบอนุโมทนาบัตรออนไลน์ทันทีเลยค่ะเอาไว้ตรึกระลึกนึกถึงบุญได้ตลอดเวลาแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางเพิ่มความง่ายและก็ความสะดวกให้กับคุณผู้ชมนะคะกับการสั่งสมบุญทาง LINE นะคะก็คือทาง LINE Official ค่ะเพียงแค่ทุกท่านมีโทรศัพท์มือถือนะคะก็แอดเป็นเพื่อนกันได้นะคะID line ก็คือ @ไซดมกายาค่ะต้องมี @ไซอยู่ข้างหน้าด้วยนะคะและพอเป็นเพื่อนกันแล้วนะคะสามารถแชทคุยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่ได้ด้วยนะคะรวมถึงติดตามข่าวสารงานบุญของสถานี GBN by DMC ได้ด้วยที่ช่องทางนี้ค่ะ
3: ใช่แล้วนะครับนริภัทรจะชอบเข้าไปเห็นอยู่ในโซเชียลมีเดียนะครับใบอนุโมทนาบัตรออนไลน์เนี่ยนะครับบางท่านเซฟสะสมไว้ในโทรศัพท์นะครับเก็บเอาไว้เป็นภาพแล้วก็บางท่านโพสต์ลงในโซเชียลมีเดียด้วยแล้วก็มีหลายท่านเข้ามาร่วมอนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมที่ทำกันได้ทุกวันเลยแล้วก็เป็นกิจกรรมที่เราสามารถนอกจากที่เราจะตรามตรึกถึงบุญของตัวเองแล้วนะครับจะมีการเขาเรียกว่า

0: ร่วมกันอนุโมทนาบุญทุกๆบุญนะครับในเพื่อนสหธรรมิกที่เราร่วมกันทำบุญในทุกๆบุญด้วย
1: ที่สำคัญต้องบอกเลยว่าแม้ไม่เคยที่มีช่องทางการสั่งสมบุญอย่างนี้ออนไลน์ง่ายสะดวกได้ทั่วโลกเลยครับ
0: โทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวเท่านั้นเองครับก็สามารถที่จะรับชมรายการรวมถึงนะครับร่วมบุญได้ทุกๆบุญนะครับแล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมงานบุญครับจริงๆต้องบอกว่าเราทำกันมาตลอดต่อเนื่องตั้งแต่1ล้านแรกเลยนะครับนั่นก็คือการสวดมนต์ในบทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรนะครับขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านเลยนะครับร่วมกันสวดธรรมจักรเนื่องในวันพระขึ้น15ค่ำเดือน8นะครับด้วยยอดสวด 8,495 ล้านจบครับฉลองชัยชิตังเมในวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569ที่จะถึงนี้นะครับณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีสามารถร่วมพิธีกรรมออนไลน์ได้นะครับผ่านทาง GBN US Live ไม่ว่าจะเป็นทางใน YouTube หรือว่าใน Facebook Fanpage นะครับส่วนแล้วก็อย่าลืมส่งยอดได้นะครับที่ forbrighterworld.com ครับ
1: ค่ะอีกหนึ่งงานบุญนะคะอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมทั่วโลกทุกท่านเลยค่ะก็อยากจะขอเรียนเชิญผู้มีบุญนะคะได้มาร่วมพิธีอัญเชิญพระธรรมกายและบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกตดอกบัวตูมองค์พระประธานเพื่อประดิษฐานณอาคารสมปรารถนาณวัดกลางธนรินทร์ตำบลบ้านแป้งอำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีค่ะในวันจันทร์ที่22มิถุนายนพุทธศักราช2569นี้นะคะตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึง15 นาฬิกา 30 นาทีค่ะท่านใดนะคะสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์แคปเจอร์หน้าจอเอาไว้ได้ด้วยนะคะ064-772-6827ค่ะ
0: ครับต้องบอกว่าเราสั่งสมบุญกันในทุกๆวันนะครับมีกิจกรรมงานบุญกันตลอดต่อเนื่องในทุกๆวันเลยนะครับอย่าลืมนะครับทำตามหลักวิชานั่นก็คือก่อนทำขณะทำรวมถึงหลังทำไปแล้วนะครับให้เราปลื้มนะครับอยู่ในบุญตลอด24ชั่วโมงณศูนย์กลางกายฐานที่7ของทุกๆท่านนะครับโดยในช่วงเวลานี้ครับการถ่ายทอดสดในพิธีถวายพระทหารเมนูสวรรค์เพื่อการบรรลุธรรมได้หมดเวลาลงแล้วนะครับพบกันใหม่ในการถ่ายทอดสดในครั้งต่อไปขอบคุณทุกๆการติดตามนะครับในวันนี้มีคุณสายจวบลีและผมนฤพัฒน์พิญโยธรรมกรพร้อมทีมงานต้องลาทุกท่านไปแล้วขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมติดตามข่าวบุญนิวส์เบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันยุภาบัณฑิตบุติสกุลค่ะในช่วงนี้เราได้รวบรวมข่าวสารงานบุญจากศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมทั้งข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันเช่นเคยค่ะสโมสรซุปเปอร์คิสได้จัดงานบุญพิธีถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์100รูปและพิธีทอดพระป่าถวายยานพาหนะแก้วเพื่อใช้ในงานพระพุทธศาสนาเนื่องในโอกาสครบรอบสโมสรซุปเปอร์คิสปีที่23ค่ะเนื่องในโอกาสครบรอบสโมสรซุปเปอร์คิสปีที่23ทางสโมสรซุปเปอร์คิสได้จัดงานบุญพิธีทอดพระป่าเพื่อถวายยานพาหนะแก้วเพื่อใช้ในงานพระพุทธศาสนาณห้อง SPD 8สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายโดยในวันนั้นมีขบวนอัญเชิญผ้าป่าของท่านเจ้าภาพกองบุญได้อัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีน้อมถวายแด่คณะสงฆ์รวมถึงคณะผู้ปกครองน้องๆเยาวชนได้อัญเชิญผ้าป่ากันเป็นครอบครัวเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นเบิกบานในการเป็นผู้ให้ในการสนับสนุนงานพระพุทธศาสนารวมถึงคณะประธานรองได้อัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีทั้งนี้ภายในงานบุญพิธีมีขบวนประธานบุญพิธีจำนวน2คณะโดยคณะที่1ได้แก่กัลยาณมิตรเอกรักษ์ปิ่นมรกตและด็อกเตอร์กันทรัตน์เหลืองอ่อนและครอบครัวคณะประธานพิธีคณะที่2ได้แก่กัลยาณมิตรกนกพรเมฆานุวัฒน์กัลยาณมิตรสมบัติกัลยาณมิตรสุดโสมกัลยาณมิตรนัชยาทองกิ่งแก้วได้อัญเชิญพระป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีโดยภายในงานบุญพิธีได้รับความเมตตาจากพระครูสมุสนิทวงศ์วุฒิวังโสด็อกเตอร์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์พร้อมทั้งให้ศีลก่อนที่คณะสงฆ์พร้อมด้วยท่านเจ้าภาพผู้มีบุญและน้องๆเยาวชนจะได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมกลั่นกายและใจให้ใสบริสุทธิ์เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่จากการทอดผ้าป่าและถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์100รูปตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำอัญเชิญเทวดาเจ้าภาพนำกล่าวคือด็อกเตอร์กันทรัตน์เหลืองอ่อนพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรกนกพรเมฆานุวัฒน์และกัลยาณมิตรนัชยาทองกิ่งแก้วพร้อมกันนี้ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ได้พิจารณาผ้าป่าและในโอกาสนี้ท่านเจ้าภาพยังได้นำกล่าวคำถวายต่างๆเป็นภาษาไทยและภาษาบาลีตามลำดับดังนี้พิธีกล่าวคำถวายยานพาหนะแก้วพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทายธรรมพิธีกล่าวคำถวายผ้าไตรจีวรพิธีกล่าวคำถวายคิลานเพสัตพิธีกล่าวคำถวายบุพผามาลาพิธีกล่าวคำถวายกองบุญภัตตาหารเป็นสังฆทานพิธีกล่าวคำถวายน้ำปานะและพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อตั้งเป็นถังสำเร็จทั้งนี้คณะเจ้าภาพจำนวน3คณะคณะละ9ท่านได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์โดยความปราบปลื้มปิติในบุญก่อนที่น้องๆซุปเปอร์คิดและผู้ใจบุญจะได้ร่วมกันถวายต้นผ้าป่าและถวายปัจจัยบริวารผ้าป่าด้วยความอเลิศเบิกบานจากนั้นเป็นพิธีถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์100รูปโดยก่อนที่จะถวายมหาสังฆทานทุกท่านได้กล่าวคำอธิษฐานจิตและได้ร่วมกันถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ด้วยความพร้อมเพรียงในโอกาสนี้พระครูสมุสนิทวงศ์วุฒิวังโสด็อกเตอร์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาส่วนคณะสงฆ์ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้มาร่วมงานบุญทุกท่านค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญวันอาทิตย์เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมและสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวพุทธค่ะพิธีกรรมในภาคเช้า

เริ่มต้นด้วยการสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากนั้นคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายและใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรอัจฉริยาวัตเตอร์และกัลยาณมิตรไคสีอันเลนเป็นประธานนำกล่าวคำถวายทั้งยังได้เป็นประธานในพิธีกล่าวคำถวายกล้องถ่ายรูปเพื่อใช้ในงานพระศาสนาและพิธีสวดพระอภิธรรมถวายพระมงคลเทพมุนีโสดจันทสโรพระผู้ปราบมารรวมกับกัลยาณมิตรประภาพรคล้ายสุบรรณพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพได้น้อมถวายกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์ทั้งยังได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์อย่างเป็นระเบียบงดงามและน้อมถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์อีกด้วยค่ะในการนี้พระอาจารย์อภิเทพอริยะจักโกได้เมตตาแสดงธรรมโดยท่านได้เปิดมุมมองที่ชวนให้ทุกคนหยุดคิดอย่างลึกซึ้งว่าเวลาของมนุษย์บนโลกนี้สั้นมากเมื่อเทียบกับเวลาของภพภูมิอื่นไม่ว่าจะเป็นเทวดาที่มีอายุยืนยาวนับกับหรืออบายภูมิที่ต้องประสบกับความทุกข์ทรมานยาวนานเกินประมาณการเกิดมาเป็นมนุษย์จึงเป็นโอกาสอันล้ำค่าและหายากยิ่งซึ่งพระอาจารย์ได้เตือนใจว่าเวลาที่เรามีอยู่ในชาตินี้นั้นจำกัดหากเราปล่อยให้วันเวลาผ่านไปโดยไม่ได้สั่งสมบุญและสร้างบารมีเมื่อถึงเวลาที่จะต้องจากโลกนี้ไปสิ่งที่จะติดตามเราไปมีเพียงบุญกุศลที่ได้กระทำไว้เท่านั้นด้วยเหตุนี้พระอาจารย์จึงได้แนะนำให้สาธุชนทุกท่านบริหารเวลาอย่างชาญฉลาดโดยแบ่งเวลาส่วนหนึ่งมาสั่งสมบุญและสร้างบารมีอย่างสม่ำเสมอควบคู่ไปกับการดูแลภารกิจและหน้าที่ในทางโลกให้ครบถ้วนเพราะทั้งสองสิ่งนี้ไม่ได้ขัดแย้งกันหากแต่เกื้อกูลกันอย่างงดงามค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้ทางบุญนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันพระขึ้น15ค่ำเดือน8โดยย่อสวด 8,495 ล้านจบตรงกับวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbrightoworld.com ค่ะขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่ 5-26 กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองณฐานองค์พระประธานและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-539-5272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นหน้าจอในขณะนี้ค่ะก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกกิจกรรมงานบุญในแต่ละส่วนที่ได้จัดขึ้นด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ผ่านทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมทบทวนใน zoom072.com และ www.dmc.tv ทั้งยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวค่ะสำหรับช่วงนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

พิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาขอเรียนเชิญร่วมสร้างบุญใหญ่บุญพิเศษที่หาได้ยากยิ่งพิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569ร่วมพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกตบัวตูมองค์พระประธานเจริญพระพุทธมนต์และพิธีบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์สาขาภาคพื้นอเมริกาแคนาดาบุญทุกบุญที่ท่านสั่งสมล้วนเป็นเสบียงติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติจารึกชื่อบนแผ่นทองเพื่อประดิษฐานใต้องค์พระประธานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID JAKKY270869 อุบาสิกาสมจักร LINE ID SRI 0814051902 อุบาสิกาศรีสุวรรณโทร

061-539-5272 อุบาสิกาศรีสุวรรณธนาคารออมสินวัดพระธรรมกายบอสตันเลขที่บัญชี02-04-7699-1235สุขโขปุญญัสสะอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

สวัสดีค่ะผู้ชมคะมีคำเปรียบเปรยไว้ว่าโลกนี้คือละครและก็เป็นละครแห่งชีวิตโดยมีเราเป็นผู้แสดงไปตามบทบาทต่างๆเดี๋ยวหัวเราะเดี๋ยวร้องไห้มีผิดหวังมีสมหวังมีทุกข์มีสุขปะปนกันไปจนถึงตอนอวสานแห่งชีวิตโลกภายนอกชีวิตคือภาพมายาไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนแต่รู้หรือไม่ว่าโลกภายในชีวิตคือการเข้ากลางมีแต่ภาพแห่งความเป็นจริงที่มาพร้อมกับความบริสุทธิ์และความสุขซึ่งหลวงพ่อธรรมชโยได้เมตตาอธิบายไว้ดังต่อไปนี้ค่ะชีวิตคือการเข้ากลางกลางใจที่หยุดนิ่งนั้นเรื่อยไปจึงจะพ้นจากการเป็นบ่าวเป็นทาสของพยามารที่เขาเอากิเลสอาสวะมาบังคับบัญชาให้เราตกเป็นบ่าวเป็นทาสของเขาบังคับให้เรากระทำผิดทางกายวาจาใจด้วยความไม่รู้แล้วก็เอาวิบากกรรมมาบังคับซ้ำไปอีกทั้งเอาทาสปิดทาสบังไม่ให้รู้เรื่องราวสิ่งเหล่านี้ด้วยเราจึงต้องเสียเวลาในการเวียนว่ายตายเกิดมานับพบนับชาติไม่ถ้วนการเกิดมาด้วยความไม่รู้เป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะชีวิตก็จะวนเวียนอยู่ในภพ3อยู่ในคติทั้ง2คือสุขคติกับทุกขคติวนไปเวียนมาอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสิ่งเหล่านี้ก็หมดไปด้วยการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธองค์ที่ให้ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งนิ่งอย่างเดียวนิ่งๆ นุ่มๆเรื่อยไปเลยอย่างสบายๆเอาตรงนี้ให้ได้ซะก่อนให้รู้จักว่าใจหยุดนิ่งเป็นอย่างไรตกศูนย์เป็นอย่างไรทำดวงแรกเป็นอย่างไรความบริสุทธิ์เป็นดวงใสๆถูกส่วนเป็นอย่างไรทำความรู้จักตรงนี้ให้ดีให้แจ่มแจ้ง

คุณผู้ชมคะชีวิตของโลกมายาจะสิ้นสุดเมื่อใจหยุดอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7และเมื่อใจหยุดก็จะหลุดพ้นจากการเป็นบ่าวเป็นทาสของพยามารเราจะเข้าถึงชีวิตในโลกของความเป็นจริงซึ่งเป็นสัจธรรมเป็นชีวิตภายในที่มีแก่นสารและมีมรรคผลนิพพานในเบื้องปลายดังนั้นเราต้องหมั่นฝึกใจให้หยุดนิ่งอยู่ณศูนย์กลางกายฐานที่7เพื่อกระทำพระนิพพานให้แจ้งและยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติที่พยาสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่คุณครูไม่ใหญ่ได้ปรารภไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้เราทุกคนตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาตรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายแต่คล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตา

ะจ๊ะหลับพอสบายสบายแค่ขนตาชนกันนะจ๊ะหลับตาปริ้มปริ้มพอสบายสบายไม่ถึงก็ปิดสนิทนักนะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของเรื่องธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเราเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะซึ่งเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเราเกิดตรงนี้ตายตรงนี้หลับตรงนี้ตื่นตรงนี้นะจ๊ะเกิดดับหลับตื่นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดแล้วก็ไปต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายมาตัดทิ้งทุกอย่างเพราะเห็นภัยในวัฏสงสารภัยจากการเวียนว่ายแต่เกิดในภพสามกามภพรูปภพอรูปภพว่ามันมีความทุกข์เกิดบ่อยๆก็แก่บ่อยๆเจ็บบ่อยๆตายบ่อยๆพัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักบ่อยๆประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักบ่อยๆปรารถนาสิ่งใดก็ไม่ได้ดังใจบ่อยๆโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจล่ำวิไลลำบันอะไรอาวรณ์กันบ่อยๆซ้ำๆซักๆถ้าดำเนินชีวิตผิดพลาดก็ไปอบายภูมิบ่อยๆถ้าไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตละชั่วทำดีทำใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสก็ไปสู่สุคติภพบ่อยๆแต่ก็ยังไม่ยั่งยืนก็เวียนตายเวียนเกิดกันไปอย่างนี้ท่านก็เบื่อหน่ายชีวิตในสังสารวัฏอยากจะพ้นจากชีวิตที่อยู่ในวังวนนี้เมื่อท่านเบื่อหน่ายท่านก็คลายความผูกพันในทุกสิ่งแม้กระทั่งชีวิตท่านก็ทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งตามใจหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่มีอะไรเหนี่ยวลั้งเลยที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะโดยธรรมชาติของใจเมื่อทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วมันจะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนิ่งแล้วก็หยุดนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้น

ระทั่งเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ทั้งหลายหยุดนิ่งอย่างเดียวอย่างนี้แหละคือปล่อยวางหมดทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่มีอะไรเหนี่ยวรั้งนิ่งจนกระทั่งนิ่งในนิ่งนิ่งนั่นใจก็นุ่มนวลก็ตกศูนย์ก็ไปสู่ภายในเราก็จะเห็นดวงธรรมลอยเกิดขึ้นมาเป็นดวงใสใสอย่างเล็กขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านั้นและแต่กำลังบารมีที่ไม่เท่าเทียมกันจะปรากฏเกิดขึ้นที่ฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะเป็นดวงใสใสกลมรอบตัวใสอย่างน้อยก็เหมือนน้ำใสใสเหมือนน้ำแข็งใสใสหรือเหมือนกระจกใสใสหรือเหมือนเพชรใสใสหรือใสเกินความใสใดๆในโลกนั่นคือความบริสุทธิ์เบื้องต้นและก็สว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันน่ะมันจะสว่างเจิดจ้าไม่แสบตาใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญปรากฏเกิดขึ้นในกลางกายตรงนี้นะจ๊ะตรงนี้จะเกิดขึ้นเป็นดวงนี้ไปเดวคุณหลวงปู่พระมงคลเทพบุญสดจันทสรูปบุคคลพบปิชาธรรมกายท่านเรียกว่าดวงปฐมมรรคเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานเลยเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานท่านเคยกล่าวเอาไว้ว่าจะปฏิบัติแบบไหนก็ปฏิบัติไปเถอะที่มีอยู่ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคและนอกคัมภีร์นั่นแหละกรรมฐาน40หรือนอกเหนือจากนี้นะขสิน10อสุภะ10อะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นถ้าปฏิบัติแล้วไม่ได้ดวงใสติดที่กลางกายนี้ไปนิพพานไม่ถูกเพราะนั้นดวงปฐมมรรคนี่เนี่ยสำคัญมากทีเดียวจะเกิดขึ้นตรงนี้ที่เดียวที่ฐานที่จัดตรงนี้และเมื่อเราเบื่อหน่ายในความทุกข์ทรมานชีวิตคลายความกำหนัดความผูกพันนิพพิทาวิราคะวิมุตติก็คลายคลายกันหลุดจิตก็บริสุทธิ์สงบนิ่งก็เห็นปฐมมรรคมรรคจะเกิดขึ้นคือเห็นหนทางเบื้องต้นละไปสู่นิพพานซึ่งจะเกิดจากใจหยุดนิ่งกลางปฐมมรรคเนี่ยเป็นแนวดิ่งเป็นเส้นทางสายกลางดวงปฐมมรรคกลางของทุกสิ่งที่ผุดผ่านขึ้นมาตรงนี้เป็นแนวดิ่งจะขยายไปรอบตัวทุกทิศทุกทางอย่างเนี้ยเบื้องต้นเนี่ยจนกระทั่ง

คามีกายทำพระอนาคามีและกายทำพระอรหันต์จะซ่อนๆกันอยู่ภายในเป็นชีวิตที่ซ่อนๆกันอยู่ภายในเธอมีจุดเริ่มต้นที่ดวงปฐมมรรคนี่แหละจะก้าวเข้าไปให้เห็นเข้าถึงแล้วก็เห็นชัดใสแจ่มทีเดียวของกายในกายจะเห็นชีวิตภายในซ่อนๆกันไปตามลำดับเมื่อใจเราหยุดนิ่งทลกายก็จะเชื่อมโยงด้วยดวงธรรมหกดวงคือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคดวงศีลดวงสมาธิดวงปัญญาดวงวิมุตติแล้วก็ดวงวิมุตติญาณทัสสนะจะเป็นดวงซ้อนๆกันอยู่ที่มีอยู่แล้วในตัวของมนุษย์ทุกเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์ต่างแต่ว่าไม่ทราบว่ามีอยู่ไม่ได้ไปปรุงแต่งเกิดขึ้นมามีอยู่เราแค่ไปเข้าถึงเท่านั้นโดยวิธีหยุดใจให้นิ่งๆเพราะสิ่งที่มีอยู่นั้นเป็นสิ่งที่ละเอียดละเอียดกว่าอากาศบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ภายในถ้าเราทำใจให้ละเอียดเท่ากับสิ่งที่มีอยู่มันก็จะดึงดูดเข้าหากันก็เข้าถึงได้เมื่อเข้าถึงก็จะเห็นชัดเรื่องราวของชีวิตภายในของเราและความรู้สึกนึกคิดของเราก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นคือเข้าใจอะไรมากขึ้นแต่เดิมเราก็คิดว่ากายมนุษย์แบบนี้คือตัวเราคือของเราแต่พอเข้าถึงการละเอียดภายในความรู้สึกก็จะเปลี่ยนไปว่ากายมนุษย์หยาบข้างนอกเหมือนบ้านบ้านเรือนที่เราอาศัยชั่วคราวมาหมดเวลาก็ผุพังไปสู่จุดสลายหมดกายมนุษย์ละเอียดนั้นต่างหากที่เป็นผู้อาศัยอยู่ข้างในเป็นชีวิตภายในแต่พอเข้าไปถึงกายทิพย์คือกายภายในในกายภายนอกและกายภายในในกายภายในความรู้สึกก็จะลึกซึ้งขึ้นอีกประกายมนุษย์ละเอียดนั่นก็เป็นเปลือกของกายทิพย์หยาบที่ซ่อนอยู่ข้างในการปล่อยหลุดปล่อยพ้นปล่อยวางก็จะเกิดขึ้นความเข้าใจแจ่มแจ้งทราบซึ้งเรื่องราวชีวิตก็มีมากขึ้นเป็นชั้นๆเข้าไปในกลางกายทิพย์ก็มีกายรูปพรหมนี่มีชีวิตภายในติดซ้อนกันอยู่เป็นชีวิตที่บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นละเอียดเพิ่มขึ้นมีดวงปัญญาเพิ่มขึ้นจะเห็นเป็นชั้นๆอย่างนี้แล้วก็ถอดกายออกเป็นชั้นๆเป็นชั้นๆเหมือนเราปอกหัวหอมกันทีละชั้นทีละชั้นทีละชั้นกันไปใจพอหยุดนิ่งมันก็จะล่อนไปเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าถึงกายตรัสรู้ธรรมของเราคือกายธรรมตั้งแต่กายธรรมโคตรภูลักษณะของท่านจะสวยงามมากขอบในลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการแต่ว่ามีเกศเป็นดอกบัวตูมอยู่บนจอมกระหม่อมที่เป็นลักษณะพิเศษของลักษณะมหาบุรุษบนพระเศียรที่มีเส้นพระศกและเส้นผมขดเวียนไปทักษิณาวัดหมุนขวาตามเข็มนาฬิกานั่นแหละเรียงรายอย่างเป็นระบบระเบียบเยอะ

บนพระวรกายที่งดงามตั้งตรงในอริยบทสมาธิอยู่บนแผ่นฌานใสๆมีรัศมีสว่างกายนี้คือกายตรัสรู้ธรรมของตัวเราพุทธะภายในเป็นตัวพระรัตนตรัยที่เรียกว่าพุทธรัตนะรัตนะครับแปลว่าแก้วพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วแจ่มแจ้งมีลักษณะเกศดอกบัวตูมเป็นกายตรัสรู้ธรรมเพราะมีธรรมจักขุคือมีดวงตาที่เห็นในรอบทิศในเวลาเดียวกันทุกทิศทุกทางเห็นผ่านไปทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตก็เรียกว่าธรรมจักขุเห็นถึงไหนก็รู้ถึงนั่นก็เรียกว่าญาณทัศนะมารู้รอบก็เรียกว่าปัญญาจนกระทั่งแจ่มแจ้งเป็นวิชาจะมาพร้อมกับแสงสว่างจักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างจะเกิดขึ้นประชุมอยู่ในกายธรรมนี้นะจ๊ะตั้งแต่กายธรรมโคตรภูขึ้นไปนี่แหละจ๊ะที่เราจำลองถ่ายทอดออกมาเป็นพระพุทธรูปยุคแรกๆก็จะมีเกศดอกบัวตูมเพราะยังมีผู้บรรลุธรรมอยู่ต่อมาเมื่อมีนักปฏิบัติก็ไม่มีผู้บรรลุธรรมไม่มีประสบการณ์ภายในก็จะเป็นนักคิดจินตนาการเอาเชื่อมโยงหลักธรรมก็มาแปลเปลี่ยนดอกบัวตูมเป็นเปลวเพลิงมึงเป็นนู่นเป็นนี่เป็นสารพัดไปหมดก็แปรปรวนไปเพราะนั้นพุทธรัตนะที่ถอดแบบออกมาเป็นพุทธปฏิมากรหรือพระพุทธรูปหมายเอาตรงนี้นะจ๊ะหมายธรรมกายในตัวนี้ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ที่ธรรมกายแต่ว่าเป็นกายธรรมอรหัตตผลอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นกายที่หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะที่อยู่ภายในกายมหาบุรุษข้างนอกกายข้างนอกไม่มีเขตอวโตมกายเนื้อท่านแต่ก็มีลักษณะมหาบุรุษเหมือนกับกายธรรมนี่แหละเพราะฉะนั้นเวลามีใครไปถามนั่นว่าท่านเป็นมนุษย์หรือท่านก็บอกไม่ใช่อามนุษย์หรือไม่ใช่เทวดาหรือไม่ใช่ลมหรือไม่ใช่ท่านบอกท่านคือธรรมกายหมายเอาตรงนั้นเลยคือกายต่างๆท่านดับไปหมดแล้วเหลือแต่กายมนุษย์หยาบกับกายธรรมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ซ่อนกันอยู่ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือกายธรรมที่อยู่ในองค์ท่านท่านคือธรรมกายเห็นธรรมก็เห็นท่านแหละเห็นดวงตั้งแต่ดวงใสๆเรื่อยมาก็จะเข้าถึงธรรมกายอย่างนี้แหละในตัวเมื่อท่านเข้าถึงอย่างนี้แล้วท่านทราบว่ามนุษย์ทุกคนในโลกก็มีอย่างนี้ดังนั้นท่านก็สอนให้ทุกคนเข้าถึงตรงนี้แหละแบบเดียวกับท่านจะได้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะเช่นเดียวกับท่านตามกำลังบารมีของแต่ละบุคคลจะได้มีความสุขหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะอย่างน้อยก็เป็นพระอนาคามีเป็นพระสกิทาคามีเป็นพระโสดาบันหรือเป็นโคตรภูบุคคลคือมีเชื้อสายต่อ

มกายแต่ว่ายังมีกิเลสหนักเบาตามลำดับไปลูกทุกคนจะต้องหยุดใจที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละเพื่อเราจะเข้าถึงพระธรรมกายให้ได้โดยในเบื้องต้นแล้วก็เอาใจมาหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดแล้วก็ตรึกนึกถึงดวงใสๆหรือเพชรสักเม็ดหนึ่งใสๆอย่างสบายๆนะจ๊ะเบาๆสบายๆพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆโดยเสียงคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องของเราอย่างสม่ำเสมอไม่เร็วไม่ช้านักสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังตรึกนึกถึงดวงใสอย่างสบายสบายต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูก

็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้เอาใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนักขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นฆ่าศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่

หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายๆใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางเอาอากาศที่ลงว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านจะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอนุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตในอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทพอถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมหลักอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานัญญังพลังอรหันตานัญจเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทะรัฏฐาสุขิตตาวิลุณหาพุทธศาสนีโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมติดตามข่าวบุญเนสเบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันยุภาบัณฑิตบุตรสกุลค่ะในช่วงนี้เราได้รวบรวมข่าวสารงานบุญจากศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมทั้งข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันเช่นเคยค่ะธุดงคสถานอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีได้จัดพิธีบุพพเปตพลีครั้งที่73เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันแสดงความกตัญญูกตเวทิตาทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่บรรพบุรุษและหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วค่ะภายในศาลาปฏิบัติธรรมธุดงคสถานอุดรธานีคณะเจ้าภาพและสาธุชนต่างพร้อมใจการสวมชุดขาวบริสุทธิ์มาร่วมพิธีกันอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยพระมหาสุพลสุภโลปเรียนธรรม9ประโยคด็อกเตอร์ประธานสงฆ์ธุดงคสถานอุดรธานีเป็นประธานสงฆ์นำสาธุชนปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่คณะสงฆ์จะได้ร่วมกันสวดพระพุทธมนต์บทธรรมนิยามพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายมัตตกะพัตตาหารพิธีกล่าวคำถวายปัจจัยทายธรรมพิธีกล่าวคำถวายกัปปิยพันธ์พิธีกล่าวคำถวายยารักษาโรคและพิธีกล่าวคำถวายผ้าไตรจีวรจากนั้นคณะเจ้าภาพได้น้อมถวายผ้าไตรและปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์สำหรับพิธีบุพพเปตพลีถือเป็นกิจกรรมสำคัญที่ทางธุดงคสถานอุดรธานีจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำในวันพระเพื่อเป็นการตอกย้ำความสำคัญของการทำบุญในวันพระและการระลึกนึกถึงผู้มีพระคุณที่ล่วงลับไปแล้วรวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีและยังเป็นการรวมพลังของคณะกัลยาณมิตรในการสั่งสมบุญบารมีร่วมกันค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะสถานกงสุลใหญ่นครโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวานถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาค่ะณสถานกงสุลใหญ่นครโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวานถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเพื่อน้อมถวายเป็นพระกุศลและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์ท่านโดยได้รับความเมตตาจากพระครูวิเทศญาณพิสุทธิเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายโอซาก้าเป็นประธานสงฆ์และนายระพีพงศ์บรรจงศิลป์กงสุลใหญ่นครโอซาก้าเป็นประธานฝ่ายคราวาสภายในงานคณะสงฆ์พร้อมด้วยเหล่าข้าราชการกงสุลใหญ่อุบาสกอุบาสิกาและประชาชนต่างพร้อมใจกันมาร่วมบำเพ็ญกุศลถวายความอาลัยและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านโดยทางคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้จัดพิธีทางศาสนาถวายเป็นพระกุศลในวาระครบ7วันสัตตมวาน15วันปันรัสมวาน50วันปัญญาสมวานและ100วันสัตตมวานแห่งการสิ้นพระชนทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคและในต่างประเทศโดยกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งแนวทางการดำเนินการไปยังทุกจังหวัดทั่วประเทศขณะเดียวกันมหาเถรสมาคมได้มีมติเห็นชอบให้คณะสงฆ์ทั่วประเทศร่วมประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระกุศลเพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยพร้อมเพรียงกันค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้ทางบุญนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจการสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนื่องในวันพระขึ้น15ค่ำเดือน8โดยย่อสวด 8,495 ล้านจบตรงกับวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbrightworld.com ค่ะขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่5-26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธาน จารึกชื่อบนแผ่นทองณฐานองค์พระประธานและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-539-5272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นหน้าจอในขณะนี้ค่ะ
1: ประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญพิธีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศดอกบัวตูมองค์พระธรรมกายณดินแดนบังเกิดด้วยรูปกายเนื้อของมหาปูชนียาจารย์ผู้ขยายวิชาธรรมกายไปทั่วโลกขอเชิญลูกพระธรรมทั่วโลกร่วมพิธีอัญเชิญพระประธานองค์พระธรรมกายณตำบลบ้านแป้งอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีเวลา 7:45 นเริ่มต้นณวัดพุทธารามพร้อมริ้วขบวนธรรมยาตราอัญเชิญพระประธานไปยังวัดกลางธนารินรวมระยะทาง600เมตรเวลา 13:00 นพิธีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศดอกบัวตูมองค์พระธรรมกายและร่วมสถาปนาอาคารสมปรารถนาอาคารปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นกตัญญูบูชาอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อธรรมชโยณดินแดนบ้านเกิดเพื่อประกาศคุณของหลวงพ่อยอดผู้นำสร้างบารมีของพวกเราทั้งหลายวันจันทร์ที่22มิถุนายนพุทธศักราช2569ณวัดกลางธนารินทร์ตำบลบ้านแป้งอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร064-772-6827หรือ088-979-7951มหากุศลครั้งใหญ่เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาและบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโย
0: ก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกกิจกรรมงานบุญในแต่ละส่วนที่ได้จัดขึ้นด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ผ่านทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ค่ะบุญนิวส์และยังสามารถรับชมทบทวนใน zoom072.com และ www.dmc.tv ทั้งยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวค่ะสำหรับช่วงนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาขอเรียนเชิญร่วมสร้างบุญใหญ่บุญพิเศษที่หาได้ยากยิ่งพิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตัน

0: อุบาสิกาสมจักรไลน์ ID SRI 0814051902อุบาสิกาศรีสุวรรณโทร0615395272อุบาสิกาศรีสุวรรณธนาคารออมสินวัดพระธรรมกายบอสตันเลขที่บัญชี02047699-1235สุขโขปุญญัสสะอุจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให
1: ้นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาดก

0: กาลายะมุตติชาดกชาดกว่าด้วยโลกมารในสมัยพุทธกาลเมื่อครั้งที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารทรงปรารภพระเจ้ากรุงโกศลแล้วจึงตรัสพระธรรมเทศนาดังนี้ครั้งนั้นในช่วงฤดูฝนได้เกิดการกบฏขึ้นทางชายแดนของแคว้นโกศลพวกทหารที่รักษาชายแดนทำการสู้รบปราบกบฏอยู่หลายครั้งแต่ก็ไม่สามารถเอาชนะได้จึงส่งข่าวให้พระเจ้าโกศลทรงทราบ
1: กบฏพวกนี้เชี่ยวชาญการรบต่อต้านกองกำลังของพวกเราได้หลายคราข้าว่าเราถอยทัพก่อนดีกว่า
2: น้อยเจ้าพวกกบฏเดี๋ยวกำลังเสริมจากเมืองหลวงมาถึงพวกเจ้าต้องกลัวจนหัวหดแน่
3: ๆพวกมันหนีไปแล้วพวกเราชนะอีกแล้ว
4: ที่บ้านข้าเรียกว่าอ่อนสู้ไม่ได้แล้วก็หนี
0: พระเจ้าโกศลทรงได้รับรายงานเรื่องการก่อกบฏแล้วทรงมีรับสั่งให้ทหารจัดทัพเพื่อปราบกบฏโดยทรงนำทัพด้วยพระองค์เอง
3: พวกเจ้าจงจัดทัพใหญ่เพื่อปราบกบฏข้าจะเป็นคนนำทัพนี้เองเจ้าพวกแมงเม่าคราวนี้ล่ะข้าจะขยี้พวกเจ้าให้แหลกเละไปเลย
0: พระราชาทรงนำทัพหลวงเสด็จออกจากพระราชวังในฤดูฝนซึ่งเป็นเวลาที่ไม่เหมาะสมแก่การทำศึกจึงให้ทหารตั้งค่ายใกล้พระวิหารเชตวันจากนั้นจึงส่งเข้าเฝ้าพระศาสดา
5: ฝนตกหนักแบบนี้ไม่เหมาะแก่การทำศึกเลยพระเจ้าค่ะทางข้างหน้าก็ล้วนเต็มไปด้วยซอกเขาและลำธาร
3: ถ้าเช่นนั้นพวกเจ้าจงตั้งค่ายที่นี่ก่อนก็แล้วกันข้าจะได้ไปเข้าเฝ้าพระศาสดา
0: การเข้าเฝ้าพระศาสดาในครั้งนี้พระเจ้าโกศลทรงคิดว่าหากพระพุทธองค์ทรงทราบว่าการเดินทางไปปราบกบฏในครั้งนี้จะทำให้เกิดอันตรายก็จะทรงห้ามพระองค์ไว
3: ้หากการทำศึกในครั้งนี้มีอันตรายถึงชีวิตพระศาสดาคงไม่นิ่งเฉยเป็นแน่
0: เมื่อพระเจ้าโกศลมายังพระวิหารเชตวันแล้วสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงตรัสถามพระเจ้าโกศลมหาบพิตรพระองค์เสด็จมาจากไหน
3: หม่อมฉันนำทัพจากเมืองหลวงหวังจะไปปราบกบฏชายแดนเมื่อผ่านมาทางนี้จึงมาถวายบังคมพระองค์ก่อนไปพระเจ้าค่ะ
0: มหาบพิตรแม้แต่ก่อนพระราชาทั้งหลายเมื่อจะยกทัพไปครั้นได้ฟังคำของบัณฑิตแล้วก็ไม่เสด็จไปสู่กองทัพในเวลาอันไม่สมควร
3: เรื่องราวในครั้งนั้นเป็นเช่นไรกันทรงเล่าให้หม่อมฉันฟังด้วยเถิดพระเจ้าค่ะ
0: ครั้นพระเจ้าโกศลทูลอาราธนาแล้วพระศาสดาจึงทรงนำเรื่องในอดีตมาตรัสเล่าดังนี้ในอดีตการครั้งพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีพระโพธิสัตว์เป็นอมาตย์ผู้สอนธรรมของพระราชาครั้งนั้นทางชายแดนของแคว้นที่พระองค์ปกครองเกิดการกบฏทหารที่ชายแดนไม่อาจปราบกบฏเหล่านั้น

0: ได้จึงส่งสารให้ทรงทราบ
1: สารจากชายแดนส่งมาว่าเกิดการกบฏไม่สามารถรักษาเมืองไว้ได้จึงขอให้พระองค์ส่งทัพไปช่วยด่วนพระเจ้าค่ะ
2: ถ้าเช่นนั้นพวกเจ้าจงรีบไปจัดทัพเราจะยกกองทัพไปปราบกบฏด้วยตัวเอง
0: พระราชานำทัพออกในฤดูฝนตั้งพักค่ายณพระอุทยานฝ่ายพระโพธิสัตว์ครั้นเห็นว่าเป็นเวลาที่ไม่เหมาะสมแก่การทำศึกจะเข้าเฝ้าเพื่อขัดขานแต่ก็ยังหาโอกาสไม่ได
3: ้พระราชาทรงอยู่ถูกความโกรธครอบงำจะทำศึกในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมเช่นนี้ต้องเกิดอันตรายเป็นแน่เราจะต้องเตือนสติพระองค์ให้ได
0: ้ในระหว่างที่ทัพหลวงตั้งค่ายอยู่นั้นพวกทหารได้นำถั่วดำซึ่งเป็นอาหารของม้าศึกมาใส่ไว้ในรางอาหารม้า
1: ม้าพวกนี้ได้กินอาหารดีๆไม่เหมือนม้าของข้าได้กินแต่ฟางกับหญ้าเท่านั้น
0: ณต้นไม้ใหญ่ใกล้ๆกับค่ายทหารนั้นมีลิงน้อยหิวโซตัวหนึ่งจ้องมองถั่วดำที่ทหารเหล่านั้นนำมาให้ม้าครั้นเมื่อสบโอกาสมันจึงรีบโหนตัวลงมาจากต้นไม้แล้วตรงเข้าไปฉวยเอาถั่วดำในรางนั้นใส่ไว้ในปากจนเต็ม
4: เจี๊ยดเจี๊ยดเจี๊ยดเจี๊ยดถั่วดำถั่วดำพี่ม้ากับข้าท่านก็เป็นสัตว์เหมือนกันเราต้องรู้จักแบ่งปันกันนะ
5: ลิงขโมยถั่วดำลิงขโมยถั่วดำ
0: เจ้าลิงน้อยจอมตะกระเอาถั่วดำใส่ปากจนเต็มแล้วยังไม่พอแล้วยังคว้าติดมือไปอีกหนึ่งกำมือจากนั้นมันก็ใช้มือข้างที่เหลือปีนกลับขึ้นไปยังต้นไม้อย่างรวดเร็ว
4: เฮ้ยล่าปากแท้ๆเท่าจะกินถั่วดำให้อิ่มจนพุงปลิ้นไปเลย
0: ขณะที่เจ้าลิงน้อยนั้นกำลังจะลงมือกินถั่วดำที่ขโมยมาถั่วในมือของมันเม็ดหนึ่งก็หลุดร่วงลงมาที่โคนต้นไม
4: ้จิ๊กจิ๊กจิ๊กจิ๊กจิ๊กถั่วดำของข้าร่วงไปแล้วหนึ่งเม็ดไม่ได้ไม่ได้ให้หล่นแม้สักเม็ดก็ไม่ได้ต้องลงไปเก็บ
0: ด้วยความเสียดายถั่วดำเพียงเม็ดเดียวเจ้าลิงโง่ตัวนั้นได้ทิ้งถั่วดำที่อยู่ในปากและในมือทั้งหมดแล้วลงจากต้นไม้เพื่อหาถั่วดำเม็ดนั้นครั้นหาไม่เจอมันก็กลับขึ้นไปบนต้นไม้นั่งซึมเศร้าเสียใจอยู่บนกิ่งไม้นั้น
4: เจ๊กเจ๊กเจ๊กถั่วดำของข้าถั่วดำของข้าหายไปไหนเนี่ยเสียดายจริง
0: ๆพระราชาทอดพระเนตรเห็นลิงน้อยนั่งหน้าเศร้าหมดอะไรตายอยากอยู่บนต้นไม้ก็เกิดความสงสัยจึงตรัสถามพระโพธิสัตว์
6: ท่านอาจารย์ดูสิลิงนั่นน่ะมันเป็นอะไรของมันกัน
3: ขอเดชะลิงโง่ตัวนี้หากินตามกิ่งไม้ปัญญาของมันไม่มีสาดถั่วดำทั้งหมดทิ้งเพื่อถั่วดำเม็ดเดียวเปรียบผู้โง่เขลาไร้ปัญญาไม่มองเห็นประโยชน์ส่วนมากมองเห็นแต่ประโยชน์ส่วนน้อยจึงเป็นเช่นนี้พระเจ้าค่ะ
6: ที่ท่านอาจารย์พูดมามีความหมายว่าอย่างไรกันหรือ
3: ขอเดชะพวกเราก็ดีชนเหล่าอื่นก็ดีที่มีความโลภจัดจะเสื่อมจากประโยชน์ส่วนมากเพราะประโยชน์ส่วนน้อยเหมือนลิงเสื่อมจากถั่วทั้งหมดเพราะถั่วเมล็ดเดียวแท้
0: ๆพระราชาสดับคำสอนนั้นแล้วก็กลับได้สติจึงรับสั่งให้เลิกขบวนทัพเสด็จกลับเข้าเมืองพาราณสีไป
6: ที่ท่านพูดมาข้าเข้าใจแล้วขอพระคุณท่านอาจารย์ที่ได้เตือนสติข้า
3: ขอเดชะพระองค์ทรงเป็นผู้มีปัญญาการยกทัพไปปราบกบฏในเวลานี้จะมีผลเสียมากกว่าผลดีโปรดทบทวนด้วยเถิดพระเจ้าค่ะ
6: ข้าไม่ไปปราบกบฏแล้วล่ะทหารทั้งหลายพวกเจ้าจะไม่นำทัพไปทำศึกอีกแล้วจงยกทัพกลับไปเดี๋ยวนี
0: ้ฝ่ายพวกกบฏไม่ได้รู้ว่าพระราชาทรงยกทัพกลับแล้วก็เข้าใจว่าพระราชาเสด็จออกจากเมืองมาปราบพวกตนจึงพากันหลบหนีกันไปด้วยความกลัว
7: ทัพใหญ่กำลังมาพวกเราหนีกันเถิด
8: พระราชาทรงยกทัพมาเองต้องมีทหารมากมายแน่ๆพวกเราคงสู้ไม่ไหวข้าเพ่นก่อนดีกว่าเว้ย
0: พระราชากรุงโกศลสดับพระธรรมเทศนาของพระศาสดาแล้วก็ถวายบังคมลาแล้วยกทัพกลับกรุงสาวัตถีทันทีแม้ในการปัจจุบันพวกกบฏได้ยินข่าวว่าพระราชากรุงโกศลยกทัพมาปราบปรามก็พากันหนีไปเช่นกันพระศาสดาทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วทรงประชุมชาดกพระราชาในครั้งนั้นได้เป็นอานนท์ในครั้งนี้ส่วนอำมาตย์บัณฑิต

ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบบูชามหาปูชนียาจารย์ครูบาอาจารย์ทุกๆท่านด้วยความเคารพอย่างสูงก็ขอเจริญพรนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วทั้งโลกนะในวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่19มิถุนายนพุทธศักราช2569แล้วเนาะเวลาผ่านมาเป็นไงครึ่งปีแล้วเนาะเวลาผ่านไปไวมากเลยเนาะเวลาผ่านไปไวแต่ใจของเราก็ยังอยู่ในบุญตลอดเวลาใช่ไหมเอ่ยนะช่วงนี้ก็มีฝนตกบ้างนะก็อากาศก็เย็นสบายดีเนาะที่มหาธรรมกายเจดีย์ตอนนี้ก็เย็นสบายนะมีการอบรมธรรมทายาทด้วยแล้วก็ทุกมีหลายหลายคนก็มาสวดธรรมจักรกันแล้วก็ได้กราบบูชามหาธรรมกายเจดีย์นะเป็นประจำเนาะวันนี้พระอาจารย์ก็มีเรื่องสั้นๆนะให้กับพวกเรานะเกี่ยวกับเรื่องตั้งชื่อเรื่องว่าปลื้มมหาธรรมกายเจดีย์ก็แล้วกันนะความปลื้มนะทำไมเราถึงปลื้มธรรมกายเจดีย์อ่ะทุกคนพวกเราไปบูชาเจดีย์กันมาแล้วใช่ไหมก่อนมาเนาะทำไมถึงปลื้มธรรมกายเจดีย์เนาะสิ่งมีค่าสูงสุดเลยในชีวิตของเราเนี่ยถ้าเราจะมองนะว่าสิ่งที่มีค่าสูงสุดคืออะไรสิ่งที่มีค่าสูงสุดเนี่ยจะเป็นทรัพย์สินเงินทองเข้าของเครื่องใช้ยศตำแหน่งหรือเปล่าสิ่งที่มีค่าสูงสุดนะแต่สิ่งที่มีค่าสูงสุดสิ่งนั้นก็ควรจะเป็นสิ่งที่เป็นไงเป็นสิ่งที่ทำให้เราปลอดภัยเป็นที่พึ่งได้นะแล้วก็สิ่งที่พึ่งสิ่งที่เป็นมีค่าสูงสุดอันเนี้ยนะอย่างในพระสูตรรัตนสูตรเนี่ยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าทรัพย์สมบัติเนาะสิ่งทรัพย์ที่เป็นของปลื้มใจก็ตามหรือว่ารัตนะใดๆที่ในโลกนี้หรือบนสวรรค์ก็ตามเลยนะก็จะสู้สิ่งที่เรียกว่ารัตนตรัยไม่ได้คือพระรัตนตรัยนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเวลาเรานึกถึงมหาธรรมกายเจดีย์เนี่ยเราก็มีความรู้สึกเลยว่าโอ้สิ่งที่มีค่าสูงสุดหรือสิ่งที่เป็นที่พึ่งสูงสุดคือพระรัตนตรัยนั้นนะในวัดพระธรรมกายของเรามีสิ่งที่

าวรวัตถุนะที่ทำให้เราระลึกนึกถึงสิ่งที่มีค่าสูงสุดสำหรับตัวของเราเลยอ่ะคือพระรัตนตรัยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาทบทวนดูว่ามหาธรรมกายเจดีย์คืออะไรเนาะสักนิดหนึ่งมหาธรรมกายเจดีย์คืออะไรนะอันที่หนึ่งก็คือขึ้นจอเลยเนาะมหาธรรมกายเจดีย์ก็คือชื่อก็บอกไปแล้วนะว่าธรรมกายเจดีย์เพราะนั้นก็คือเจดีย์แห่งพระธรรมกายถูกไหมเพราะเจดีย์นี้มีพระธรรมกายเต็มไปหมดเลยนะมีจำนวนกี่องค์เนี่ยข้างนอกตั้ง 300,000 องค์ข้างในก็ 700,000 องค์แล้วยังมีพระบรมพุทธเจ้าอยู่ภายในอีกนะเพราะฉะนั้นบางทีเราก็เรียกว่าเจดีย์แห่งพระพุทธเจ้าล้านพระองค์แล้วก็ความหมายอีกอันหนึ่งนะที่สื่อถึงมหาธรรมกายเจดีย์ที่สำคัญมากเลยก็คือเจดีย์แห่งพระรัตนตรัยที่พระอาจารย์ได้บอกว่าสิ่งที่มีค่าสูงสุดหรือเป็นที่พึ่งสูงสุดของเราเนี่ยก็คือพระรัตนตรัยและเจดีย์ธรรมกายเจดีย์ของเราเนี่ยสื่อความถึงพระรัตนตรัยอย่างไรบ้างนะเราก็มาดูกันเลยนะดูกันหน่อยนะว่าสื่อความถึงพระรัตนตรัยอย่างไรบ้างพระรัตนตรัยนี้มีทั้งพระรัตนตรัยภายนอกและพระรัตนตรัยภายในนะพระรัตนตรัยภายนอกก็คือมีอันที่หนึ่งก็คือพระพุทธใช่ไหมพระธรรมและก็พระสงฆ์ถูกไหมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะอย่างสมัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงพระชนชีพอยู่พระพุทธก็คือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสมณโคดมนั่นเองนะพระธรรมก็คือธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้และนำมาถ่ายทอดสั่งสอนให้กับชาวโลกนะส่วนพระสงฆ์ก็คือสาวกที่ฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและมาปฏิบัติจนเกิดผลอาจจะเป็นพระอริยสงฆ์หรือสมมติสงฆ์อันนี้เราเรียกว่าพระรัตนตรัยภายนอกนะแล้วธรรมกายเจดีย์สื่อความถึงพระรัตนตรัยภายนอกอย่างไรก็ดูเลยนะในภาพนะสื่อความเห็นไหมในส่วนของธรรมกายเจดีย์ส่วนที่เป็นสีทองทั้งหมดเลยสีทองนี่ไม่ได้ทาสีนะแต่เป็นองค์พระทองนะองค์พระธรรมกายทองนะองก็อยู่ที่เจดีย์ในส่วนที่เรียกว่าส่วนเบื้องบนนะตั้งแต่โดมแล้วก็ถ้าลดหลั่นลงมานะในส่วนที่เรามองไกลๆเป็นสีทองก็คือพุทธรัตนะนะส่วนพระพุทธแล้วก็ส่วนที่เป็นเกลี้ยงๆนะขาวๆนะถ้าเราขึ้นไปข้างบนนะเกลี้ยงๆเนี่ยนะก็แทนธรรมรัตนะคือพระธรรมแล้วส่วนที่เป็นสลบลดหลั่นลงมาในระดับวงแหวนรอบนอกอีกทีนึงที่มีอัฏฐจันทร์เป็นที่นั่งของพระสงฆ์เข้าไปนั่งเนี่ยเราเรียกว่าสังฆรัตนะนะเพราะฉะนั้นพระรัตนตรัยธรรมกายเจดีย์สื่อความถึงพระรัตนตรัยอย่างภายนอกก็ชัดเจนมากเลยจากรูปทรงของเจดีย์นะพวกเราดูนะเห็นไหมอย่างธรรมกายเจดีย์ถ้าเกิดว่ามีพิธีกรรมงานบุญใหญ่ๆมีพระสงฆ์ขึ้นไปนั่งอยู่ในโซนของสังฆรัตนะเนี่ยเราก็จะนึกถึงพระรัตนตรัยได้ชัดเจนเลยนะมีทั้งส่วนที่เป็นพุทธรัตนะก็มีที่องค์พระธรรมกายประจำตัวประดิษฐานเต็มไปหมดเลยและส่วนธรรมรัตนะนะที่ส่วนเกลี้ยงและส่วนวงแหวนที่ถัดมาเป็นอัฏฐจันทร์ขั้นบันไดให้พระสงฆ์นั่งเรียกว่าสังฆรัตนะเนาะส่วนพระรัตนตรัยภายในล่ะพระรัตนตรัยภายในนั้นก็คือสภาวธรรมละกันนี้นะสภาวธรรมของการเข้าถึงธรรมะภายในนั่นเองนะซึ่งพวกเราจะคุ้นกันเวลาหลวงพ่อท่านให้พรใช่ไหมบางทีท่านให้พรพวกเราว่าขอให้เข้าถึงธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายหรือให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในนะเพราะฉะนั้นสภาวธรรมรัตนตรัยภายในก็คือสภาวธรรมพุทธรัตนะก็คือพระธรรมกายที่เราเข้าถึงนะที่มนุษย์ที่มีอยู่ในตัวมนุษย์ที่เข้าถึงนะส่วนธรรมรัตนะก็คือดวงธรรมนะหรือซึ่งเป็นคลังความรู้ที่ซ้อนอยู่ในพุทธรัตนะหรือในพระธรรมกายซึ่งดวงธรรมนี้ก็สามารถที่ขยายเอามาคลุม องค์พระพุทธรัตนะหรือพระธรรมกายได้นะส่วนสังฆรัตนะนี้ในสภาวธรรมหรือพระรัตนตรัยภายในไม่ใช่พระสงฆ์เนาะแต่เป็นสังฆรัตนะนี้คือกายละเอียดของพระธรรมกายหรือพระธรรมกายละเอียดนะที่ซ้อนอยู่ในกลางดวงธรรมของพระธรรมกายหรือสังพุทธรัตนะอีกทีหนึ่งนะซึ่งสังฆรัตนะนี้มีหน้าที่รักษาธรรมรัตนะเอาไว้นะอันนี้ก็คือพระรัตนตรัยภายในนะซึ่งถ้าเรามาดูรูปนะเป็นรูปและการสื่อเป็นรูปก็คือเป็นเหมือนในดวงมีองค์พระอยู่ข้างในใช่ไหมเอ่ยองค์พระองค์ใหญ่เลยที่อยู่ตรงกลาง

ก็เรียกว่าพุทธรัตนะนะส่วนดวงธรรมที่ขยายมาคลุมก็เป็นธรรมรัตนะส่วนองค์พระองค์เล็กละเอียดนะที่อยู่ข้างในสุดเลยเรียกว่าสังฆรัตนะนะนี่คือสภาวะธรรมที่พวกเราก็คงจะคุ้นกันเวลาเรานั่งสมาธิที่สภาธรรมกายสากลเวลาเราหลับตาแล้วในจอทีวีก็จะมีองค์พระที่ผุดซ้อนขึ้นมาอย่างนั้นนะก็คือเราจะได้นึกถึงว่าอ๋อนี่คือสภาวะของพระรัตนตรัยภายในนั่นเองซึ่งธรรมกายเจดีย์สื่อความได้ไหมธรรมกายเจดีย์สื่อความได้นะเรามานึกถึงว่าธรรมกายเจดีย์ที่เราได้กราบไหว้บูชากันเป็นประจำเนี่ยสื่อความในให้เราเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในได้ด้วยนะถ้าเรารู้จักรูปทรงของมหาธรรมกายเจดีย์แล้วเนี่ยเราก็จะเห็นเลยเข้าใจเลยนะคือมหาธรรมกายเจดีย์ของเราเนี่ยถือว่าเป็น inside out art of meditation นะก็คือเป็นถาวรวัตถุอันหนึ่งที่นำเอาสิ่งที่อยู่ข้างในอ่ะนะคือนามธรรมเนี่ยออกมาสู่ข้างนอกให้เราได้เห็นเป็นรูปแบบหรือรูปร่างที่เข้าใจได้นะเพราะฉะนั้นธรรมกายเจดีย์นี้สื่อความจากนามธรรมมาสู่รูปให้เราเห็นให้เราเห็นได้จากรูปทรงของมหาธรรมกายเจดีย์นะนี่พระธรรมกายเจดีย์ของเราเห็นไหมสื่อความเลยแม้ถ้าเกิดเรามองธรรมกายเจดีย์ที่เป็นส่วนโค้งของโดมเนี่ยจริงๆตรงนี้ก็คือแทนโค้งเราเห็นเหมือนครึ่งหนึ่งแต่จริงอีกครึ่งหนึ่งก็ซ้อนอยู่ข้างล่างใช่ไหมอยู่ข้างในอ่ะนะเพราะฉะนั้นเป็นดวงนั่นเองนะเพราะฉะนั้นธรรมกายเจดีย์ตรงนี้ก็คือแทนดวงธรรมที่เป็นส่วนโค้งที่เป็นโดมก็คือแทนดวงธรรมที่กลมสนิทเลยนะถ้ามองเราทะลุเข้าไปก็จะมองกลมสนิทเลยเนาะนะแล้วส่วนของธรรมกายเจดีย์เห็นไหมในส่วนถ้าเรามองจากเบื้องบนลงไปท็อปวิวเนี่ยนะก็จะเห็นเป็นรูปแบบนี้ถูกไหมเอ่ยเราจะเห็นขอบของธรรมกายเจดีย์เป็นทรงเป็นกลมเลยแล้วก็มีองค์เจดีย์ใช่ไหมและส่วนของโดมนะที่กลมเหมือนกันนะตรงกลางในที่โดมเนี่ยตรงกลางสุดเนี่ยก็จะมีพระธรรมกายที่เป็นทองคำที่เป็นยอดโดมอ่ะพระธรรมกายท็อปโดมยอดโดมนะแล้วในกลางโดมก็มีองค์พระบรมพุทธเจ้าอยู่ข้างในนะเรามาดูซิว่าการสื่อความถึงพระรัตนตรัยภายในจากรูปทรงถาวรวัตถุของธรรมกายเจดีย์นี้เป็นอย่างไรนะได้ชัดเจนเราจะนึกภาพได้ใช่ไหมพระบรมพุทธเจ้าที่เราได้เคยอัญเชิญนะเมื่อ20กว่าปีที่แล้วนะนะท่านประดิษฐานอัญเชิญเข้าทางด้านบนลงไปใช่ไหมลงจากยอดลงไปแล้วก็ลงเข้าไปอยู่ในกลางเจดีย์เป็นรูปนี้นะประทับอยู่บนแกนกลางในมหาธรรมกายเจดีย์ทีเดียวนะอันนี้เป็นรูปแบบจำลองที่เราเห็นภาพเพราะตอนนี้เวลาเราไปบูชามหาธรรมกายเจดีย์เราไม่สามารถเห็นพระบรมพุทธเจ้าได้แต่เรารู้ว่ามีนะเป็นองค์ใหญ่เลยนะพระบรมพุทธเจ้านี่เป็นสีเป็นเงินแท้ๆหนักถึง14ตันเพราะฉะนั้นองค์ใหญ่ถือว่าเป็นพระประธานขององค์ธรรมกายเจดีย์ก็ว่าได้เนาะถ้าเป็นภาพวาดก็จะเห็นเราจะเห็นภาพวาดว่าธรรมกายเจดีย์นี่สื่อความถึงพระรัตนตรัยภายในได้อย่างนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าเราดูจากรูปภาพแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าเห็นไหมจะมีองค์พระบรมพุทธเจ้าอยู่ตรงกลางเลยกลางโดมก็คือกลางดวงนั่นเองนะแล้วก็มีองค์พระที่อยู่ท็อปโดมนะท็อปโดมที่สูงสุดที่อยู่บนยอดเลยที่จริงองค์เล็กนิดเดียวนะถ้าเทียบสัดส่วนแต่ถ้าเราเอาตามสัดส่วนแล้วเราจะไม่เห็นก็เลยเป็นวาดภาพมาว่าเป็นมีองค์พระอยู่ข้างบนยอดโดมแล้วก็ไหลลงมาสู่กลางของเจดีย์ที่ศูนย์กลางกายของพระบรมพุทธเจ้านะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะเห็นว่าธรรมกายเจดีย์สื่อความถึงพระรัตนตรัยภายในได้โดยรูปทรงของเจดีย์ที่บอกเราคือมีทั้งพุทธรัตนะก็คือพระบรมพุทธเจ้ามีธรรมรัตนะก็คือส่วนโค้งของโดมหรือดวงนั่นเองนะของเจดีย์ส่วนสังฆรัตนะคือองค์พระท็อปโดมที่เรามองถ้าเรามองจากเบื้องบนลงไปองค์นี้ก็คืออยู่ตรงกลางพอดีเลยนะก็คือเป็นสังฆรัตนะนั่นเองเรามาดูตัวเจดีย์ของจริงเลยนะเห็นเจดีย์ของจริงแล้วใช่ไหมเอ่ยเจดีย์ของจริงคือโดมเนาะดวงโดมของเจดีย์เห็นไหมแล้วถ้ามองสุดมองจากบนลงไปแบบเป็นท็อปวิวลงไปนะมองลงไปเบื้องบนเราก็จะเห็นองค์พระที่อยู่ตรงกลางไอ้นี่เห็นหรือยังยังไม่เห็นนะเกือบเห็นแล้วเนาะเห็นพอเห็นกลางๆแล้วเอาให้เห็นชัดๆเลย
องค์กลางๆเนี่ยองค์ที่อยู่ตรงกลางที่มีองค์พระลายล้อมไปรอบไปเรื่อยเป็นชั้นๆๆเนี่ยรอบแรกก็รอบที่1ก็6องค์นะขยายไปเรื่อยๆองค์ที่มีทำเครื่องหมายสีแดงไว้เนี่ยก็คือองค์นี้คือองค์พระท็อปโดมนะถ้าเรามามองใกล้ๆองค์เนี้ยท็อปโดมองค์พระท็อปโดมนี้แหละถ้าเรามองจากเบื้องบนลงไปจากข้างบนมองไปสู่เจดีย์นะก็องค์พระองค์นี้ก็จะอยู่ตรงกลางพอดีนะก็จะอยู่ลงไปอยู่ตรงกลางพอดีเลยนะก็คือเป็นสังฆรัตนะนั่นเองแล้วก็มีองค์พระบรมพุทธเจ้าเนี่ยสีฟ้าที่แทนด้วยสีฟ้านี่ก็คือพุทธรัตนะนะแล้วก็โดมของเจดีย์เห็นไหมก็เป็นกลมเลยก็คือธรรมรัตนะเพราะฉะนั้นธรรมกายเจดีย์ของเรานะจึงสื่อความถึงพระรัตนตรัยทั้งภายนอกและก็ภายในเลยนะทั้งภายนอกและก็ภายในเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้เวลาหลวงพ่อท่านนำนั่งสมาธิบางครั้งท่านจะบอกให้เราว่าให้เรานึกนะเพราะว่าธรรมกายเจดีย์เนี่ยไม่มีปากแต่ธรรมกายเจดีย์สามารถสอนให้เราปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในได้จากรูปทรงที่สื่อออกมานะเพราะฉะนั้นธรรมกายเจดีย์แทนวจีสอนสั่งคือแทนถ้อยคำแม้ไม่มีปากแต่แทนถ้อยคำออกมาให้เราเข้าใจในเรื่องของการปฏิบัติว่าสภาวธรรมของพระรัตนตรัยเป็นอย่างนี้นะซึ่งเวลานั่งสมาธิบางทีหลวงพ่อก็บอกให้เรานึกเหมือนเรานั่งในกลางมหาธรรมกายเจดีนะหรือบางทีก็นึกธรรมกายเจดีเข้ามาอยู่ในกลางท้องเราเนาะอย่างกรณีที่เรานึกธรรมกายนึกว่าเราเข้าไปนั่งในกลางมหาธรรมกายเจดีเรานึกถึงภาพเลยนะทุกคนลองดูซิว่าในการธรรมกายเจดีย์ก็ย่อมมีองค์พระบรมพุทธเจ้าอันนี้ภาพสมมุติเนาะแล้วก็พอเราเข้าไปนั่งอยู่ในกลางเจดีย์ก็คืออยู่ในตำแหน่งตรงกลางตรงศูนย์กลางกายของพระบรมพุทธเจ้าอ่ะตัวเราก็อยู่ในกลางท้องของพระบรมพุทธเจ้าใช่ไหมนี่ตัวเราเนาะอันนี้ตัวเราพอเราเข้าไปปุ๊บเราเข้าไปอยู่ปุ๊บแล้วก็เป็นตัวเราก็มีองค์พระบรมเจ้าคลุมตัวเราแล้วในกลางพระบรมเจ้าเราก็ทราบแล้วว่ามีองค์พระองค์เล็กๆอยู่ก็คือสังฆรัตนะนั่นเองแล้วก็องค์พระบรมเจ้าก็มีดวงโดมคลุมอีกทีนึงเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่เรานึกสภาวะเราเข้าไปนั่งอยู่ในกลางเจดีย์ตรงตำแหน่งพระบรมเจ้าปุ๊บสภาวะของพระรัตนตรัยภายในก็เกิดขึ้นในความรู้สึกของเราได้ทันทีเลยนะได้ทันทีเลยนะได้ทันทีนะอันนี้เพราะธรรมกายเจดีย์ก็สื่อความให้เราได้รู้จักการปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในนะเห็นไหมนี่ภาพจำลองทั้งนั้นเลยนะนี่เป็นภาพจำลองให้เห็นว่านี่พอเราเข้าไปปุ๊บก็มีสภาวะที่พระรัตนตรัยภายในมีทั้งพระพุทธรัตนะที่คลุมตัวเราธรรมรัตนะเป็นดวงที่คลุมพุทธรัตนะอีกทีนึงแล้วก็สังฆรัตนะก็คือองค์พระองค์เล็กองค์พระละเอียดที่อยู่ที่ศูนย์กลางกายของเราด้วยของพระบรมเจ้าด้วยนะอันนี้คือสภาวะธรรมที่ธรรมกายเจดีย์เป็นถาวรวัตถุของหยาบภายนอกแต่สื่อความถึงความละเอียดคือสภาวะธรรมที่เป็นนามธรรมได้นะเพราะฉะนั้นธรรมกายเจดีย์จึงเป็นวจีสอนสั่งให้เราเข้าถึงธรรมนะเพราะฉะนั้นพวกเราเดี๋ยวฟังเพลงสักเพลงหนึ่งนะที่แทนถ้อยคำสื่อความว่าธรรมกายเจดีย์แทนวจีสอนสั่งนี้นะหลวงพี่กิตติชัยก็เปิดเพลงชื่นใจให้ฟังสักหน่อยหนึ่ง

เราก็ได้ปลื้มกับมหาธรรมกายเจดีย์แล้วนะว่าธรรมกายเจดีย์นี้เป็นเจดีย์แห่งพระรัตนตรัยที่สื่อความโดยเฉพาะพระรัตนตรัยภายในให้เราเข้าถึงธรรมนะเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในได้เป็นสิ่งที่น่าชื่นใจมากเลยที่ธรรมกายเจดีย์เกิดขึ้นในโลกใบนี้นะเหมือนมอบพระธรรมกายให้กับแผ่นดินในโลกนี้นั่นเองทีนี้ธรรมกายเจดีย์เรามามีความปลื้มต่อนะปลื้มธรรมกายเจดีย์อีกนิดหนึ่งก็คือว่าธรรมกายเจดีย์นี้เป็นเหมือนเจดีย์ที่มีลมหายใจนะเป็น living stupa นะถ้าเป็นภาษาเนาะเรียกว่าเป็นเจดีย์ที่ยังมีลมหายใจเพราะมีชีวิตอ่ะเพราะว่าธรรมกายเจดีย์นี้มีเป็นเจดีย์ที่มีผู้คนมาสั่งสมบุญมาเกิดกุศลสร้างบุญกุศลต่างๆเกิดขึ้นเรียกว่าแทบจะตลอดเวลาเลยจริงไหมตลอดเวลาเลยนะแทบจะตลอดเวลาเลยเอาเรามองดูที่ธรรมกายเจดีย์ถ้าเรานึกถึงธรรมกายเจดีย์จะเห็นว่าจะมีการบูชาด้วยอามิสบูชาของที่เป็นดอกไม้ดวงแก้วประทีปของหอมอะไรต่างๆนะเป็นการแสดงความเคารพบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์โดยสื่อสิ่งที่หามาได้ด้วยที่ควรแก่การบูชาเนาะนะหรือธรรมกายเจดีย์บางทีถ้าในงานบุญใหญ่ๆเราได้มีโอกาสบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ด้วยดวงประทีปไม่ใช่จำนวนเล็กน้อยเลยนะเป็นหมื่นๆเลยซึ่งอานิสงส์จากการบูชาพระเจดีย์บูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งธรรมกายเจดีย์เราก็ทราบแล้วว่ามีพระพุทธเจ้าแทนพระพุทธเจ้าจำนวนนับล้านแล้วเราบูชาประทีปของเราก็เป็นหมื่นๆเนี่ยอานิสงส์จะขนาดไหนนะถ้าเราไปดูในพระไตรปิฎกใช่ไหมบางองค์เอกทีปะเนาะแค่ดวงเดียวก็อานิสงส์ขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปลื้มเนาะเห็นไหมบางทีเราก็เวียนประทักษิณรอบมหาธรรมกายเจดีย์เห็นไหมก็อยู่ในกระแสของบุญอีกนะเป็นเจดีย์ที่มีชีวิตจริงๆเลยนะนอกจากเวียนประทักษิณแล้วบางคนเวียนทั้งรอบนอกรอบในนะรอบไม่ใช่รอบในรอบใกล้ๆเจดีย์ใช่ไหมแล้วบางคนเวียนรอบนี้ลองคิดดูสิโอ้โหนี่เดินรอบใหญ่นี่4กิโลเมตรนะเพราะฉะนั้นเนี่ยความศรัทธาความตั้งมั่นในใจที่มีต่อพระรัตนตรัยจะขนาดไหนเนาะบางคนก็โอ้สวดธรรมจักรนะที่มหาธรรมกายเจดีย์ซึ่งมีเสียงธรรมเสียงแห่งธรรมะคือธรรมจักรแทบจะตลอดเวลาเลยนะเราเดินไปที่นั่นเรากระแสบุญกระแสธรรมนี่เกิดขึ้นทันทีนี่ภาพนี้นี่เมื่อสมัย10กว่าปีแล้วมั้งนะนี่ภาพนี้เป็นกี่ล้านแล้วถ้าตอนนี้เราคูณไปก็แล้วกันนะไปคูณว่ากี่ล้านนะเนี่ยเราต้องนึกถึงบุญแล้วจะปลื้มนะว่าธรรมกายเจดีย์ให้บุญเราขนาดไหนบางทีก็มีการบวชพระเป็นพันเป็นหมื่นเลยใช่ไหมนี่อุบาสิกาแก้วก็ที่ตรงนี้นะ

สั่งสมบุญตักบาตรเห็นไหมมีบางช่วงมีการตักบาตรจนวนมหาศาลเลยเราก็เห็นภาพนี้ไหมล่ะเยอะมากไหมเยอะมากเลยนะเดินกันนะภาพนี้ปื้มไม่ทราบปีไหนเนี่ยจริงๆมันมีหลายตอนนะแต่นี่เอาภาพบางภาพมาเราดูสิพระเต็มไปหมดเลยนะนึกถึงบุญได้มหาธรรมกายจริงๆเป็นเจดีย์ที่มีชีวิตจริงๆนะเป็น living stupa ให้เราได้ชื่นใจในการสั่งสมบุญเห็นไหมตักบาตรทีนึงโอ้โหครั้งเดียวนึกปุ๊บก็คือบุญเชื่อมบุญมหาศาลเลยนะแล้วนอกจากนั้นยังมีวิหารคดของมหาธรรมกายเจดีย์ที่ทำให้เกิดการสั่งสมบุญอีกเยอะไปหมดเลยเห็นไหมเราจำภาพนี้ได้ไหมที่บวชสามเณรจำนวนเป็นหมื่นนะเป็นหมื่นเลยเป็นหมื่นองค์เลยนะบวชกันแล้วก็ศึกษาธรรมะกันเห็นไหมเนี่ยฝึกปฏิบัติฝึกขัดเกลานิสัยฝึกให้มีธรรมะตั้งแต่ยังเยาว์วัยเนาะเห็นไหมจะมีพระอาจารย์แป๊บเดียวมาฝึกทั้งหยาบทั้งละเอียดทั้งยูจีไฟทั้งการปฏิบัติธรรมด้วยนะอันนี้นี่นะธรรมกายเจดีย์นั่นแหละสอนศีลธรรมด้วยนะสอนศีลธรรมเรื่องโลกนี้โลกหน้ามีนรกก็มีสวรรค์ก็มีนะแล้วฝึกปฏิบัติธรรมเนี่ยตัวน้อยๆเนี่ยภาพนี้มันนานแล้วนะตอนนี้เด็กตอนนี้ก็วัยรุ่นโตแล้วนะอาจจะเข้ามหาวิทยาลัยไปแล้วนะเห็นไหมนั่งสมาธิน่ารักมากเลยอยู่ในกรดเนี่ยนะเพราะฉะนั้นภาพของธรรมกายเจดีย์ต่อไปเลยนะวันนี้เราไปแบบรวดเร็วมากเราดูสิธรรมกายเจดีย์เป็นเนื้อนาบุญที่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนเราดูดิทำให้เราได้สร้างบุญมากขนาดไหนที่หนึ่งเจดีย์นี้ถ้าเราได้สร้างเองเราก็ปลื้มแล้วใช่ไหมแต่ถ้ามาไม่ทันในการสร้างอนุโมทนากับผู้สร้างก็ได้บุญอีกเจดีย์นี้อายุยืนยาวเป็นพันปีเพราะฉะนั้นต้องมีการบำรุงรักษาปฏิสังขรณ์สังขรณ์อย่างแน่นอนแล้วก็เอาบุญนี้ไปแล้วก็เจดีย์ยังอยู่ก็บูชาสักการะท่านสักการะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผ่านมหาธรรมกายเจดีย์หรือนั่งอยู่ตรงนี้เฉยๆอยู่ที่บ้านหรือที่ไหนในโลกเนี่ยข้อแค่ระลึกนึกถึงธรรมกายเจดีย์บ่อยๆได้บุญไหมได้บุญแล้วแค่ระลึกนึกถึงเนี่ยเราลองนึกถึงบันทึกเจดีย์ปุ๊บโอ้โหพระมาเป็นล้านเลยใช่ไหมบางคนบอกว่าฉันเดินไปที่ไหนก็เหมือนเจดีย์ครอบตัวอยู่เพราะฉะนั้นเดินไปที่ไหนก็มีองค์มีพระนับล้านคุ้มครองนะเพราะฉะนั้นก็คือเป็นการระลึกนึกถึงและที่สำคัญก็คืออันที่6เนี่ยนึกน้อมธรรมกายเจดีย์เป็นผังของการวางใจหรือเป็นนิมิตในการปฏิบัติธรรมซึ่งธรรมกายเจดีย์สื่อความถึงพระรัตนตรัยภายในเมื่อกี้ที่พระอาจารย์ได้กล่าวไว้ตอนต้นมีทั้งพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะอยู่ในตัวเป็นสภาวะธรรมได้เลยโดยการนึกเข้าไปนั่งในกลางเจดีย์หรือเอาเจดีย์เข้ามาอยู่ในกลางท้องเราสภาวะของพระรัตนตรัยภายในก็เกิดขึ้นด้วยความรู้สึกของเราจริงๆเลยนะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่หลวงพี่พระอาจารย์ก็มาทำให้เราได้ปลื้มถึงมหาธรรมกายเจดีย์กันในวันนี้เนาะก็ขอสรุปตรงนี้เลยด้วยบทกลอนแล้วกันนะท่านๆด้วยความปลื้มธรรมกายเจดีย์นี้ล้ำค่าชนนับล้านสถาปนาหน้าเลื่อมใสเป็นเจดีย์แห่งพระรัตนตรัยน้อมนบไหว้ได้กุศลผลทวีที่งามเด่นคือโดมทองผ่องพิสุทธล้วนพระพุทธปฏิมาล้ำราศีประทับนั่งเรียงรายรอบเจดีย์ปิ่นมณีรัตนพระธรรมกาย 300,000 องค์ปางดำรงสมาธิเป็นสิริเลิศมงคลชนทั้งหลายจารึกนามตามผู้สร้างท่วนทุกรายบุญมากมายอานิสงส์ส่งตอบแทนภายในโค้งทองงามอารามนี้พระปฏิมามากมีถึง 700,000 รวมล้านองค์ทรงคุณใหญ่ไร้พรมแดนจิตแนบแน่นในพระพุทธสุดบรรยายณแกนกลางองค์สูงเด่นเป็นสง่าเลิศบุญญาบารมีรังสีฉายคือบรมพุทธเจ้าเฮินพราวพรายงามวรกายมหาบุรุษสุดมงคลโดมทรงกลมแทนดวงธรรมสุขสว่างน้อมนึกวางกลางใจไม่ฉงนเป็นนิมิตนำจิตนิ่งทิ้งกังวลบันดาลผลสมาธิมั่นบรรลุธรรมนะอันนี้ก็ฝากไว้ว่าเรามาปลื้มกับธรรมกายเจดีย์มีอีกหลายมิติเลยนะในวันนี้เวลาสั้นๆก็ปลื้มเพียงแค่นี้นะปลื้มเพียงแค่นี้ในเรื่องของโดยเฉพาะหวังว่าวันนี้เอาธรรมกายเจดีย์มาให้เราได้ระลึกนึกถึงในมิติของการปฏิบัติธรรมด้วยเพื่อการเข้าถึงธรรมเนาะซึ่งวัดพระธรรมกายของเราหลวงพ่อท่านก็บอกว่าเราต้องอย่างเป็นพระเนี่ย

0: หลวงพ่อให้อุบาทไว้ว่าต้องมีทั้ง3ปใช่ไหมปปริยัติปปฏิบัติปปฏิเวทและท่านแถมอีกนะเทศนาต่างๆอีกนะโดยเฉพาะ3ปนะเมื่อกี้พูดถึงเรื่องการปฏิบัติผ่านสื่อผ่านธรรมกายจะดีที่สื่อความให้เราเข้าถึงธรรมไปแล้วแต่วันนี้เดี๋ยวจะมีโอวาทในโอวาทของเรียกว่าทบทวนโอวาทของหลวงพ่อธรรมชโยนะซึ่งจะถ่ายทอดเรื่องราวอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราต้องมาติดตามดูนะติดตามดูว่าวันนี้หลวงพ่อมีโอวาทอะไรมาให้พวกเราก็คงจะเกี่ยวกับเรื่องของปริยัติคราวนี้นะในเรื่องของพระบาลีนี่แหละนะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวพวกเราทุกๆคนเดี๋ยวตั้งใจได้ฟังสิ่งที่มีคุณค่าจากคุณครูแม่ใหญ่กันนะเชิญเลยเนาะ
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วครับ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วครับ
1: ใครยิ้มขอให้รวย
2: สา

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทารานิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที่
1: ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ค่ะ
1: ได้ทำ
0: ทำไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้ะทำไม่ได้เพราะไม่ได้ทำนะ

0: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็ต้อง
1: ว่าตามการกล่าว
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: พักกลางทางที่
1: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สร้างสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แม้แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุไข
0: เพื่อที่ว่าบุญนี้
1: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
0: ที่จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
0: ได้ดีกว่าชาตินี
1: ้มากมายนะ
0: เช่นอุดมไปด้วย
1: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
0: เหมือน
1: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
0: ไปทุกภพทุกชาติ
1: ราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
0: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามกันครับ
0: ว่าอย่างไรก็ต้องว่าตามกันนะจ๊ะเรามาว่าคาถารวยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
1: 072 money money moneyMoney, money, money, money, money, money.
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สา

0: วันนี้เรามาว่าคาถาที่รวยกว่าเศรษฐีนะจ๊ะ
1: ครับ
0: เรียกว่าคาถาส่วนถีกันจ้า
1: 072ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให
0: ้ให้อย่างเดียวนี่เนาะ
1: ครับ
0: ทำอย่างนี้ละจ้าเราก็จะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐี
1: สาธ
0: ุเพราะว่าเราจะเป็นส่วนถี
1: สาธ
0: ุรวยไปทุกชาติเลยนะจ้าขอให้พระทุกรูปบวชให้ได้ทุกกายเลยนะจ้า
1: สาธ
0: ุแล้วก็ลูกทุกๆคนก็ให้เข้าถึงพระในตัวทุกกายทุกคนเลยนะจ๊ะ
1: สาธุ

0: โอ้วันนี้วันอัศจรรย์เจ้า
1: คร
0: ับ พอมีครูสอนพระบาลี
1: อ๋อ
0: แล้วว่าที่พระเจ้าข้ามาเข้าโรงเรียนกันเยอะหมดเลยโอ้วันนี้ปลื้มมาก
1: คร
0: ับ หลวงพ่อปลื้มใจมากที่เห็นว่าที่พระเจ้าข้าอยู่เขาบอกเต็มห้อง
1: เต็มห้องใช่ครับว่าที่เต็มห้อง

0: ว่าที
1: ่เอาว่าที่ด้วยไหนว่าที่ดูสิปลื้มใจเลยที่ได้เห็นว่าที่พระพุทธเจ้าอยู่กันเต็มห้องอย่างนี้เนาะสอบครั้งนี้นะจ๊ะขอให้สอบผ่านทุกรูปทุกคนยกชั้นกันให้หมดด้วยจ๊ะเอาปอทอเก้ามาถวายกลุ่มใหญ่เนาะส่งเท่าไหร่ก็ต้องได้เท่านั้นนี่นายยกชั้นให้ลานจักรวาลเลยนะจ๊ะได้ยินชั้นพระเจ้าเมื่อกี้ว่าไงยกชั้นให้ยกชั้นให
0: ้ลั่นจักรวาล
1: ยกชั้นให
0: ้ลั่นจักรวาล
1: แล้วพ่อจะยิงข่าวมาว่าบางวัดเขาเรียนบาลีกันทั้งวันทั้งคืนตื่นมาก็เรียนเรียนไปทั้งวันเลิกกันตีหนึ่งทุกคืนเป็นไปได้ป่ะเจ้าเนี่ย
0: เป็นไปได้
1: โอ้ถ้าได้ไงก็สนุกแน่มีฝั่งรักษาแชมป์กับฝั่งทวงแชมป์คืนไม่ทราบว่าเราอยู่ฝั่งไหน
0: ตอนนี้อยู่ฝั่งทวงแชมป
1: ์เขาเอาจริงเราก็ต้อง
0: เอาจริง
1: เขาเอาจริงเราก็ต้อง
0: เอาจริง
1: เขาเอาจริง
0: เราก็ต้องเอาจริง
1: รับโอกาสให้สำนักเรียนอื่นมีกำลังใจในการเรียนพระบาลีกันมาหลายปีแล้วนะใหญ่นานกว่านี้นะถึงเวลาที่เราจะต้อง
0: ให้ลั่นจักรวาล
1: ทวงแชมป์คืนนะพระผู้ใหญ่ในวงการสงฆ์เนี่ยท่านก็เอ๊ะทำไมวัดเราเป็นงี้จริงเหรอเนี่ยท่านก็เอาใจช่วยนะจ๊ะยังไม่ถึงเอาปัจจัยช่วยเลยจ๊ะเอาใจช่วยอยากเห็นวัดพระธรรมกายกลับมาเป็นแชมป์พระบาลีแล้วซึ่งที่สอบป่ะเนี่ยซึ่งนี้ก็สอบเหรอ
0: ที่สอบครับบาลีศึกษาคร
1: ับแล้วได้เขาบ้างไหม
0: ได
1: ้ไหนใครได้ยกมือขึ้นนี่จ๊ะเนี่ยแชมป์จนเคยเนี่ยไม่แชมป์เริ่มคุ้นเคยเราหนึ่งไม่เอานะไม่แชมป์เริ่มคุ้นเคยไม่เอาไม่เอาไม่เอามันต้องอยู่ในระดับแชมป์จนรู้สึกเฉยเฉยเนี่ยจะเฉยเฉยนานนึงนะเนี่ยเขาก็เลยชิงแชมป์ไปเนี่ยไม่ได้เนี่ยพอจะเอาแชมป์มาได้มันสิยากมากนะลุงนะเพราะฉะนั้นต้องไปเอาแชมป์คืนมาแล้วก็รักษาแชมป์ให้ดีปีนี้ทวงแชมป์คืนปีหน้ารักษาแชมป์ไว
0: ้
1: นี่นะไหนเมื่อกี้พูดว่าไง
0: ป
1: ี
0: นี้ทวงแชมป์คืนปีหน้ารักษาแชมป์ไว
1: ้ปีต่อไปก็ต้องรักษาแชมป
0: ์ปีต่อไปก็ต้องรักษาแชมป
1: ์วัดพระธรรมกายต้องรักษาแชมป์ไว้ได้สักร้อยปี
0: ร้อยปี
1: เกินร้อยปีแล้วค่อยมาว่ากันใหม่

0: ไหนลองทบทวนนี้ตั้งเป็นแชมป์อย่างน้อย
1: สักร้อยปี
0: ตั้งเป็นแชมป์อย่างน้อย
1: สักร้อยปี
0: ตั้งเป็นแชมป์อย่างน้อย
1: สักร้อยปี
0: โอ้ภาษาบาลีไม่ได้มีอะไรซิกแซกความรู้ก็อยู่ในตำราแล้วก็ไปดูตำราเอาข้อสอบก็ไม่ได้มีอะไรใหม
2: ่
0: นี่นะแล้วก็ไม่ได้แตกต่างจากในตำราดังนั้นไปดูในตำราเดี๋ยวก็ได้หนุนแต่เราต้องรู้วิธีจะทำให้เป็นแชมป์นั่นก็คือไม่ยากอะไรเลยเนี่ยจ้ะแค่ดูอ่ะว่าตามแค่ดูท่องให้จำ
1: ถ
0: ึงเวลาสอบ
1: ทำให้ได
0: ้ห้ามตก
1: ก
0: ็จบแล้วให้เราดูหนังสือบาลีเป็นปกติเหมือนกับการหายใจหายใจนี่เราไม่ต้องตั้งใจหายเลยนี่มันหายเองนี่เนาะเราไม่ต้องตั้งใจไปคิดว่าเดี๋ยวเรากำลังจะหายใจเพราะไม่ว่าเราจะหลับตาลืมตาหรือพักผ่อนเราก็ยังหายใจตลอดแล้วก็ไม่ได้ห้ามไปดูอย่างอื่นนอกจากพระบาลีนี่จ้ะเหมือนเราหายใจไหมเราดูอะไรเราก็หายใจนี่จ้ะเพราะนั้นสอบพระบาลีก็เหมือนกันต้องสอบให้ผ่านก่อนแล้วก็ไปดูอย่างอื่นไม่ห้ามดูต้องผ่านก่อนก็ไม่มีอะไรซับซ้อนพระบาลีไม่ใช่สิ่งที่ยากเย็นแสนเข็ญมันแค่สองเข็ญมันนั่นเองนี่นะแค่นั้นเองประโยชน์ที่ความยากมีอะไรแค่ต้องดูจำแล้วก็ทำให้ได้แค่นี้เองดูจำทำให้ได้ดูจำทำให้ได้ดู
1: ทำให้ได้
0: เดี๋ยวเราก็ได้ปตท.9เต็มวัดแล้วเราจะได้แชมป์ด้วยหลับตาเรียนหยุดใจลืมตาเมื่อไหร่ก็เรียนพระบาลีหลับตา
1: เรียนหยุดใจ
0: ลืมตาเมื่อไหร
1: ่เรียนพระบาลี
0: หลับตา
1: เรียนหยุดใจ
0: ลืมตาเมื่อไหร
1: ่เรียนพระบาลี
0: หลับตา
1: เรียนหยุดใจ
0: ลืมตาเมื่อไหร
1: ่เรียนพระบาลี
0: นี่นะจ๊ะเมื่อหลับตาดูพระภายใน
1: เมื่อหลับตาดูพระภายใน
0: ลืมตาเมื่อไหร่ก็ดูพระบาลี
1: ลืมตาเมื่อไหร่ก็ดูพระบาลี
0: อย่างนี้ก็สอบได้แล้วเห็นไหมจ๊ะศูนย์สาขาส่งเสริมศิลปธรรมจังหวัดปีนี้ส่งกันมาเยอะนะจ๊ะนี่อยากให้ส่งมาสอบในนามวัดพระธรรมกายเราจะมาสร้างบรรยากาศความเป็นประวัติศาสตร์แชมป์ร่วมกันส่งสอบร้อยต้องได
1: ้ร้อย
0: ส่งสอบพันต้องได
1: ้พัน
0: ไม่จ้ะง่ายนิดเดียวส่งเท่าไหร่
1: ได้เท่านั้น
0: แค่นี้เอง
1: นี
0: ่นี่แค่นี้ก็ลั่นจักรวาลแล้วแล้วตอนนี้พระลูกชายที่ยังไม่ได้เป็นพระมหาเนี่ยมีกี่องค์นะไม่เป็นไรเดี๋ยวได้หมดเดี๋ยวลูกประสบปฏิการมีพัดกันครบหรือยังจ๊ะถ้ายังไม่มีก็ต้องรีบแล้วนะเดี๋ยวจะบอกข่าวสำคัญในเดียวอีก2 ปีข้างหน้านะจ๊ะนี่ตั้งใจฟัง

สิจ้าถ้าสมัครเรียนตอนนี้ก็สอบผ่านทุกปีไม่ให้ตกเลยนี่เหรอโอ้ยอย่างน้อยสองปีหน้าก็จะมีพัดประโยคสามติดมือกันทุกคนเราจะเป็นมหาปริญญาได้ก็ต้องไปเรียนก่อนนะจ๊ะอาคารพระผู้ปราบมารเนี่ยหรือตึกสงฆ์มีกี่ตึกนะไปสมัครครบทุกตึกเรียงตึกหนึ่งสมัครเรียงจ้ะเงียบตึกสองเงียบตึกสามล่ะเงียบสายอบรมในวัดเรามีกี่แห่งจ้ะเยอะสมัครครบหรือยังจ้ะเงียบเพราะลูกชายหลวงพ่อทุกองสมัครหรือยังจ๊ะเงียบการเรียนพระบาลีไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะจ๊ะเดี๋ยวนี้มีทั้งแบบเรียนในห้องเรียนผ่านออนไลน์จะเดินทางนั่งรถหรือทำภารกิจอื่นก็เรียนได้เอาเวลาที่ปล่อยผ่านไปมาเก็บอริยทรัพย์กันดีกว่านะจ๊ะวาสุปัสสิกาก็ต้องเรียนเพราะนี่คืออริยทรัพย์ที่จะติดตัวข้ามภพข้ามชาติได้นะจ๊ะใครได้เรียนพระบาลีจะมีทรัพย์ยิ่งกว่ามหาเศรษฐีระดับโลกนี่จ้ะอย่าไปกลัวรวยยอมรวยเสียดีเนาะเพราะนั่นเป็นเพียงโลกิยทรัพย์ที่จะวนเวียนอยู่ในวัฏฏะแต่เรารวยกว่าเพราะเราเป็นอริยทรัพย์ที่นำไปสู่ความหลุดพ้นโดยนั้นให้มาสมัครเลยเนี่ยจ้ะแต่สมัครแล้วต้องเรียนนี่เนาะไม่ใช่ให้เครียดให้เรียนเรียนแล้วก็ต้องสอบไม่สอบก็ไม่ได้สอบแล้วก็ต้องเอาให้ได้ห้ามตกอยากจะฝากไว้อีกเรื่องหนึ่งคือการทำหน้าที่เป็นครูพระบาลีนะจ๊ะในใครทำหน้าที่ตรงนี้จ๊ะโอ้ยเยอะแยะขนาดนี้เหรออุ๊ยสาสาธุสาธุถือว่าเป็นภารกิจของผู้มีหัวใจพระบรมโพธิสัตว์เลยนะจ๊ะที่ทำหน้าที่เป็นครูสอนพระบาลีนี่เพราะการเรียนพระตัวเองก็ได้บุญแต่การเป็นครูพระบาลีได้สอนคนอื่นด้วยก็จะได้บารมียิ่งยิ่งขึ้นไปอีกนะจ๊ะเมื่อเราสอบได้ปฐมกาลแล้วก็ให้กลับมาสอนมาสอนนะไหนใครได้ปฐมกาลแล้วให้กลับมาสอนมาสร้างปฐมกาลรุ่นต่อๆไปด้วยและช่วยสอนจนกว่าจะสอบได้แชมป์นี่นะจ๊ะถ้าไม่ได้แชมป์ให้โทษพระอาจารย์ต้องให้ได้แชมป์จะได้ช่วยกันสร้างนักเรียนบาลีรุ่นแล้วรุ่นเล่านี่นะจ๊ะเพื่อช่วยกันรักษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้คงอยู่ยั่งยืนยาวนานสืบต่อไปนะจ๊ะ

นี่เป็นงานพระศาสนาที่สำคัญนะจ๊ะนี่จ้ะเรามาช่วยกันสร้างคนสร้างพระสร้างเนนสร้างบ่อทองเก่าให้มีอย่างน้อยเป็นพันๆรูปให้มีอย่างน้อยเป็นพันๆรูปอย่าให้ความเป็นบ่อทองเก่าสิ้นสุดที่ตัวเราเราต้องส่งต่อไปเรื่อยๆให้เป็นบ่อทองเก่าให้นำทุกคนเลยถ้าได้แบบนี้ก็หลวงพ่อเนี่ยปลื้มปลื้มมากๆเลยจ้ะเมื่อได้ปัจจก้าภายนอกแล้วเราก็จะได้มาเรียนปัจจก้าภายในกันต่อคือมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งนี่เนาะสอบผ่านก้าวนอกจากความเพียรแล้วก็ต้องสอบผ่านก้าวในด้วยใจหยุดแล้วก้าวในนี้สำเร็จได้ด้วยการหยุดนิ่งเท่านั้นเราจะมีก้าวนอกและก้าวในจ้านี่

0: วันนี้ก็เป็นเรื่องราวพระมหาวัดพระธรรมกายผู้มุ่งสู่พ.ท.9เนี่ยจ้ะตอนวัดพระธรรมกายมาถวายหลวงพ่อที่เคารพรักที่สุด
1: สาธุ

0: กราบนมัสการหลวงพ่อที่เคารพรักอย่างสูงครับพระมหาโนบุยักขะชโยทาคาสินา
1: สาธุ
0: หลวงพ่อครับผมเป็นลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นเติบโตที่จังหวัดคานากาวะที่ญี่ปุ่นนี่จ้ะใส่ญี่ปุ่นนี่ยากไหมเนี่ยอายินุมะโตะนะฮิตาชิโตโยเปโตโยต้าโอ้นี่เนาะอย่างนี้พอพูดได้นะนี่จะประมาณโมจักะโตโยทากาสินานี่จ้ะพอจบป.6ลูกกับวินอยากญี่ปุ่นกลับไทยประเดี๋ยวมันเส้นทางนักบวชอยากเต็มตัวอ๋อเป็นลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นนะโดยแม่คุณแม่บุญนาบุญสนับสนุนเนาะจดเริ่มตอนนี้ทำให้ลูกมุ่งมั่นเรียนบาลีไม่ใช่เพราะชื่อเสียงหรืออื่นใดแต่เป็นเพราะความปีติทุกครั้งที่ได้ศึกษาพระธรรมคำสอนทั้งเดิมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งเรียนก็ยิ่งซาบซึ้งจึงตั้งใจว่าจะตั้งคว้าปอทอ9มาให้ได
1: ้
0: สาธุโอ้สุดยอดนะหัวใจยิ่งใหญ่มโนปณิธานก็เยี่ยมมากแต่อุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดของลูกนี่เนาะไม่ใช่ข้อสอบบาลีอาจจะเป็นกำแพงภาษาเพราะในช่วง 3-4 ปีแรกลูกต้องเรียนพร้อมกันถึง2ภาษาคือเรียนภาษาไทยและภาษาบาลีขณะที่เพื่อนเรียนบาลีลูกยังต้องแปลภาษาไทยในใจไปด้วยอ่านก็อยากฟังก็อยากเขียนก็อยากแต่ลูกไม่ยอมแพ้ใช้หลักกัลยาณมิตรเข้าไปผูกมิตรกับเพื่อนๆที่เก่งภาษาไทยและบาลีไม่ค่อยเอาใจก็ถามไม่รู้ก็เรียนเพิ่มจึงค่อยทลายกำแพงนั้นลงได้

0: โอ้ไม่ธรรมดาหรือต้องขยันกับเพื่อนๆสองเท่าต้องเรียนทั้งภาษาไทยและภาษาบาลีพร้อมกันครับโอ้สุดยอด
1: สา
0: ธุโอ้จากอายินุโมโตะนะนิตาชิโตโยเปโตโยต้าเนี่ยรอบต่อไปบอกใครก็รู้จักองค์นี
1: ้
0: ชื่อเสียงดังดังนี่จะถ้าสตางค์เยอะมาถวายซะกระผมพระมหาถาปนาวุฒิถาวรชโยเอ๊ะทำไมโ
1: หอาจารย์ขีปนาวุฒิคร
0: ับอ๋อรู้จักเหรอใช่เหรอองค์เดียวกันเหรอ
1: องค์เดียวกันคร
0: ับดูแล้วกันเหมือนกันหรือเปล่าเนี่ยไม่โตขึ้นหล่อวะเนี่ยโอเคอะแล้วพ่อครับย้อนไปตอนอายุ10ขวบผมมีความคิดหนึ่งที่ชัดเจนมากคืออยากออกบวชจนกระทั่งปี2545พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายมาจัดบทสำเนาภาคฤดูร้อนที่ยะลาและเอ่ยปากชวนผมให้อยู่บวชเรียนต่อลึกๆ ก็แอบคิดขำๆเหมือนล็อกกิ๊กว่าท่านคงเห็นแววซุปตาในตัวผมมั้งครับแต่ไม่รู้เพราะอะไรผมก็ตอบตกลงทันทีทั้งที่ยังไม่ได้ขออนุญาตโยมพ่อโยมแม่เลยแล้วตอนนี้ขออย่างไ
1: รอนุญาตเรียบร้อยคร
0: ับ เรียบร้อยนะเราก็ว่าหัวใจดวงนี้เฝ้ารอคำชวนนี้มานานแสนนาน
1: oh.
0: พอมาบวชได้ปีแรกผมก็ได้รับการคัดเลือกกล่าวสุนทรพจน์ระดับโลก ในงานมุทิตาปริญญาธรรม9เลยครับ และผมก็ได้รับความเมตตาอย่างท่วมท้นจากหลวงพ่อมาโดยตลอด ทำให้ทั้ง4ห้องหัวใจของผม มันจุดเต็มไปด้วยความรัก ที่ผมมีต่อหลวงพ่อครับ

0: ตอนแรกผมก็ถอดใจอย่าเพิ่งถอดกายนะไม่ไปต่อแล้วถอดใจว่าจะไม่ไปต่อแล้วแต่ผมก็มานึกถึงว่าผมเคยรับปากหลวงพ่อว่าจะเอาปท.9มาให้ได
1: ้
0: นี่เนาะเออดีจังเลยยังจำคำมั่นสัญญาได้หลวงพ่อครับผมจะคว้าปท.9มาถวายหลวงพ่อให้ได้ครับเพราะสัจจะนั่นเองผมจึงถอยไม่ได้แม้จะเจอความผิดหวังช้ำชอกมากเพียงใดก็ต้องอาศัยขันตินี่ทั้งกัดฟันสู
1: ้
0: นี่นะพอเจ็บฟันก็ไม่กัดต่อเนี่ยแต่ก็สู
1: ้
0: ลุกขึ้นใหม่ครั้งแล้วครั้งเล่าง่ายๆคือแม้ล้มก็ลุก

0: แม้จะเจอความผิดหวังมากเพียงใดก็ไม่ได้ผิดหวังนะแต่ยังไม่สมหวังเท่านั้นก็ต้องอาศัยขันติขัดฟันสู้ลุกขึ้นใหม่ครั้งแล้วครั้งเล่าหลวงพ่อครับตลอด24ปีที่ผ่านมาไม่มีวันไหนเลยที่ภาพของหลวงพ่อเจริญหายไปจากใจผม
1: โอ้
0: ใครจะมาไม่เข้าใจวัดไม่เข้าใจหลวงพ่ออย่างไรตัวข้าผมจะเป็นหัวหน้าพร้อมลุยด้วยการไปอธิบายแก้ต่างทำความเข้าใจให้เขาทันทีนี่โอ้พระมหาขีปนาวุธนี่สุดยอดเลยหลวงพ่อครับว่าบนโลกใบนี้จะมีคนรักหลวงพ่อมากแค่ไหนผมก็จะเป็นหนึ่งในนั้นเสมอ
2: ว้าว
0: แล้วหากวันหนึ่งเหลือเพียงคนเดียวที่ยังรักหลวงพ่ออยู่หลวงพ่อครับผมขอเป็นคนนั้นครับโ

0: 我来啊，对。啊，哦，我们搞不过那里呢。你录到白的，什么呢？คณะเทพจะเวงศักดิ์โสภาคนายกมือสิจ๊ะไอ้คุณคุณ
1: คุณครูเพิ่มปูนครับ
0: ใช่ไ
1: หมเพิ่มปูนโรงเรียนรูปบา
0: เออเนาะ
1: ใช่ครับ
0: คล้ายๆเนี่ยสำนักเพิ่มปูนว่าที่นักหลวงครับโอ้โห

0: เหมือนไหมมีละไม้ไหม
1: เมื่ออะไรครับ
0: หลวงพ่อครับผมสามเณรเพิ่มพูนหนึ่งในนักรบพระบาลีที่ไม่ได้ฝันอยากเป็นบริญตามมาตั้งแต่เด็กหรอกนะครับแต่ว่าทุกปิดเทอมผมจะมาบวชสามเณรที่วัดทุกปีจนกระทั่งวันที่ผมสอบติดม.1วันแรกผมไปมอบตัวที่โรงเรียนได้เจอเพื่อนใหม่ๆแทนที่จะรู้สึกสนุกแต่ผมกลับรู้สึกว่าที่นี่วุ่นวายจังหนอดูวิญญาณนักบวชมาแล้ววันนั้นผมกลับบ้านมาร้องไห้ร้องไห้เลยเจอที่วุ่นวายแล้วก็ตัดสินใจเขาทิ้งการเรียนทางโลกแล้วก็มาโปรดเรียนเป็นสามเณรหนูแก้วเรียนธรรมทันทีนี่บารมีเก่าบุญเก่าส่งผลมาเนาะไหนดูหน้าอีกนิดนึงไหนขอดูหน้าอีกหน่อยโอ้โหโอเคแล้วจากวันนั้นถึงวันนี้ผมก็สามารถสอบผ่านทุกปีไม่เคยสอบตกเลยแม้แต่ปีเดียวครับเดี๋ยวจะถามนักเรียนว่าองค์ไหนนี่นะ
1: องค์ที่สอง
0: องค์ไหนจ๊ะทำไมเก่งยังไงใช่ไหม
1: ใช่คร
0: ับ หลวงพ่อครับผมและเพื่อนกราบขอพรหลวงพ่อให้สำเร็จด้วยนะครับโอ้ผมจะตั้งใจนำมาถวายหลวงพ่อให้ได้ครับสำเร็จที่จ๊ะจงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จ

0: เรื่องต่อไปพระมหาธนกรคุตตชโยไหนยกมือไหนสิจ๊ะองค์ไหนนี่องค์นี้เนาะดูรูปสินี่ใหญ่ไหม
1: ใหญ
0: ่ครับแล้วพ่อครับลูกยึดประโยคหนึ่งเป็นอาวุธประจำใจที่หลวงพ่อเคยให้ไว้มาตลอดว่าบาลีนั้นไม่กลัวคนเก่งแต่กลัวคนขยันนี่จ้ะจึงฝืนใจตัวเองลุกขึ้นสู้กับความขี้เกียจข้างแง่ข้างเล่าเออสุดยอดยังพ่อยังแม่ลูกเป็นผู้นำบุญพาลูกกับว่าตั้งแต่เด็กลูกชวนเพื่อนรุ่นเดียวกันมารวม4คนมาสมัครบทสำเนียงโครงการหน่อแก้วปริยธรรมผมพยายามตั้งใจสอบพระบาลีให้ผ่านมาเรื่อยๆจนกระทั่งพอผมสอบผ่านประโยค6โยมพ่อก็เสียชีวิตโอ้ท่านเคยบอกเอาไว้ว่าขอถวายตัวลูกให้กับหลวงพ่อให้ลูกอยู่วัดกับหลวงพ่อตลอดชีวิตนะ
1: สา
0: ธุจ้ะพ่อครับผมจะคว้าปทก้ามาให้ได้ครับนี่ปทก้าตัวใหญ่เนาะก็ต้องย่อให้เล็กลงกว่านี้หน่อยตัวใหญ่เนาะย่อลงมานะลุงเนาะเราต่อไปสำเนียงกิตติพศวสีพ่อครับผมยังไม่เคยได้พบหลวงพ่อเลยครับแต่ทำไมเนี่ยรู้สึกรักหลวงพ่อมากมากอยากฟังทุกๆถ้อยคำสอนจากหลวงพ่อที่พระอาจารย์จะนำมาถ่ายทอดต่อวันนี้ก่อนผมจะได้เข้ามาในโรงเรียนอนุบาลผมพาเพื่อนๆน้องๆสามเณรทุกรูปมาขอทบทวนศีลกับพระพี่เลี้ยงเราพอผมอยากมีบริสุทธิ์มากๆเวลาได้กราบหลวงพ่อครับ
1: ส
0: าธุจ้าลูกสุดท้ายในวันนี้นะจ๊ะ
1: ค
0: ือพระมหาจิรายุโพธิชโยครูพระบาลีจบปทเก้าจ้าให้ยกมือหน่อยสิจ้าครูพระบาลีหัวใจพระบรมโพธิสัตว์ครับ

พ่อครับจุดเริ่มเลยทำให้ลูกมาเป็นครูสอนพระบาลีเกิดขึ้นช่วงที่กำลังรอผลสอบประโยคเก้าลูกเวียนประทักษิณที่พระมหาธรรมกาเจดีทุกวันและทุกครั้งก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าการจบประโยคเก้าของลูกจะเกิดประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาขอให้ลูกสอบผ่านในปีนี้เถิดพอผลสอบออกมาว่าลูกสอบได้แต่เขากลับเรียนหลวงพ่อสบายใจได้ครับไม่ใช่เรื่องฟลุกเพราะตอนสอบลูกก็ทำได้จริงๆเพียงแค่ขอเจดีย์ขอหลวงปู่ไว้เพื่อความชัวร์เท่านั้นเองก็มีเหตุผลหลังจบประโยคก้าลูกก็เข้าสู่สนามรบอีกแบบหนึ่งคือสนามรบแห่งการสร้างนักรบบาลีเริ่มสอนแต่ประโยค1 2จนมาถึงประโยค6ในปีที่หลวงพ่อเมตตามอบภารกิจทวงแชมป์บาลีทวงแชมป์คืนนี้อาจารย์พวกเราทีมครูพระบาลีโดยมีพระมหาด็อกเตอร์สวิทธมิกะมุนิเป็นแม่ทัพใหญ่สาธุคอยส่งโอวาทแม่ทัพใหญ่ทำยังไงเนี่ยถึงตั้งธงย้ำบริคุณแม่ทัพใหญ่ทำไงไหนก็ไม่รู้ฮะเลยมาถึงยุคทวงแชมป์บาลีพวกเราทีมครูพระบาลีโดยมีพระมหาดร.สวิทธมิกะมุนิเป็นแม่ทัพใหญ่คอยส่งอวาทและกำลังใจจากหลวงพ่อมาให้ตลอดว่าเจอกันที่ไหนรองฉันอ่องปานะทางเดินหรือแม้แต่ในไลน์ถ้าพวกเรารู้สึกเหมือนมีพ่อคอยกำลังใจอยู่ข้างตลอดเวลาบางวันลูกสอนบาลีแต่เช้าถึงเที่ยงคืน

0: เสียงหายนะครับแต่กำลังใจไม่เคยหายเพราะพอนึกถึงเป้าหมายที่หลวงพ่อบอกพ่อใจก็ฮึกเหิมขึ้นมาทันทีทีนี้เปลือยสุดคือลูกพระลูกในลูกอุบาสิกาสู้กันสุดหัวใจลูกไหนเข้าห้องเรียนไม่ได้ก็เรียนย้อนหลังบางท่านอยู่อเมริกาตั้งแต่ตีสามตีสี่มาเรียนบินมาเลยเหรอบางคนประชุมก็ยังแอบเปิดซูมก็เรียนบาลีทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันคืออยากทำให้ดีที่สุดเพื่อบูชาธรรมหลวงพ่อนี่จ้าสาธุจ้าและผลลัพธ์ที่ตามเพื่อกระปุ้มใจที่สุดก็มาถึงครับชั้นประโยค6ตอบได้ยกชั้นครับยกชั้นครับยกชั้นในห้องเรียนที่ศิลูกสอนเลยครับสุดยอดเลยเก่งมากสุดยอดครูสอนภาษาบาลีเลยเนาะประโยค6ตอบได้เองว่าปลื้มแล้วแต่เห็นคนอื่นตอบได้ปลื้มยิ่งกว่าครับความภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตลูกไม่ใช่การเป็นปตท.9อ้าวแล้วกัน
1: มีมากกว่าน
0: ั้นอ๋อยังมีมากกว่านี้เนอะแต่คือการได้เกิดมาเป็นลูกหลวงพ่อครับหลวงพ่อครับลูกขอสารภาพจากใจเลยครับว่าพวกเราลูกไม่ค่อยจะพูดอะไรต่อ
1: รักหลวงพ่อ
0: แต่ละทีมเดียวกันหนึ่ง

0: ฝันในฝันเคสตัดดี้ตอนเป็นแชมป์มวยได้ด้วยเหตุใด
1: ครับผมเองเคยชกมวยมาตั้งแต่เรียนอยู่ชั้นป.6โดยขึ้นชกครั้งแรกได้ค่าตัว60บาทตอนนั้นน้ำหนัก33กิโลจากนั้นก็ชกมวยเรื่อยมาโดยออกจากบ้านมาอยู่ค่ายมวยหัวหน้าค่ายก็จะพาตระเวนไปเปรียบมวยตามงานวัดต่างๆแล้วก็ขึ้นชกอยู่เป็นประจำซึ่งผลการชกจะชนะเป็นส่วนใหญ่จนกระทั่งไม่มีคู่ชกแล้วหัวหน้าค่ายจึงส่งเข้ามาชกที่กรุงเทพแต่ไปอยู่ค่ายมวยที่จังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นค่ายใหญ่มีทั้งมวยระดับแชมป์หลายคนโดยขึ้นชกที่เวทีมวยรังสิตอ้อมน้อยและลุมพินีเมื่อมาอยู่ที่ค่ายมวยใหญ่ต้องซ้อมทุกวันและถ้ามีรายการชกจะซ้อมหนักยิ่งขึ้นโดยจะเตะเป้า5ยกเตะกระสอบ3ยกซ้อมเป้า30นาทีลงนวม3ยกเล่นกล้ามท้องและกายบริหารต่างๆรวมเวลาซ้อมทั้งเช้าเย็นวันละ6ชั่วโมงนี่ท่านนั่งธรรมะวันละ6ชั่วโมงวันนี้เป็นพระอรหันต์ไปแล้วเลยก่อนมาชกประมาณ4วันต้องลดน้ำหนักประมาณ 4-5 กิโลเพื่อได้ตามพิกัดที่กำหนดไว้โอ้โหดูนะโดยต้องอดข้าวกินแต่น้ำร้อนและโจ๊กตอนเย็นนิดหน่อยต้องใส่เสื้อผ้าหนาๆ 3-4 ตัว

0: แล้วก็นอนห่มผ้าเพื่อไม่ให้ถูกความเย็นเมื่อใกล้วันชกน้ำหนักยังไม่ได้ต้องวิ่งตอนกลางวันให้เหงื่อออกและกระโดดเชือกกำหนาจริงเพื่อให้น้ำหนักลดลงมาช่วงนี้จะทรมานมากที่สุดเพราะทั้งเหนื่อยทั้งหิวกินก็ไม่ได้จนผอมแห้งตานี่โอ้มี12คู่เลยตาโหลไม่ค่อยมีแรงพอถึงวันชกก็เดินทางมาสนามมวยพอชั่งน้ำหนักเสร็จก็ถึงจะให้กินข้าวกินน้ำกินข้าวกินน้ำได้เต็มที่เพื่อให้ร่างกายฟื้นคืนชีพและขึ้นชกในตอนเย็นบางครั้งร่างกายไม่ฟื้นขึ้นชกโดยไม่ค่อยจะมีมีแรงขึ้นเวทีอากรรมการทำไงไล่ผมเคยต่อยคู่ต่อสู้จนน็อกก็มีตีศอกฉะนั้นน็อกก็มีเคยเตะขาคู่ต่อสู้จนเดินไม่ได้แล้วก็ฉะนั้นน็อกก็มีภาษามวยเรียกว่าเจาะยางผมชกมวยอยู่กรุงเทพ3ปีไม่ประสบความสำเร็จจึงกลับไปเรียนหนังสือที่บ้านแล้วทำงานที่จังหวัดปราจีนบุรีคำถามผมมีบุพกรรมอะไรมาถึงได้ชกมวยตั้งแต่เด็กๆโดยต้องออกจากบ้านมาอยู่ค่ายมวยแล้วก็ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่เกือบ20ปีกรรมใดที่ทำให้เมื่อผมเป็นนักมวยแล้วชกชนะมากกว่าแพ้เขาได้เป็นนักมวยในระดับแชมป์มีบุญหรือบาปใดส่งผลให้ได้เป็นแชมป์ครับนักมวยที่ผมเคยชนะน็อกเขาทำให้เขาบาดเจ็บจะมีเวรกรรมผูกพันกันไปอย่างไรหรือไม่เพราะเราไม่ได้โกรธกันเพียงแต่ทำไปตามอาชีพถ้ามีจะทำอย่างไรให้กรรมหมดไปจากกันหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมา
1: เท้าหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันนะจ๊ะลูกเองนะเคยเป็นทหารของพระราชาองค์ที่ออกบวชมีหน้าที่คัดเลือกเกณฑ์เด็กหนุ่มมาเป็นทหารอีกทั้งเป็นครูฝึกด้วยแล้วก็มีงานอดิเรกคือชอบชกมวยมักจะจัดแข่งขันการชกมวยในค่ายทหารด้วยเหตุนี้จึงตั้งมาอยู่ในค่ายมวยแทนการอยู่กับพ่อแม่นักมวยระดับแชมป์มีบุญปนบาปคือมีบาปส่งผลให้เป็นนักมวยแต่มีบุญที่เคยทำทานไว้และความปรารถนาที่จะเป็นแชมป์ในปัจจุบันจึงทำให้เป็นแชมป์ที่ลูกชนะมากกว่าแพ้ก็คล้ายๆอย่างนี้แหละแต่ยังไม่มีบุญไปถึงแชมป์ใหญ่ได้แค่เป็นแชมป์ย่อยถ้านักมวยที่ถูกเราต่อยน็อกและบาดเจ็บแต่ไม่ผูกเวรกันจะทำให้ไม่มีคู่อาฆาตที่จะตามล้างผลาญกันแค่มีกรรมทำร้ายกันแล้วแต่มากน้อยแต่อาจจะมีวิบากกรรมส่งผลให้ไปทำร้ายกันโดยไม่ตั้งใจจะแก้ไขก็ต้องสร้างบุญเยอะๆทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาแล้วทิศบุญไปให้เขาบ่อยๆโดยเฉพาะจะต้องปฏิบัติธรรมให้ได้เข้าถึงพระธรรมกาย

0: เรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนครับได้เวลาทบทวนการบ้าน10ข้อกันแล้วนะครับการบ้านข้อที่1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้าน
1: คุณยายคะเอาบุญปล่อยปลาวันนี้มาฝากนะคะ
2: สาธุจ้า
3: การบ้านข้อที่2จดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมการจดบันทึกทำให้เกิดการทบทวนทำให้ปรับตนได้จับอารมณ์ของตัวเองว่าอย่างไรจึงจะทำให้ธรรมะดีอย่างไรทำให้การปฏิบัติถดถอยหรือละเอียดได้ไม่เท่าเดิมการบ้านข้อที่3ก่อนนอนนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอนหรือก่อนเข้านอนหรือเมื่ออยู่ในช่วงเวลาก่อนนอนให้นึกถึงความดีที่ทำมาตลอดวันตลอดสัปดาห์ตลอดเดือนตลอดปีโดยเริ่ม

0: ความดีที่ประทับใจที่สุดเพื่อให้เกิดความปิติการบ้านข้อที่4หลับในอู่แห่งทะเลบุญให้เราหลับอย่างมีสติหลับไปในห้วงของความสว่างในห้วงของความสงบหรือหลับไปในปิติหลังจากที่ได้นึกถึงบุญที่สั่งสมมาทั้งหมดแล้วนะคะการบ้านข้อที่5ตื่นในอู่แห่งทะเลบุญเมื่อตื่นนอนให้ตื่นในความสว่างสวยตื่นอย่างสดใสตื่นอย่างอารมณ์ดีการบ้านข้อที่6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ1นาทีในเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่เราต้องฝึกคิดถึงเป็นอันดับแรกคือองค์พระสัก1นาทีและใน1นาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดตายมาได้อีก1วันแล้วแผ่เมตตาขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่การบ้านข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราหมายถึงการทำใจให้ผูกพันอยู่กับองค์พระใจเรากับใจพระจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชีวิตจะได้อยู่ในความปลอดภัยร่างกายจะได้แข็งแรงเพราะการที่ใจอยู่กับพระกระแสของพระก็จะเข้ามาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา
1: การบ้านข้อที่8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การบ้านข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้นึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยให้ธรรมะสุขใสไปกับวันเวลาและภารกิจการงานนะครับการบ้านข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาบรรยากาศที่ดีเริ่มจากตัวเราเมื่อเราส่งรอยยิ้มและปิยวาจาออกไปคนอื่นก็จะรู้สึกดีและเกิดบรรยากาศที่ดีทำให้ใจของเราดียิ่งขึ้นนุ่มนวลยิ่งขึ้นนะครับเพื่อรักษาใจของเราให้ใสได้ทั้งวันอย่าลืมทำการบ้าน10ข้อนะครับ
0: ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันเสาร์ที่20มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะซึ่งทุกท่านนะคะสามารถรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนใน Zoom 072.comและทาง www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะและในวันนี้ก่อนที่เราจะไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเราไปรับฟังโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าต้องนั่งธรรมะทุกวันต้องฝึกหยุดนิ่งให้ได้นะอย่าท้อต้องไม่ท้อเราเกิดมาสร้างบารมีหาพระรัตนตรัยในตัวนั่งไปทุกวันอย่าเว้นเลยแม้แต่เพียงวันเดียวเขาว่าห่างดนตรี3วันเป็นอื่นแต่ขาดนั่งธรรมะเพียงวันเดียวก็เป็นอื่นแล้วห่างไม่ได้เดี๋ยวเรื่องอื่นเข้ามาแทรกเยอะยิ่งยุคนี้เป็นยุคข้อมูลข่าวสารเขายกกันมาเป็นกองทัพเลยลองไปฟังดูเถิดล้วนแต่เป็นเรื่องที่ดึงใจเราออกจากศูนย์กลางกายฐานที่7ทั้งนั้นถ้าเราไปให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านั้นมากเราก็ไม่พบพระรัตนตรัยในตัวเพราะฉะนั้นแม้แต่เพียงวันเดียวก็อย่าขาดการปฏิบัติธรรมในช่วงนี้เราไปรับชมข่าวที่น่าสนใจกันค่ะวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีจัดพิธีบรรพชาและอุปสมบทโครงการอุปสมบทหมู่ผู้บริหารและโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทระดับอุดมศึกษารุ่นที่53ภาคฤดูฝนค่ะโดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และอบอุ่นใจมีคณะผู้ปกครองคณะญาติและสาธุชนเดินทางมาร่วมงานกันอย่างเนืองแน่นซึ่งนาคธรรมทายาทในโครงการอุปสมบทหมู่ผู้บริหารและโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทระดับอุดมศึกษารุ่นที่53ภาคฤดูฝนพร้อมด้วยคณะผู้ปกครองและคณะเจ้าภาพผู้สนับสนุนโครงการบวชได้อัญเชิญผ้าไตรเวียนประทักษิณรอบโบสถ์พระไตรปิฎกวัดพระธรรมกายเพื่อตรึกระลึกนึกถึงพระคุณอันไม่มีประมาณของพระรัตนตรัยด้วยใจใสบริสุทธิ์ซึ่งบรรยากาศภายในพิธีกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและศักดิ์สิทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีวันทาสีมาด้วยความศรัทธาอย่างสงบเสงี่ยมสง่างามส่วนช่วงสายนาคธรรมทายาทได้ประกอบพิธีขอขมาต่อผู้ปกครองที่ได้ประพฤติผิดพลาดล่วงเกินเมื่อครั้งอดีตที่ผ่านมาซึ่งนาคธรรมทายาทได้กล่าวคำขอขมาในสิ่งที่ผิดพลาดล่วงเกินเพื่อความบริสุทธิ์ความบริบูรณ์ที่จะได้บวชเป็นสามเณรทดแทนคุณของคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองจะเป็นเหมือนการเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ในชีวิตสมณะที่สดใสดีงามสว่างไสวบนหนทางการสร้างบารมีที่มีแต่ความสงบจากนั้นผู้ปกครองได้มอบผ้าไตรให้กับนาคธรรมทายาทด้วยความปลาบปลื้มปิติด้วยบรรยากาศที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มของผู้ปกครองและหมู่ญาติที่ลูกชายและคนในครอบครัวได้อุทิศตนให้กับพระพุทธศาสนาได้ตัดสินใจเข้ามาบวชครั้งนี้ซึ่งถือเป็นบุญใหญ่ที่จะติดตัวผู้บวชไปตลอดชีวิตเป็นการเพิ่มความบริสุทธิ์ของชีวิตให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นก่อนที่จะได้เข้าสู่พิธีบรรพชาณโบสถ์พระไตรปิฎกวัดพระธรรมกายโดยได้รับความเมตตาจากพระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นพระอุปัชฌาย์ให้โอวาทมูลกรรมฐานแก่นาคธรรมทายาทเพื่อประคองจิตให้สูงขึ้นจากเพศคารวาสเพื่อเป็นสมณะผู้ถึงพร้อมด้วยศีลาจารวัดอันงดงามพร้อมที่จะคล้องอังสะเปลี่ยนผ้าห่มครองเป็นผ้ากาสาวพัดคือผ้าเหลืองซึ่งเป็น

0: สัญลักษณ์ของความเป็นพระภิกษุและสัมเณรในพระพุทธศาสนาผู้ถึงพร้อมด้วยสรณคมและศีลอันงดงามจากนั้นเป็นพิธีถวายบาตรแด่สัมเณรธรรมทายาทเพื่อเป็นเครื่องอัฐบริคารในการดำรงตนในชีวิตสมณะโดยพ่อแม่ผู้ปกครองและสาธุชนได้น้อมใจถวายบาตรแด่สัมเณรธรรมทายาทด้วยสองมือซึ่งเป็นอีกหนึ่งภาพประวัติศาสตร์อันงดงามในพระพุทธศาสนาและยังความปลับปลื้มปิติมาสู่ใจของผู้มาร่วมพิธีกรรมทุกท่านโดยเฉพาะผู้ปกครองต่างปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งที่บุตรหลานได้สละบ้านและสละความสะดวกสบายในทางโลกหันหน้าเข้าทางธรรมต่อมาสามเณรได้เข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาโดยได้รับความเมตตาจากพระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นพระอุปชาซึ่งพิธีกรรมในวันนี้เป็นภาพแห่งความงดงามที่มีการบังเกิดขึ้นของศาสนทายาทผู้ที่จะดำรงรักษาและสืบทอดคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งทุกรูปตัดสินใจมาบวชในครั้งนี้นับว่าเป็นผู้มีบุญมากเพราะต้องมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นเบื้องต้นทั้งยังเปิดโอกาสให้ตนเองได้มาสั่งสมบุญให้เกิดขึ้นตลอดเวลาและที่สำคัญได้บวชเพื่อเป็นการตอบแทนพระคุณพ่อแม่อีกด้วยค่ะ
1: วันนี้มาบวชหลานชายนะคะตั้งแต่เป็นนาคมานะคะเช้าเนี้ยที่ตอนมาขอขมาใกล้เห็นแล้วก็ปลื้มน่ะจากเคยเห็นเป็นแบบเด็กชายคนนึงและจนเขาโตมาแล้วก็ใช้ชีวิตแบบปกติอะแต่ว่าพอมาเห็นวันนี้คือเห็นมีความสุขุมเรียบร้อยแล้วก็ดูสงบสง่างามในส่วนหนึ่งแหละนะมีความรู้สึกปลื้มแล้วก็ภูมิใจที่ได้ส่งของมาได้โครงการเนี้ยค่ะสิ่งที่เราตั้งใจสิ่งที่รอคอยวันที่เรารอคอยตั้งแต่เลี้ยงของมาเป็นหลานตั้งแต่เลี้ยงมาจนโตเนี่ยมีความรู้สึกว่าวันนึงอยากเห็นเขาได้บวชแล้ววันนี้พอได้เห็นน่ะมันปลื้มมากว่าอาจปลื้มแบบบอกไม่ถูกอะ เคยส่งลูกชายมีลูกชายอยู่2คนนะคะก็ได้ส่งเขาได้เข้าในโครงการนี้แล้วเห็นความเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและความคิดของเขาเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นความมีเหตุมีผลรู้จักบุญรู้จักบาปรู้จักสิ่งที่ควรละและควรกระทำอ่ะซึ่งเราไม่ต้องบอกไม่ต้องสอนแต่ว่าเขารู้ด้วยตัวเขาเองอ่ะว่าควรหรือไม่ควรอย่างไรอันนี้คือมีความรู้สึกว่าดีใจและภูมิใจที่ลูกได้เข้ามาบวชแล้วได้เป็นคนดีและเป็นตัวอย่างที่ดีได้ดังที่เราต้องการแล้วพอเป็นหลานชายเนี่ยก็คือไม่อยากจะบอกว่าบังคับก็คือให้เขาตัดสินใจเองแล้วเชื่อว่าถ้าเขาผ่านโครงการนี้ไปได้เนี่ยเขาจะมีเหมือนเป็นวัคซีนนะคะอย่างน้อยได้รู้จักการมีที่หลบมีหลุมหลบภัยที่หลบเวลามีปัญหาอะไรเนี่ยเขาสามารถนั่งสมาธิได้ได้หลับตาได้ได้หยุดใจได้แค่นี้ก็รู้สึกว่ามันเป็นที่พึ่งที่ดีอ่ะเพราะสำหรับตัวเองก็เคยใช้แบบนี้เหมือนกันเวลาเจอปัญหาอะไรอ่ะมันเหมือนเราไม่โดดเดี่ยวเรามีที่พึ่งมีที่พักได้ทั้งสมาธิได้ทั้งบุญกุศลแล้วก็ความคิดที่ดีงามและสามารถที่จะสานต่อไปได้อีกอ่ะค่ะก็ยอมรับว่าโครงการนี้เท่าที่สัมผัสมาลูกทั้งสองคนแล้วก็หลานแล้วได้ประโยชน์มากๆเกินคุ้มเกินคาดเกินควรค่ะ
2: วันนี้มาร่วมงานบวชบรรพชาลูกชายค่ะตอนนี้ก็อายุครบบวชพระแล้วก็เลยอยากให้เขามาบวชแล้วก็เลือกที่จะให้มาบวชที่นี่เพราะว่าที่นี่มีการอบรมมีการฝึกตนนะคะให้เป็นคนดีให้เป็นพระดีค่ะพระแท้ค่ะเพราะเคยมาทำบุญที่นี่แล้วก็เห็นพระทุกรูปก็จะมีศีลยาชวัดที่แบบเรียบร้อยอะไรเงี้ยค่ะอยากให้ลูกได้เป็นพระแบบนี้ค่ะก็ปลื้มใจที่ลูกได้ยอมมาบวชให้โดยที่เขาไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรเลยเขายินดีที่จะมาบวช
0: ทางด้านคณะพระภิกษุสงฆ์ชาวบังคลาเทศได้เดินทางมาเยี่ยมชมและ

ศึกษาดูงานณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างชาวพุทธทั้งสองประเทศค่ะพระภิกษุชาวบังคลาเทศจำนวน5รูปได้เดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายโดยมีพระภิกษุ2รูปซึ่งกำลังศึกษาอยู่ณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นผู้นำคณะพระเถระจากประเทศบังคลาเทศมาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานภายในวัดพระธรรมกายโดยตลอดการเยี่ยมชมพระภิกษุทุกรูปต่างแสดงความปลื้มปิติและชื่นชมต่อแนวทางการดำเนินงานของวัดพระธรรมกายโดยเฉพาะระบบการบริหารจัดการการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างเป็นระบบและเป็นสากลโดยพระเถระในคณะได้เล่าว่าท่านมีหน้าที่อบรมสั่งสอนพระภิกษุสามเณรและสาธุชนอยู่เป็นประจำเมื่อได้เห็นรูปแบบการดำเนินงานของวัดพระธรรมกายแล้วจึงตั้งใจจะนำแบบอย่างที่ดีและประสบการณ์ที่ได้รับในครั้งนี้กลับไปเผยแผ่และประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานพระพุทธศาสนาในประเทศบังคลาเทศต่อไปและจากการเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายในครั้งนี้ทุกรูปต่างประทับใจกับความกว้างใหญ่ความสะอาดความเป็นระเบียบและความงดงามของวัดพระธรรมกายพร้อมกล่าวว่าสถานที่แห่งนี้

0: ายแดนภาคใต้จัดค่ายต้นกล้าสันติภาพให้กับเยาวชน4จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะสำหรับการจัดค่ายต้นกล้าสันติภาพให้กับเยาวชน4จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่จังหวัดสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสจำนวนกว่า84คนณศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้อำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาเพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนซึ่งทางโครงการมุ่งหวังที่จะสร้างต้นกล้าสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดขึ้นผ่านการฟื้นฟูศีลธรรมด้วยการสร้างผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรมโดยมุ่งเน้นการหล่อหลอมคุณธรรมพื้นฐานผ่านกิจกรรมที่เข้มข้นตลอด4วัน3คืนซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มุ่งเน้นให้เยาวชนได้เรียนรู้การฝึกฝนตนเองผ่านกิจวัตรกิจกรรมที่ดีงามตั้งแต่การตื่นนอนทำวัดเช้าออกกำลังกายยามเช้าเพื่อสร้างระเบียบวินัยและความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจนอกจากนี้ตลอดระยะเวลาการอบรมผู้เข้าร่วมโครงการยังได้เรียนรู้ผ่านฐานกิจกรรมการเรียนรู้ต้นแบบศีลธรรม5ฐานอาทิการฝึกความเป็นผู้นำการทำงานเป็นทีมการจัดระเบียบสิ่งของเครื่องใช้และการดูแลรักษาสถานที่ซึ่งเป็นการปลูกฝังนิสัยรักความสะอาดความเป็นระเบียบและความรับผิดชอบทั้งยังได้รับฟังธรรมะจากพระอาจารย์จากชมรมพุทธศาสตร์สากลในหัวข้อต่างๆอาทิความดีพื้นฐานสากล5ประการกฎแห่งกรรมและความกตัญญูต่อพระคุณพ่อแม่พร้อมทั้งได้ร่วมกิจกรรมกลุ่มเช่น Walk Rally และการเขียน Mind Map เพื่อสรุปบทเรียนและแนวทางในการนำความดีไปปรับใช้ในชีวิตจริงค่ะส่วนในช่วงสุดท้ายของโครงการมีพิธีอันศักดิ์สิทธิ์คือพิธีขอขมาพิธีถวายปัจจัยบูชาธรรมและพิธีมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เยาวชนผู้มุ่งมั่นในการทำความดีโดยบรรยากาศตลอดโครงการเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความปลื้มปิติซึ่งเยาวชนทุกคนต่างได้รับพลังใจที่เต็มเปี่ยมพร้อมที่จะนำหลักธรรมะและระเบียบวินัยไปพัฒนาตนเองให้เป็นเยาวชนที่เก่งดีและมีความสุขเพื่อที่จะได้เติบโตเป็นต้นกล้าสันติภาพชายแดนใต้ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้เจริญมั่นคงสืบต่อไปค่ะ
1: ประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญพิธีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศดอกบัวตูมองค์พระธรรมกายณดินแดนบังเกิดด้วยรูปกายเนื้อของมหาปูชนียาจารย์ผู้ขยายวิชาธรรมกายไปทั่วโลกขอเชิญลูกพระธรรมทั่วโลกร่วมพิธีอัญเชิญพระประธานองค์พระธรรมกายณตำบลปานแป้งอำเภอคมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีเวลา 7:45 นเริ่มต้นณวัดพุทธารามพร้อมริ้วขบวนธรรมยาตราอัญเชิญพระประธานไปยังวัดกลางธนารินทร์รวมระยะทาง600เมตรเวลา 13:00 นพิธีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศดอกบัวตูมองค์พระธรรมกายและร่วมสถาปนาอาคารสมปรารถนาอาคารปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นกตัญญูบูชาอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อธรรมชโยณดินแดนบ้านเกิดเพื่อประกาศคุณของหลวงพ่อยอดผู้นำสร้างบารมีของพวกเราทั้งหลายวันจันทร์ที่22มิถุนายนพุทธศักราช2569ณวัดกลางธนารินทร์ตำบลบ้านแป้งอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร064-772-6827หรือ088-979-7951มหากุศลครั้งใหญ่เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาและบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโย
0: คุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพุทธเคปทาวน์ประเทศแอฟริกาใต้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมและฝึกสมาธิเบื้องต้นให้กับชาวท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการสร้างสันติสุขภายในค่ะ

ดยกิจกรรมในครั้งนี้มีชาวท้องถิ่นทุกเพศทุกวัยให้ความสนใจเดินทางมาร่วมฝึกสมาธิกันอย่างอบอุ่นโดยได้รับความเมตตาจากพระรัฐศาสตร์ชยนันโทได้บรรยายธรรมในหัวข้อปล่อยวางได้พบสุขภายในซึ่งพระอาจารย์ได้ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการปล่อยวางเรื่องราวตึงเครียดจากภารกิจในชีวิตประจำวันพร้อมทั้งแนะนำวิธีการทำใจให้หยุดนิ่งอย่างเบาสบายณศูนย์กลางกายฐานที่7เพื่อให้ทุกคนได้ค้นพบกับความสุขที่แท้จริงซึ่งซ่อนอยู่ภายในตนเองจากนั้นจึงได้นำชาวท้องถิ่นร่วมกันนั่งสมาธิและกลั่นใจให้ใสบริสุทธิ์ซึ่งภายหลังจากการปฏิบัติธรรมร่วมกันชาวท้องถิ่นหลายท่านได้ร่วมกันออกมาแชร์ประสบการณ์ภายในโดยต่างสะท้อนเป็นเสียงเดียวกันว่ารู้สึกได้ถึงความสงบความผ่อนคลายและความสุขใจอย่างที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนช่วยลดความเครียดจากการทำงานได้เป็นอย่างดีพร้อมตั้งใจจะนำวิธีการนั่งสมาธินี้กลับไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่องที่บ้านและจะชักชวนคนในครอบครัวมาร่วมกิจกรรมในคลาสต่อๆไปด้วยค่ะส่วนที่วัดภาวนาซานดิเอโกประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมซีรีนเมดิเทชันซึ่งเป็นคลาสฝึกสมาธิและปฏิบัติธรรมเบื้องต้นให้กับชาวท้องถิ่นเพื่อสร้างความสุขที่แท้จริงจากภายในค่ะโดยบรรยากาศภายในงานมีชาวท้องถิ่นในเมืองซานดิเอโกและพื้นที่ใกล้เคียงให้ความสนใจเดินทางมาร่วมกิจกรรมกันอย่างอบอุ่นซึ่งกิจกรรมเริ่มต้นด้วยการแนะนำวิธีการปรับร่างกายและจิตใจให้พร้อมสำหรับการทำสมาธิจากนั้นพระอาจารย์ได้บรรยายธรรมะ Wisdom Talk ในหัวข้อเกี่ยวกับสมาธิก่อนที่จะได้นำชาวท้องถิ่นปฏิบัติธรรมโดยแนะนำวิธีการวางใจอย่างเบาสบายไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เพื่อให้ทุกคนได้เข้าถึงความสงบและความสว่างสวยภายในใจซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นการนั่งสมาธิร่วมกันแล้วชาวท้องถิ่นหลายท่านได้ร่วมกันแบ่งปันประสบการณ์ภายในด้วยความปลื้มปิติโดยส่วนใหญ่ได้กล่าวว่ารู้สึกตื้นตันผ่อนคลายและสัมผัสได้ถึงความสงบเงียบอย่างแท้จริงซึ่งช่วยลดความตึงเครียดจากวิถีชีวิตที่เร่งรีบได้เป็นอย่างดีโดยทุกคนต่างมีความสุขกับการได้มาปฏิบัติธรรมและประทับใจในบรรยากาศที่ดีและความสงบพร้อมทั้งตั้งใจจะนำเทคนิคการทำใจหยุดนิ่งนี้กลับไปใช้ฝึกฝนต่อที่บ้านในชีวิตประจำวันด้วยและพร้อมจะเป็นกัลยาณมิตรไปชักชวนเพื่อนๆมาปฏิบัติธรรมด้วยกันในโอกาสต่อไปอีกด้วยค่ะไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อที่วัดพระธรรมกายเทเนสซีประเทศสหรัฐอเมริกาที่ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ต้อนรับสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นที่ได้พร้อมใจกันเดินทางมาร่วมสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธและปฏิบัติธรรมร่วมกันอย่างอบอุ่นค่ะโดยพิธีกรรมในภาคเช้าประธานสงฆ์ได้นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำอาราธนาศีล5และพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำถวายกองบุญปัจจัย4บำรุงวัดพิธีกล่าวคำถวายกองบุญผ้าป่าสร้างทุกสิ่งพิธีกล่าวคำถวายกองบุญยานพาหนะพิธีกล่าวคำถวายกองบุญยารักษาโรคพิธีกล่าวคำถวายกองบุญชำระหนี้สงฆ์พิธีกล่าวคำถวายกองบุญปล่อยสัตว์ปล่อยปลาและพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพและสาธุชนได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ทั้งยังได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้อมถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ซึ่งบรรยากาศเปลี่ยนไปด้วยรอยยิ้มของผู้ที่มาร่วมงานบุญทุกท่านค่ะส่วนในภาคบ่ายสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาโดยการวางใจไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เพื่อเข้าถึงความสุขที่แท้จริงภายในพร้อมทั้งรับฟังพระธรรมเทศนาจากพระอาจารย์เพื่อนำหลักธรรมะไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและการทำงานในต่างแดนซึ่งกิจกรรมงานบุญในครั้งนี้นับเป็นภาพกิจกรรมที่สร้างความอบอุ่นใจและแสดงถึงความสามัคคีของชาวพุทธในต่างแดนที่ร่วมกันสืบทอดและแผ่ขยายพระพุทธศาสนา

ให้ปักหลักอย่างมั่นคงในประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะเช่นเดียวกับที่วัดพระธรรมกายแคนซัสประเทศสหรัฐอเมริกาที่ได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์เพื่อเปิดโอกาสให้ยอดกัลยาณมิตรได้เดินทางมาสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธและร่วมกันสังสมเนกขัมมะบารมีร่วมกันอย่างอบอุ่นค่ะโดยพิธีกรรมในภาคเช้าคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ณศูนย์กลางกายฐานที่7ก่อนที่จะได้ร่วมกันอาราธนาศีล5และประกอบพิธีถวายกองบุญภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรเจเรมี่คีธแบล็กพร้อมกันนี้ประธานได้น้อมถวายปัจจัยทายธรรมแด่ประธานสงฆ์ก่อนที่สาธุชนทุกท่านจะได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้อมถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศบรรยากาศอบอวลไปด้วยความสุขและความศรัทธาของเหล่านักสร้างบารมีภาคบ่ายคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรและได้พร้อมใจกันปฏิบัติธรรมร่วมกันจากนั้นเป็นพิธีถวายกองบุญยารักษาโรคโดยมีประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรสุวรรณพาร์ตรีโบส่วนพิธีถวายกองบุญการศึกษาประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรเพิ่มพูนและกัลยาณมิตรพวงพิกุลจันทวงศ์ในการนี้สาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันน้อมทำปัจจัยทายธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ก่อนที่ประธานสงฆ์จะได้กล่าวสัมโมทนียกถาและอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ค่ะนอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมพิธีถวายต้นไม้แด่คณะสงฆ์โดยมีกัลยาณมิตรวรไทยประเสริฐเป็นประธานในพิธีเพื่อสร้างความร่มเย็นและความเจริญงอกงามแก่พระพุทธศาสนาสืบไปโดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความปลื้มปิติของสาธุชนทุกท่านที่ได้มาร่วมบุญในกิจกรรมอันเป็นมงคลครั้งนี้ค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้บุญนิวส์มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศและในต่างประเทศเราไปรับชมกันค่ะว่ามีที่ไหนบ้างที่ติดอันดับท็อป10ค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศมีดังนี้ค่ะอันดับที่1จังหวัดสกลนครอันดับที่2จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับที่3จังหวัดนครราชสีมาอันดับที่4จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่5จังหวัดสิงห์บุรีอันดับที่6จังหวัดลำพูนอันดับที่7จังหวัดอุดรธานีอันดับที่8จังหวัดกำแพงเพชรอันดับที่9จังหวัดศรีสะเกษและอันดับที่10จังหวัดชลบุรีค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรในต่างประเทศมีดังนี้ค่ะอันดับที่1วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียอันดับที่2วัดพระธรรมกายไต้หวันอันดับที่3วัดภาวนานางาโนอันดับที่4วัดพระธรรมกายโอซาก้าอันดับที่5วัดพระธรรมกายบิสเบนอันดับที่6วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์อันดับที่7วัดพระธรรมกายบรอกโดอันดับที่8วัดพระธรรมกายจอร์เจียอันดับที่9วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์และอันดับที่10วัดพระธรรมกายสกอตแลนด์ค่ะและในช่วงนี้บุญนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์มาแจ้งทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนื่องในวันพระขึ้น15ค่ำเดือน8ด้วยยอดสวด 8,495 ล้านจบตรงกับวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดสวดได้ที่ forbytheworld.com ค่ะและขอเชิญเยาวชนชายนะคะอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่ 5-26 กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะและขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านนะคะร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองณฐานองค์พระประธานและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบ

ามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-539-5272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นหน้าจอขณะนี้ค่ะและทั้งหมดนี้คือข่าวสารงานบุญที่เรารวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะและปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้กันที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่ายันเจชีเวอธรรมมิกังมีชีวิตอย่างไม่ถูกต้องไม่ประเสริฐเลยสำหรับช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับพระอานนท์เถระว่าก็ชนทั้งหลายเหล่าใดมีจิตเลื่อมใสส่งไปยังพระเจดีย์ชนทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดละโลกไปแล้วจากเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เรียนเชิญทุกท่านบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์น้อมใจหยุดนิ่งลงไปในศูนย์กลางกายระลึกนึกถึงบุญบารมีความดีทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นที่ได้บำเพ็ญมาดีแล้วตั้งแต่ปฐมชาติปฐมกัปเป็นดวงบุญที่ใสสว่างอยู่ในศูนย์กลางกายหยุดนิ่งลงไปในกลางดวงบุญน้อมระลึกนึกถึงพระมหาธรรมกายเจดีย์หยุดลงไปในกลางของกลางโดมกลางของกลางพระบรมพุทธเจ้าขยายกว้างออกไปเรื่อยจนกระทั่งเต็มฟ้าครอบเราอยู่ในกลางของกลางฟ้าครอบกลางโดมกลางพระบรมพุทธเจ้ากระดานเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์กระดานดอกไม้ของหอมเครื่องสักการะบูชาทั้งปวงให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกัน

ตั้งใจขอถึงรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งโดยพร้อมเพียงกันพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิเราทุกท่านผู้มีจิตที่เลื่อมใสได้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าลานพระองค์นอบน้อมผ่านไปถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้วในอดีตกาลมีจำนวนมากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่คือนับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนนอบน้อมผ่านไปถึงมหาปุชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีพระผู้ปราบมารด้วยจิตที่เลื่อมใสการบูชาบุคคลที่ควรบูชานั้นเป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นมงคลอันสูงสุดมงคลแปลว่าเหตุแห่งความเจริญบุคคลใดสั่งสมมงคลคือเหตุแห่งความเจริญบุคคลนั้นย่อมจะเริญพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระคุณต่อโลกและต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างมากมายไม่มีประมาณตั้งแต่เริ่มตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้ากำลังเป็นพระพุทธเจ้าแม้ดับขันธปรินิพพานแล้วหากบุคคลใดมีจิตเลื่อมใสกระทำการบูชาพระองค์ย่อมไปสู่สุคติเมื่อเริ่มตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าทรงให้ทานอย่างไม่มีส่วนเหลือให้เหมือนหม้อน้ำที่คว่ำหม้อน้ำที่คว่ำย่อมไม่มีน้ำเหลืออยู่เลยฉันใดพระองค์ก็ฉันนั้นให้จนหมดจนสิ้นให้เลือดเป็นทานมากกว่าน้ำในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่ให้เนื้อเป็นทานมากกว่าพื้นแผ่นดินบนโลกนี้ให้ในตาเป็นทานมากกว่าดวงดาวบนท้องฟ้าตัดศีรษะบูชาพระพุทธเจ้ามากกว่าผลมะพร้าวในจุฬาวิบรู้ทุกข์ของสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยปัญญาช่วยสรรพสัตว์ทั้งหลายข้ามทุกข์ได้ด้วยกรุณา เบื่อหน่ายในวัฏสงสารทุกข์ด้วยปัญญารับทุกข์ในวัฏสงสารด้วยกรุณามุ่งตรงต่อพระนิพพานอันเป็นบรมสุขด้วยปัญญารับทุกข์ในวัฏสงสารด้วยกรุณา

มุ่งตรงต่อวัฏสงสารด้วยกรุณาไม่ติดไม่ข้องเกี่ยวไม่ผูกพันไม่กังวลไม่อะไรในสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยปัญญาเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ห่างไกลแล้วจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธแต่ตรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชฌานตรณสัมปันโน ถึงพร้อมด้วยวิชฌาสามวิชฌา8จรณะ15 สุขโตเสด็จไปดีลงกับวิทูรู้แจ้งลงไม่มีอะไรจะมาปิดบังพุทธญาณคือความรู้แจ้งเห็นแจ้งของพระองค์ไปได้อากาศไม่มีประมาณสรรพสัตว์ไม่มีประมาณจักรวาลไม่มีประมาณพุทธญาณไม่มีประมาณอนุตตโรปุริสธรรมสารถิเป็นสารถิผู้ฝึกบุรุษอย่างไม่มีใครยิ่งกว่ายังรู้ว่าบุคคลนี้ควรฝึกอย่างรุนแรงบุคคลนี้ควรฝึกอย่างละมุนละม่อมบุคคลนี้ควรฝึกทั้งรุนแรงและละมุนละม่อมบุคคลนี้ไม่ควรฝึกสัทธาเทวมนุสสานังเป็นมลมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายชาวบิณฑบาตบ่ายให้โอวาทคำแสดงธรรมดึกตอบคำถามเทวดาพรหม ใกล้ลุ่มแพ้คายพยานไปดูว่าจะไปโปรดใครจะแสดงธรรมเรื่องอะไรแสดงธรรมแล้วเขาจะบรรลุธรรมอย่างไรมีองคุริมานเป็นต้นเห็นว่าองคุริมาน จากข้าแม่คือนางพรหมเดชรู้ว่าพระเจ้าพระเสนทิโกศลจะยกทัพไปปราบองคุริมานก็จะไปบอกให้องคุริมาเนี่ยหนีไปซะก่อนแต่ว่าองคุริมานั้นหน้ามืดแล้วจะฆ่าคนให้ได้ 1,000 คนตอนนี้ได้999แล้วถ้าองคุริมานฆ่าแม่ยังไม่รู้ว่าเป็นพ่อเป็นแม่เป็นใครแล้วอีกคนนึงเอาให้ฆ่าคนมาจนทั้งจิตใจหยาบกร้านถ้าองคุริมานฆ่าแม่ก็จะเป็นอนันตริยกรรมเมื่อเป็นอนันตริยกรรมก็จะไม่บรรลุมรรคผลนิพพานได้ในชาตินี้องคุริมานเป็นอาสิติมหาสาวกคือสาวกผู้ใหญ่องค์สุดท้ายถ้าเกิดองคุริมานไม่บรรลุธรรมก็จะขาดอาสิติมหาสาวกอาสิติแปลว่า80สาวกผู้ใหญ่80องค์องค์ที่80พอดีผู้เลิศด้วยเมตตานะก็เสด็จไปทีเดียวไปแสดงธรรมองคุริมานเห็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นเห็นนิ้วแหมนิ้วนี่งามจริงเราได้เป็นเจ้าโลกแน่วิ่งเข้าไปทีเดียวฟันควบพระพุทธเจ้าก็เพลิดไปสองวาควบไปสี่วาวิ่งเข้าไปแปดวิ่งเข้าไปอีกปฏิหารไปเรื่อยสิบหกวิ่งเข้าไปสามสิบสองหกสิบสี่ไปเรื่อยเลยร้อยยี่สิบร้อยสามสิบไปแล้วนักเข้านักเข้าไม่ไหวเหนื่อยโหเราไม่ได้เป็นเจ้าโลกแล้วเขาเป็นเจ้าโลกแน่ก็แปลว่าสมณายุตสมณายุตพระองค์ก็ตรัสเป็นไนยะว่าเราหยุดแล้วท่านยังไม่หยุดฟังเนี่ยรู้เรื่องเนี่ยมีบุญบารมีมามากสร้างบารมีมาแสนกับเพื่อจะเป็นอาศิติ

มหาสาวกฟังธรรมไปเรื่อยในที่สุดบรรลุเป็นพระอรหันต์อัสสีติมหาสาวกเสด็จขึ้นไปณสวรรค์ชั้นดาวดึงส์แสดงอภิธรรมปิฎกโปรดพุทธมารดาตลอด10เดือนในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นั้นออกพรรษาแล้วเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ท้าวสักกะเนรมิตบันไดเงินบันไดแก้วบันไดเงินบันไดทองซ้ําบันไดแก้วสำหรับพระผู้มีพระภาคเจ้าบันไดเงินสำหรับผมบันไดทองสำหรับท้าวสักกะเทวดาทั้งหลายทรงแสดงยมกปฏิหารและแผ่ฉับพลังศีลสมีไปหมื่นโลกธาตุเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เชิงบันไดณสังกัสสนครหัวบันไดอยู่ที่ดาวดึงส์ทรงเปิดโลกให้เห็นกันหมดสิ้นมนุษย์ทั้งหลายเห็นพุทธานุภาพอันยิ่งใหญ่อย่างนั้นพระองค์ทรงเปิดโลกให้เห็นกันหมดนรก456ขุมอยู่ไกลแสนไกลขนาดไหนก็เห็นกันได้เปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเห็นกันหมดเห็นกันเหมือนอย่างแจ่มแจ้งจะเห็นพุทธสิริของพระพุทธเจ้าเห็นฉับพลังศีลสมีมีพรรณหกเห็นความงามของพระพุทธเจ้าก็เห็นอย่างใกล้ชิดนะยิ่งใหญ่เหลือเกินเทวดาหมื่นโลกธาตุประชุมรวมกันเต็มท้องฟ้าไปหมดเห็นพุทธานุภาพเห็นพุทธสิริเห็นฉับพลังศีเห็นลักษณะมหาบุรุษ32ประการอนุปยัญชนะ80เห็นความยิ่งใหญ่อย่างนั้นผู้ไม่ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าไม่มีเลยแม้แต่มดก็ยังปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าโอกินทรนาคราชที่แม่น้ำโขงก็ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกันเหยียบพื้นที่36โยชน์576กิโลเมตรผู้ไม่ปรารถนาไม่มีเลยพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วด้วยพระธรรมกายภควาเป็นผู้จำแนกธรรมสั่งสอนสรรพสัตว์จะหาบุคคลผู้มีพระคุณมากเสมอเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่มีเลยด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาธิคุณพระวิสุทธิคุณแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเองผู้มีพระญาณนั้นไม่สิ้นสุดใช้เวลายาวนานมากตลอดหนึ่งกับก็ยังไม่อาจสามารถที่จะสรรเสริญพระคุณนั้นให้หมดสิ้นไปได้การบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้อานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่มากไม่ว่าพระองค์จะดำรงพระชนอยู่ก็ตามหรือดับขันธปรินิพพานแล้วก็ตามเมื่อจิตเลื่อมใสเสมอกันผลย่อมเท่ากันพระขันธภุลลิยเถระครั้งนั้นเขาได้เห็นพระเจดีย์ของพระพุทธเจ้าพระนามว่าพุทธะมีอยู่ในป่ามหาวันในการนั้นต้นไม้ได้งอกขึ้นณที่นั้นฝูงช้างพากันมาหากินเขาได้ทำที่ครุขระให้ราบเรียบและได้ใส่ก้อนปูนขาวยินดีในพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นผู้เป็นที่เคารพของโลกทั้งสามตลอด92กัปไม่รู้จักคำว่าทุกขติเลยด้วยบุญนั้นในกัปที่77แห่งกัปนี้ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ16ครั้ง ชาติสุดท้ายได้ออกบวชบรรลุมรรคผลนิพพานเริ่มด้วยปฏิสัมภิทาญาณ4และวิโมกข์8การบูชาใช้เวลาเพียงนิด
อานิสงส์บิดอรตัวบายตลอด

การยาวนานมากเครื่องสักการะบูชาแม่เล็กน้อยอานิสงส์มหาศาลพระอาจารย์ขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรทุกท่านมาถึงเวลา 17:30 นเวลาในประเทศไทยให้พร้อมแจ้งชักชวนมวลญาติมิตรพี่น้องพวกพ้องบริวารลูกหลานทั้งหลาย ให้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชามหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีด้วยชวาลบุญคือไฟส่องสว่างมหาธรรมกายเจดีย์ไฟส่องสว่างมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีมหาวิหารคุณยายอาจารย์และปฏิมากรรมประจำวันเสาร์ที่20มิถุนายนพุทธศักราช2569ได้แก่คุณครูไม่ใหญ่คุณครูไม่เล็กคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาติกาจารย์ขนนกยุงพระมหาโสภณสุภโลพระสุวรรณกิติรัตโนพระปูนันดารุธรรมโมพระโอภาสปัญญาโภพระอาจารย์และกัลยาณมิตรสมศักดิ์เขมิกาวจีวรสิทธิ์ปริยาภรณ์พรหมภักดีและกัลยาณมิตรทั่วโลกร้อมใจกันทำบุญอุทิศให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดแสนโกฏิจักรวาลตลอดอนันตจักรวาลอันไม่มีประมาณรูปพระธรรมวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์กัลยาณมิตรอนันต์อัศวโภคินกัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรกัลยาณมิตรสวนีหิรัญจสิริด็อกเตอร์กฤษดาทัศนีจางใจมนกัลยาณมิตรสองวัชรศิริโรจน์สุประสิทธิ์มโนทิพย์นัดเรือพระจักรวาลธรรมพ่อเสรีสุริยพจน์แม่สายสมรอิทธิศักดิ์บรรพตครอบครัวเรืองรักลิขิตแก่มิสุรีพรชยาสุจรัตแรงครอบครัวโตกาเรนยเสงมิสุริยะสุริสาสาตนันจงรุ่งเรืองกิจกัลยาณมิตรกิติวัฒนาพรกาตาพลปีชนาพรสุขสว่างกัลยาณมิตรมาลีพนมชัยนิตยามณีการกาญจนสุภาคพ่อเสียงกิมแม่เฉียงแซ่ตั้งครอบครัวเจมพิทยานุวัตรครอบครัวธนาสมานโชคกัลยาณมิตรกิติชัยด็อกเตอร์เพ็ญจันทร์ชวิลล้อนจักชัยทีม The Power of Merit นายแพทย์สิริพงษ์พัฒนาธนาวิสุทธิ์เจมพิสุทธิ์ชัญญาบรุษวริษาพิจาราภิรัตกัลยาณมิตรวีรศักดิ์สุภาพรครอบครัวพดุงตันตระกูลพ่อประดิษฐ์แม่มโนรีมากรุ่งแจ้งกัลยาณมิตรบดุวรรณพรครอบครัวไตรเน่กัลยาณมิตรสุวรรณาธิวัตรานตุลชัยตันตินิรามัยทีมอาจารย์บรมจักรพรรดิสมบัติอจินไตยไปถึงที่สุดแห่งธรรมพ่อดวงแก้วแม่อิงทิดินแม่จินดารัตนาโภคาตันตแพทย์หญิงด็อกเตอร์กุติดารักศิลป์ขันกิมิตรมงคลลาวันจิรามพัฒนากุลและครอบครัวกัลยาณมิตรรันพันประภาบริปัญชยาแม่สถิลักษ์พ่อมั่นและครอบครัวทองเจือกัลยาณมิตรสมบูรณ์ตั้งจิตวิริยสกุลกัลยาณมิตรประพันธ์สวนีสุเชษพี่น้องพงพิพัฒนากัลยาณมิตรสุวพีพงสุวรรณสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกคณะกัลยาณมิตรศูนย์ปฏิบัติธรรมบางแพราชบุรี ย่าหวังอุ่มสมพงษ์กัมมิตรชาตรีมลิกาบุญสูงกัมมิตรวัฒนาทับตรงกัมมิตรขันทองงามศิลป์กัมมิตรอ่อนทิพย์ศาสตร์สาระกัมมิตรวีรศักดิ์ชื่นคุดกัมมิตรปากาวันเทพพัสดินณอยุธยากัมมิตรพักจิราลืนกลางกัมมิตรสุนทรสายันสะอิ้งศรีอุดมพงศ์อริสุเทพกิมหลวนวัฒนดิวงปิยพัฒน์ทองแก้วกัมมิตรทั่วทั้งโลกขอเรียนเชิญผู้แทนทุกบุญทั้งหมดที่ได้กล่าวรายนามไปแล้วก็รุ่นนายืนขึ้นเพื่อทำการบูชา

0: อังคีเนด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้
1: งหลาย
0: มาตามระลึกถึ
1: ง
0: คุณของพระรัตนตรัย
1: คุณของพระธรรมกาย
0: อันนับอสงไขยพระองค์ไม่ท้วน
1: ค
0: ุณของมหาปูชนียาจารย
1: ์
0: พระเดชพระคุณ
1: พระมงคลเทพมุน
0: ี
1: พระผู้ปรามาส
0: น้อมน้อมกราบไหว
1: ้
0: บูชาด้วยดวงประทีป
1: และดอกไม
0: ้
1: ของหอม
0: พร้อมขอถึงพระรัตนตรัย
1: ว
0: ่
1: าเป
0: ็
1: นที
0: ่
1: พ
0: ึ่
1: ง
0: และสวดสรรเสริญ
1: คุณของพระธรรมกาย
0: คุณของมหาปูชนียาจารย
1: ์
0: อาณามหาธรรมกายเจดีย
1: ์
0: ด้วยอานิสงส์
1: แห่งบ
0: ุ
1: ญนี
0: ้ขอให้ข้าพเจ้า
1: เข้าถ
0: ึ
1: งเรื่องธรรมกาย
0: ที่
1: สว
0: ่
1: างสว
0: ยรู้แจ้งแทงตลอด
1: ในว
0: ิ
1: ชาธรรมกาย
0: ในธาตุธรรมทั้งหลาย
1: ร
0: ู้
1: แจ
0: ้
1: งแทงตลอด
0: ทั้งทางโลกและทางธรรม
1: สมบูรณ์ท
0: ั
1: ้งวิชาและจรณะ
0: ถึงพร้อมด้วยศีล
1: สมาธ
0: ิ
1: ป
0: ั
1: ญญา
0: วิ
1: ม
0: ุ
1: ตติ
0: วิ
1: ม
0: ุ
1: ตติญาณท
0: ั
1: ศนะ
0: มีดวงปัญญาสว่างสวย
1: มีญาณท
0: ั
1: ศนะกว
0: ้
1: างไกล
0: มีดวงตาแจ่มใส
1: ทั้งม
0: ัง
1: สาจ
0: ัก
1: ษ
0: ุ
1: ทิพยจ
0: ัก
1: ษ
0: ุ
1: ป
0: ั
1: ญญาจ
0: ัก
1: ษุ
0: สมันต
1: จ
0: ัก
1: ษ
0: ุ
1: และธรรม
0: จัก
1: ษ
0: ุ
1: ได้ที
0: ่
1: ส
0: ุ
1: ดแห่งร
0: ู
1: ปสมบ
0: ั
1: ติ ได้ที
0: ่
1: ส
0: ุ
1: ดแห่งทร
0: ั
1: พย
0: ์
1: สมบ
0: ั
1: ติ
0: ได้ที
1: ่
0: ส
1: ุ
0: ดแห่งค
1: ุ
0: ณสมบ
1: ั
0: ติ
1: ได
0: ้ที่
1: ส
0: ุ
1: ดแห่ง
0: ล
1: า
0: ภ
1: ยศสรรเสริญส
0: ุ
1: ข
0: มรรคผลนิพพาน
1: มีสมบ
0: ั
1: ติ มหาศาล
0: เอาไว้ใช้
1: สร้างบารม
0: ี
1: ม
0: ี
1: สมบ
0: ั
1: ติ
0: อ
1: จ
0: ิน
1: ไต
0: ย
1: ท่านใช
0: ้
1: ในว
0: ัน
1: น
0: ี
1: ้
0: มั่งค
1: ั่
0: งม
1: ั่
0: งม
1: ี
0: ทุก

0: บริสุทธิ์กายวาจาใจ
1: ขอให้บริสุทธิ์กายวาจาใจ
0: มากมายเพียงนั้น
1: มากมายเพียงนั้น
0: วันคืนล่วงไป
1: วันคืนล่วงไป
0: มากมายเพียงใด
1: มากมายเพียงใด
0: ขอให้พระธรรมกายภายใน
1: ขอให้พระธรรมกายภายใน
0: สว่างสวย
1: สว่างสวย
0: มากมายเพียงนั้น
1: มากมายเพียงนั้น
0: วันคืนล่วงไป
1: วันคืนล่วงไป
0: มากมายเพียงใด
1: มากมายเพียงใด
0: ขอให้ได้สร้างบารมี
1: ขอให้ได้สร้างบารม
0: ีแก่กล้า
1: แก่กล้าม
0: ากมาย
1: มากมาย
0: ยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: ยิ่งขึ้นไป
0: มากมายเพียงนั้น
1: มากมายเพียงนั้น
0: ถึงคราวละโลก
1: ถึงคราวละโลก
0: ขอให้บังเกิดด้วย
1: ขอให้บังเกิดด้วย
0: ทิพยากาย
1: ที
0: ่รุ่งโรจน์สว่างสวย
1: ที่รุ่งโรจน์สว่างสวย
0: ด้วยสหัสรังสีให้ได้ไปดุสิตบุรี
1: ให้ได้ไปดุสิตบุรี
0: วงบุญพิเศษ
1: บุญพิเศษ

0: บรมโพธิสัตว
1: ์เกศบรมโพธิสัตว
0: ์ผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
1: ผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: ขอความปรารถนา
1: ขอความปรารถนา
0: ของข้าพเจ้าทั้งปวงนี้
1: ของข้าพเจ้าทั้งปวงนี้
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค
1: ์
0: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
1: ของพระผ
0: ู้
1: ปรามา
0: สจนทุกประการเทอญนิพพานปัจจโยโหตุขอให้ทุกท่านอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันลงไปในกลางดวงบุญสว่างถวายพรันเทินอันทูลตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกัน

0: อามิสังโฆเมนันโถประสงค์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันนะครับกราบกราบกราบ
0: ขอให้บุญส่งผลสถิตเร็วแรงให้เข้าถึงเรื่องธรรมกายโดยเร็วพรันมีสมบัติอัศจรรย์ทันใช้ในปัจจุบันมั่งคั่งมั่งมีสร้างบารมีแก่กระหน้าอ่อนไหวสร้างบารมีมากยิ่งขึ้นไปกับดุจบริยางสง่างามมากทุกภพทุกชาติถึงที่แสดงธรรมทุกท่านทุกประการ

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเย็นโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะพระนมยังมุตสะภะคะวะโตอุปปาคะนมะ

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น

0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท้
1: ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากรณ
1: ์ได้รับพยากร
0: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐานะ

0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธา
1: คือศรัทธา
0: สติ
1: สติ
0: หิริ
1: หิ

0: และความเจริญ
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: ในอัตและธรรม
0: ในอัตและธรรม
1: ขอญาณของข้าพเจ้า
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: เป็นไปไม่ข้องขาด
0: เป็นไปไม่ข้องขาด
1: ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ของข้าพเจ้า
0: ของข้าพเจ้า
1: ที่เป็นกุศล
0: ที่เป็นกุศล
1: ขอให้สำเร็จ
0: ขอให้สำเร็จ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ

0: คนที่ข้าพเจ้า
1: คนที่ข้าพเจ้าก
0: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: ทุกภพทุกชาติ
1: ทุกภพทุกชาติ
0: เมื่อใด
1: เมื่อใด
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข์
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เมื่อนั้น
1: เมื่อนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
0: เป็นผู้ได้โอกาส
1: เป็นผู้ได้โอกาส
0: แห่งการบรรลุธรรม
1: แห่งการบรรลุธรรม
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ความเป็นมนุษย
1: ์พึงได้ความเป็นมนุษย
0: ์ได้เพศบริสุทธิ
1: ์ได้เพศบริสุทธ
0: ิ์ได้บรรพชา
1: ได้บรรพชา
0: อุปสมบทแล้ว
1: อุปสมบทแล้ว
0: เป็นคนรักศีล
1: เป็นคนรักศีล
0: มีศีล
1: มีศีล
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา

0: โดยสะดวก
1: โดยสะดวก
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: กระทำให้แจ้ง
1: กระทำให้แจ้ง
0: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
1: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
0: อันประกอบด้วย
1: อันประกอบด้วย
0: ธรรมะ
1: ธรรมะ
0: มีวิชาเป็นต้น
1: มีวิชาเป็นต้น
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เมื่อเป็นเช่นนี้
1: เมื่อเป็นเช่นนี
0: ้ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ญาณ
1: พึงได้ญาณ
0: เป็นเครื่องรู้
1: เป็นเครื่องรู
0: ้เฉพาะตน
1: เฉพาะตน
0: อันสูงสุดเท
1: ออันสูงสุดเทอญ
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อเวรา
1: อเวรา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเธอ
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเธอ
0: จะได้มีเวร

0: แก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
1: ย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อนีคา
0: อนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น

0: รักษาตน
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้ทุก
0: ที่ท่านได้ทุก
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้สุข
0: ที่ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งๆขึ้นไป
0: ขอให้สุข

0: เกิดเป็นชลาภูชะ
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ทั่วทุกตัวเทอญ
0: ให้ทั่วทุกตัวเทอญ

0: ประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญพิธีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุภายในเขตดอกบัวตูมองค์พระธรรมกายณดินแดนบังเกิดด้วยรูปกายเนื้อของมหาปูชนียาจารย์ผู้ขยายวิชาธรรมกายไปทั่วโลกขอเชิญลูกพระธรรมทั่วโลกร่วมพิธีอัญเชิญพระประธานองค์พระธรรมกายณตำบลปานแป้งอำเภอคมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีเวลา 7:45 น.เริ่มต้นณวัดพุทธารามพร้อมริ้วขบวนธรรมยาตราอัญเชิญพระประธานไปยังวัดกลางธนารินทร์รวมระยะทาง600เมตรเวลา 13:00 น.พิธีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศดอกบัวตูมองค์พระธรรมกายและร่วมสถาปนาอาคารสมปรารถนาอาคารปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นกตัญญูบูชาอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อธรรมชโยณดินแดนบ้านเกิดเพื่อประกาศคุณของหลวงพ่อยอดผู้นำสร้างบารมีของพวกเราทั้งหลายวันจันทร์ที่22มิถุนายนพุทธศักราช2569ณวัดกลางธนารินทร์ตำบลบ้านแป้งอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร064-772-6827หรือ088-979-7951
1: ผู้ใดบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้ยังดำรงพระชนอยู่หรือว่าเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วก็ตามถ้าหากว่าได้บูชาด้วยจิตอันเลื่อมใสผลแห่งบุญนั้นก็มีค่าเสมอกันขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมพิธีทอดพระป่าตอกเสาเข็มมงคลต้นแรกเพื่อสถาปนาองค์พระเจดีย์สร้างสันติภาพลูกถวายเป็นพุทธบูชาในวันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569ร่วมพิธีทอดพระป่าตั้งแต่เวลา

0: ลา 13:30 นและพิธีตอกเสาเข็มมงคลเวลา 15:30 ณทุดงคสถานลุ่มน้ำฝางตำบลแม่คะอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทรศัพท์0942642444
1: พิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาขอเรียนเชิญร่วมสร้างบุญใหญ่บุญพิเศษที่หาได้ยากยิ่งพิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569ร่วมพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกตบัวตูมองค์พระประธานเจริญพระพุทธมนต์และพิธีบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์สาขาภาคพื้นอเมริกาแคนาดาบุญทุกบุญที่ท่านสั่งสมล้วนเป็นเสบียงติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติจารึกชื่อบนแผ่นทองเพื่อประดิษฐานใต้องค์พระประธานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID JAKKY270869 อุบาสิกาสมจักร LINE ID SRI081405-1902 อุบาสิกาศรีสุวรรณโทร061-539-5272 อุบาสิกาศรีสุวรรณธนาคารออมสินวัดพระธรรมกายบอสตันเลขที่บัญชี02-04-7699-1235สุขโขปุญญัสสะอุจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให
2: ้ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

ดวงธรรมผ่องใสสะอาดสะอ้านกายต่างๆนั้นก็รุ่งโรจน์โชตนาการธรรมดวงนั้นซูบซีดเศร้าหมองกายมนุษย์ก็ไม่ผ่องใสสมซ่อไม่สวยงามน่าเกลียดน่าชังไปเพราะธรรมดวงนั้นสำคัญนักดวงธรรมนั้นเป็นชีวิตของมนุษย์ดวงธรรมนั้นแหละเป็นที่พึ่งสำคัญพระธรรมเทศนาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมาร

ความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ทั้งหมดนี้แค่1นาทีนะครับทั้งวันนั้นให้เราทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระก็อยู่ในตัวเราตัวเราก็เป็นพระพระก็เป็นเราและประภาสดชื่นเบิกบานของชีวิตทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่ง

0: อย่าลืมกันบ้านนะคะ
1: เรียนนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านต่อจากนี้ไปเราจะได้น้อมรำลึกถึงพระคุณของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยการกล่าวคำสรรเสริญเป็นทำนองสรพันยะขณะกล่าวคำสรรเสริญขอให้ทุกท่านทำใจให้ผ่องใสหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายเพื่อปฏิบัติบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงปู่โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

คาถาสำเร็จ072แม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมเนื้อนาบุญ072พระมหาธรรมกายเจดีย์เป็นเนื้อนาบุญของโลกล่ามหาจุฬามณีเป็นเนื้อนาบุญของสวรรค์พระในบ้านเป็นเนื้อนาบุญของครอบครัวพระในตัวเป็นเนื้อนาบุญของเราคำขวัญ072เมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยการบ้าน072ข้อ1เมื่อกลับ

0: ใจแน่ข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราข้อ8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้เรานึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาครับวาทะธรรม072สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
1: ์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ระดับที่สองคือเนื่องด้วยอวัยวะของร่างกายลำดับที่สามคือเนื่องด้วยชีวิตเลยเอาชีวิตไปเดิมพันกันทีเดียวต้องมีใจอย่างเนี้ย ซึ่งหลายๆที่หลายๆทางใครจะมีเป้าหมายแค่ว่าอ่ะขอปลีกวิเวกหมดกิเลสไปเฉพาะตนเองอ่ะนั่นก็เป็นเรื่องที่ดีก็เป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนาแต่สำหรับเราลูกหลวงพ่อหลานหลวงปู่คุณยายเนี่ยก็ต้องมีใจอย่างท่านมีใจอย่างท่านทุกคนมีใจอย่างท่านแล้วร่วมมือไปเป็นนิทางเดียวกันเนี่ยการฟื้นฟูศีลธรรมนี่ที่ดูเหมือนจะกว้างใหญ่ยากดูเหมือนจะเกินมือเกินกำลังหลายคนคิดว่าโอ้เป็นไปได้ยากเป็นไปไม่ได้หรอกแต่ถ้าเราร่วมมือกันอย่างเงี้ยเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้นะถ้าใจว่าเป็นไปได้มันก็เป็นไปได้มีอยู่ที่ใจเราเนี่ยเพราะทุกอย่างสำเร็จด้วยใจถูกไหมมีใจเป็นหัวหน้าเป็นใหญ่เป็นประธานเนี่ยใจนึกสำเร็จมันก็สำเร็จเพราะไม่อยู่ที่เราจะเอาอะไรพอเรามุ่งจะเอาสิ่งนั้นน่ะในหยาบเราก็จะทุ่มเทไปคิดค้นหาวิธีการในละเอียดก็จะมีสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยบุญด้วยบารมีด้วยอะไรต่างๆก็จะสนับสนุนเข้ามาในสิ่งที่บางทีตาเราก็มองไม่เห็นขอให้ใจเรามุ่งไปเท่านั้นแหละเดี๋ยวองค์ประกอบแห่งความสำเร็จที่เรายังไม่อาจคิดได้ตอนนี้ไม่อาจรู้ก็จะเกิดขึ้นในระหว่างทางเองเป็นบันไดให้เราก้าวต่อไปต่อไปต่อไปสุดท้ายก็จะสำเร็จได้นั่นเองนี่หลวงพี่มักจะยกตัวอย่างของพระมหาชนกนะการที่ลอยคอแล้วก็ว่ายน้ำเพื่อไปสู่เป้าหมายที่ตั้งใจไว้เนี่ยแม้เรือจะล่มกลางทะเลแล้วเป้าหมายก็ยังอีกไกลมากล่องเรือไปยังอีกไกลเลยอย่าว่าจะว่ายน้ำเลยอีกเป็นเดือนๆเนี่ยเพราะนั้นว่ายไปยังไงก็ไม่รอดแต่แม้กระนั้นใจของพระโพธิสัตว์เนี่ยก็มันไม่สำคัญหรอกนะว่าจะไปถึงเป้าหมายจริงหรือเปล่าสำคัญที่ว่าจะไม่ยอมให้ตัวเองมีใจที่ท้อถอยท้อแท้ล้มเลิกสิ้นหวังเป็นอันขาดถ้าจะตายก็ต้องตายด้วยใจที่สู้นั่นแหละคาใจดวงนั้นไปเลยจะไม่ถอดใจแต่รางวัลของผู้มีความเพียรรอคอยเสมอขอให้มีความเพียรแล้วก็มุ่งไปเถอะเพราะว่าเมื่อมีความเพียรความเพียรที่เราทำนั่นแหละเป็นองค์ประกอบพิเศษเกิดขึ้นที่ตอนนี้เราอาจจะไม่อาจที่จะคิดได้ว่ามันจะสำเร็จได้ยังไงแต่องค์ประกอบมันจะเกิดขึ้นระหว่างทางเองแล้วก็จะเกื้อหนุนให้สำเร็จเหมือนที่ว่ายไปว่ายไปแล้วก็สุดท้ายเจอใครเอ่ยมาช่วยอุ้มไปเนี่ยนางมณีเมขลานะตอนนั้นพระบริษัทก็ไม่คิดว่าจะมีคนมาช่วยแต่นั้นแหละถ้าไม่ไหว้ไปก็จะไม่เจอแล้วก็จะไม่รอดเราเองก็ขอให้ทำอย่างนั้นแหละแม้ในเบื้องต้นจะยังไม่เห็นฝั่งแต่ปณิธานและเป้าหมายนั้นดีควรไปยอดเยี่ยมไปเถอะเดี๋ยวจะถึงเองไม่ยากหรอกความร่วมมือจะเป็นสิ่งสำคัญไงความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆซึ่งในสังคมเราความร่วมมือของสังคมเนี่ยก็ถ้าแบ่งเป็นภาคส่วนอย่างที่เราคุ้นเคยกันก็คือบ้านวัดและโรงเรียนที่มีความเชื่อมโยงกันอยู่นะเป็นสามเหลี่ยมนะแต่ละส่วนก็จะมีความเชื่อมโยงกันวัดเชื่อมโยงกับบ้านบ้านเชื่อมโยงกับโรงเรียนโรงเรียนเชื่อมโยงกับวัดก็ช่วยกันปลูกฝังศีลธรรมโดยมีเยาวชนอยู่ตรงกลางในการที่จะประสานไปในเส้นทางการเชื่อมโยงระหว่างวัดกับบ้านมันก็คือการที่ร่วมมือกันระหว่างภาคครอบครัวชุมชนการปกครองท้องถิ่นก็คือบ้านประชาชนทั้งหมดการที่ร่วมมือกันก็คือพระได้มีการแนะแนวแนะนำบอกสอนฝ่ายบ้านฝ่ายพ่อแม่พี่น้องผู้ใหญ่ทั้งหลายทั้งปวงก็คือการปลูกฝังศีลธรรมในชุมชนในมิติของพระสอนชาวบ้านนั่นแหละเพื่ออะไรเพื่อสุดท้ายให้มาเป็นต้นแบบแล้วก็ให้มีคุณธรรมแล้วยังไงก็จะได้เป็นต้นแบบที่ดีให้เยาวชนได้มีคุณธรรมที่จะได้บอกสอนเยาวชนในขณะที่เขาอยู่ในสังคมอยู่ในบ้านในภาคส่วนของวัด

โรงเรียนเนี่ยก็คือวัดก็ได้ประสานงานกับโรงเรียนได้มีภาคของการเทศสอนแม้กระทั่งครูด้วยเพราะว่าครูในยุคอดีตกับปัจจุบันนี้ก็ต่างกันนะอดีตเนี่ยรูปแบบของสังคมโดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยก็เป็นลักษณะของการเข้าสำนักไปอยู่ในสำนักของครูครูก็จะดูแลเหมือนกับเลี้ยงดูเหมือนโรงเรียนประจำอย่างนั้นแหละแต่ว่าจะมีรูปแบบที่ใกล้ชิดกว่านั้นเพราะจำนวนคนไม่มากแล้วรูปแบบการดูแลก็เนื่องจากว่าอยู่ด้วยก็จะสังเกตตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอนก็จะรู้ว่าใครเป็นยังไงดีไม่ดีมีคุณธรรมมากน้อยขนาดไหนต้องฝึกอะไรเพิ่มเติมฝึกได้ไม่ได้อย่างไรฝึกได้ฝึกดีมีคุณธรรมพอใช้ได้ก็จะสอนวิชาอะไรให้ได้มากหน่อยใครดูแล้วคุณธรรมไม่ดีไม่ผ่านก็สอนให้น้อยหน่อยหรืออาจจะไม่สอนเลยอาจจะต้องให้ออกไปเลยอย่างเงี้ยเพราะว่าคนไม่ดีมีความรู้เยอะก็ยิ่งทำความเสียหายให้เยอะทีเนี้ยหน้าที่ของครูจึงไม่ใช่แค่การสอนวิชาความรู้มันเป็นการฝึกนิสัยเลยตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอนเนี่ยมีนิสัยยังไงตื่นมาเป็นยังไงทำอะไรบ้างเก็บที่นอนไหมแล้วก็พฤติกรรมทั้งวันเกิดอะไรขึ้นบ้างถ้าพบเห็นสิ่งที่ไม่ดีก็บอกสอนแก้ไขกันไปมีอะไรดีก็ฝึกฝนพัฒนากันไปจัดรูปแบบจัดกิจกรรมฝึกได้ทำไม่ถูกไม่ดีก็มีบทลงโทษได้เต็มที่ทำให้รูปแบบการฝึกการสอนของครูน่ะไม่ใช่แค่ให้ความรู้เพื่อเลี้ยงชีพอย่างเดียวแต่มีคุณธรรมเป็นพื้นฐานเลยเน้นที่คุณธรรมใครที่คุณธรรมไม่ดีเนี่ยก็ไม่ยอมสอนความรู้ที่สูงๆให้แน่นอนต้องคุณธรรมพื้นฐานผ่านระดับนึงแต่ว่าพอสังคมมันเปลี่ยนไปนะทำให้วิถีชีวิตของครูเองก็เปลี่ยนไปนะเพราะว่ามันเริ่มมีหลักสูตรการศึกษาเน้นทางวิชาการประกอบอาชีพทางโลกมีการวัดผลทำให้ครูต้องเขี่ยวเข็นเพื่อทำภารกิจในการสอนให้ได้ตามที่หลักสูตรได้กำหนดมาแล้วก็ทำให้คะแนนการวัดผลนั้นสูงก็จะเป็นสิ่งที่เป็นผลงานของครูเองของโรงเรียนเองแล้วเด็กก็จะมีความรู้มากๆในการสอบแข่งขันในการเลี้ยงชีพก็จะมุ่งเน้นไปทางนี้เป็นหลักถามว่าครูอยากจะสอนศีลธรรมไหมก็อยากนะหลายท่านก็อยากแต่โหเวลามันไม่เอื้อนะแค่สอนความรู้ให้มันได้ตามหลักสูตรนี่ก็โอ้หัวปั่นแล้วจะต้องมาอบรมอะไรก็ไม่ไหวเนี่ยดังนั้นภาคการอบรมศีลธรรมที่เป็นจริงเป็นจังของโรงเรียนเนี่ยจึงได้แค่นานๆครั้งเทอมละครั้งอย่างเงี้ยหรือปีการศึกษาละครั้งนึงนิดๆหน่อยๆอาจจะมีแทรกไปบ้างสำหรับบางท่านบางครั้งบางกิจกรรมแต่ก็ยังน้อยไปเมื่อเทียบกับอบายมุขสิ่งที่ไม่ดีที่ถาโถมเข้ามาในทุกช่องทางคือมันสู้กันไม่ไหวเนี่ยความดีที่จะถ่ายทอดที่ระมัดระวังมันมีแค่นี้แต่ไอ้ความไม่ดีมันจะดูในช่องทางไหนก็ได้เต็มไปหมดผ่านมือถือผ่านโซเชียลต่างๆเนี่ยพร้อมที่จะใส่ทัศนคติที่ไม่ดีให้เด็กก็ไม่รู้หรอกก็ดูไปฟังไปก็ซึมซับเข้าไปเป็นความคิดความเห็นถ้าเขาบอกว่าโอ้ความเคารพผู้ใหญ่เนี่ยไม่ต้องมีหรอกผู้ใหญ่กับเราก็เหมือนกันเท่ากันอะไรต่างเอาเด็กบางทีเด็กฟังก็ซึมซับไปคิดว่ามันจริงเพราะไม่มีใครอยู่ข้างๆมาคอยบอกว่าอันนี้คือถูกไม่ถูกบางทีฟังบ่อยๆเข้าก็เกิดเป็นความเห็นในใจไปในเรื่องที่ไม่ดีต่างๆที่ไปซึมซับมาแล้วก็เกิดพฤติกรรมเรียนแบบเอาไปลองทำแล้วกลายเป็นนิสัยที่ไม่ดีติดไปดังนั้นการสอนคุณธรรมในภาคสถานศึกษาเองก็ยังมีน้อยไปมีน้อยไปก็ต้องอาศัยความร่วมมือเนี่ยผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับศีลธรรมโดยตรงนี่ภาคไหนเอ่ยระหว่างบ้านบ้านโรงเรียนเนี่ยโดยเนื้อแท้เลยนะก็เป็นภาควัดเนี่ยถูกไหมเพราะมีหน้าที่ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นคุณงามความดีบริสุทธิ์บริบูรณ์ล้วนๆเลยแล้วก็ธรรมะในพระไตรปิฎกที่เป็นหลักเป็นแม่บทที่จะให้เอามาใช้ในการฝึกฝนเนี่ยก็มีเต็มไปหมดเลยพระเองก็จึงมีหน้าที่ตรงนี้เป็นหลักวัดในภาคของวัดนี่นะไม่ได้จำกัดเฉพาะพระนะ

แต่จำกัดเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับภาคของวัดก็คือพระสงฆ์พระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาเป็นเจ้าหน้าที่ในวัดเป็นชายเป็นหญิงนี่ก็ใช่นะถือว่ามีส่วนด้วยนะเป็นภาควัดเหมือนกันแม้กระทั่งสาธุชนญาติโยมที่เป็นฝ่ายสนับสนุนอุปถัมภ์มีเป้าหมายในการฟื้นฟูศีลธรรมเหมือนกันนะมีหน้าที่ชาวพุทธต้องทำอยู่ถือว่าเป็นหนึ่งในพุทธบริษัทเป็นสมาชิกหนึ่งขององค์กรพระพุทธศาสนาที่จะต้องช่วยกันฟื้นฟูศีลธรรมเนี่ยถ่ายทอดพระธรรมคำสอนให้ทุกคนมีศีลแล้วก็มีธรรมในจิตใจและสุดท้ายก็ให้มีมรรคผลนิพพานเป็นเป้าหมายในใจให้ได้ไม่ต้องถึงกับจะให้หมดกิเลสในชาตินี้เลย ก็ได้เอาแค่ว่าให้เริ่มก้าวเข้าสู่หนทางแห่งมรรคเริ่มมีความเห็นที่ถูกคิดดีพูดดีทำดีไปเรื่อยๆเนี่ยก็ถือใช้ได้แล้วส่วนคนที่อยู่แล้วก็พยายามประคับประคองให้ดำรงต่อไปแล้วก็ให้ก้าวทำให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ยิ่งขึ้นไปก็คือเดินมุ่งหน้าสู่มรรคให้คืบหน้าไปเรื่อยๆเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของเราที่ต้องทำแน่นอนว่าพระสงฆ์เป็นสัญลักษณ์ของนักบวชเป็นลูกของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่จะปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์เนี่ยแล้วก็น้อมนำหลักธรรมนั้นมาปฏิบัติด้วยตนเองอันหนึ่งเมื่อรู้เมื่อเห็นเมื่อเข้าใจก็เอาสิ่งนั้นมาบอกสอนแก่คนทั้งหลายนั่นก็เป็นหน้าที่อันที่สองจะปล่อยให้หายสาบสูญไปแหมก็มีใช่ที่นะดังนั้นพระสงฆ์จึงมีบทบาทเป็นแกนนำเพราะถือว่าตามหน้าที่นะตามหน้าที่ในอุดมคติก็ถือว่าเป็นผู้ที่ศึกษามาอย่างดีแล้วก็ปฏิบัติด้วยตนเองอย่างจริงจังจนเข้าใจถ่องแท้มีความบริสุทธิ์บริบูรณ์มีภูมิรู้ภูมิธรรมมีทักษะมีปัญญาพอที่จะถ่ายทอดแนะนำฝึกฝนอบรมแล้วก็ทำให้ดูเป็นแบบอย่างบทบาทของพระสงฆ์ตรงนี้จึงได้รับบทบาทของการเป็นผู้นำมาตั้งแต่อดีตเลยเพราะเป็นสัญลักษณ์ของคนที่ให้ความเป็นธรรมได้เพราะถือธรรมเป็นที่ตั้งเนี่ยจึงเป็นที่รวมใจของทุกคนได้และก็ได้ทำหน้าที่นั้นในอดีตไล่เรื่อยมาปัจจุบันเนี่ยหน้าที่นั้นบทบาทการได้รับการยอมรับเป็นผู้นำตรงนั้นจะอยู่หรือจะหายไปเนี่ยอยู่ที่ธรรมและวินัยของฝ่ายพระเองนะแม้กระทั่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของวัดก็เหมือนกันแม้กระทั่งสาธุชนญาติโยมเองเนี่ยที่ปฏิบัติภารกิจในงานพระพุทธศาสนาก็ต้องมีหน้าที่ตรงนี้เหมือนกันนะในการที่ฝึกฝนตัวเองให้มีคุณธรรมเพราะว่าเราจะต้องไปพบปะผู้คนเนี่ยผู้คนก็เราไปในนามตัวแทนของวัดถูกไหมว่าเนี่ยเป็นโครงการนั้นโครงการนี้ของวัดนะมาบวชมาทำความดีต่างๆมากมายไม่ต้องไปกราบพระสังฆาธิการตามวัดต่างๆก็เป็นตัวแทนเป็นสัญลักษณ์ของวัดไปทีนี้วัดจะดีไม่ดีเนี่ยบางทีเขาหลายคนก็ไม่มีโอกาสได้ไปดูหรอกว่าวัดสอนอะไรบ้างอาจารย์เป็นยังไงพระเป็นยังไงแต่เขาจะดูเรานี่แหละดูลูกศิษย์นี่แหละว่าเป็นยังไงถ้าลูกศิษย์ดีนะอัธยาศัยดียิ้มแย้มแจ่มใสเนี่ยมีเมตตามีใจเป็นมิตรเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้และแบ่งปันแม้เขายังไม่เคยให้เราก็ไปให้ไม่ว่าเขาจะให้เราหรือไม่ให้เราเราก็ให้แล้วก็ให้เขาตลอดเลยเนี่ยโอ้โหมีน้ำใจดีงามอย่างนี้มีใจกว้างใหญ่เมื่อเห็นคุณธรรมอย่างนี้แล้วก็จะสะท้อนถึงสิ่งที่ได้รับการบอกสอนถึงครูบาอาจารย์ถึงต้นสังกัดว่าจะดีมากเพียงใดดังนั้นจะดูเบาในการฝึกฝนอบรมตนเองนั้นก็มีได้สำหรับนักสร้างบารมีอย่างเรานะนี่ก็เป็นในส่วนของวัดแล้วก็โรงเรียนที่ต้องเชื่อมกันในส่วนของโรงเรียนกับบ้านเนี่ยก็มีการเชื่อมกันอยู่ระดับหนึ่งพอสมควรเพราะว่ามีการคุยกันระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียนอยู่ลูกเป็นยังไงแบบไหนบ้างเนี่ยแต่มันก็เป็นธรรมชาติของการทำงานของความจำเป็นไปมันไม่ได้เป็นความร่วมมือกันระหว่างบ้านวัดโรงเรียนเพื่อมุ่งเป้าไปสู่การปลูกฝังศีลธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นจริงเป็นจังแล้วก็มีการตามผลมีอะไรต่างมันก็ยังหลายที่ก็ยังไปไม่ถึงขนาดนั้นด้วยข้อจำกัดมากมาย

อ่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันตรงนี้ดีกว่าหลวงพี่ไปทำแบบสอบถามตามที่ต่างๆนะก็หลายท่านที่มีความรู้เป็นเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนก็ได้ให้ทัศนคติเกี่ยวกับบทบาทพระแล้วก็ฝ่ายวัดในการที่จะร่วมมือกับภาคชุมชนแล้วก็โรงเรียนเพื่อที่จะปลูกฝังคุณธรรมเยาวชนแต่ก่อนที่เราจะไปถึงนั้นเดี๋ยวเรามาพักฟังเพลงกันสักครู่หนึ่งนะ

เราก็มาดูตัวอย่างคำถามที่ถามไปยังผู้รู้มีพระสังฆาธิการแล้วก็ผู้บริหารสถานศึกษานะท่านก็ได้ตอบมาอย่างข้อแรกถามว่าพระสงฆ์เนี่ยควรวางแผนกำหนดบทบาทแล้วก็รูปแบบการเทศสอนเยาวชนอย่างไรดีก็มีตอบมาในหลายประเด็นพี่ก็สรุปเป็นข้อๆไปนะพระสงฆ์ควรวางบทบาทความเป็นผู้นำทั้งด้านการวางตัวการบริหารจัดการการฝึกอบรมแล้วก็การเป็นต้นแบบที่ดีในการศึกษาหลายๆที่ก็พูดเป็นสิ่งเดียวกันพระสงฆ์นั้นมีบทบาทเป็นผู้นำนะในภาคของพระและก็วัดของเรา 2. พระสงฆ์ควรวางแผนการสอนโดยคำนึงถึงช่วงวัยและบริบทของเยาวชนซึ่งวัยนี่ต่างกันนะหลวงพี่อบรมสามเณรเนี่ยก็โอ้ลำบากอยู่เพราะว่าช่วงวัยกว้างตั้งแต่ประถมป.3 ป.4 มานี่นะจนนู่นน่ะเขาให้ถึงม.6แต่ว่าถึงม.ปลายนี่ก็ไม่ได้มาสมัครมาหรอกนะก็ส่วนใหญ่ก็อย่างมากก็ม.2 ม.3 แต่ม.3 กับป.4 ป.5 นี่ก็ต่างกันเลยนะตัวนี่ก็แทบจะสูงกันเกือบ2เท่าแล้วเนี่ยความสนใจความคิดความอ่านก็ต่างกันเปิดการ์ตูนให้ดูเนี่ยถ้าการ์ตูนตะมุตะมิหน่อยเนี่ยไอ้ตัวเล็กก็โอ้สนใจนะไอ้ตัวใหญ่ก็เบื่อการ์ตูนที่เป็นจริงเป็นจังมาสักหน่อยเนี่ยตัวใหญ่สนใจตัวเล็กก็รู้สึกเข้าไม่ถึง ก็ไม่ดูจะพูดเนื้อหาธรรมะอะไรเนี่ยก็ต้องคำนึงให้ถึงตรงเนี้ยให้เข้าใจทั้งสองวัยให้ได้ก็จะยากนิดหนึ่งแล้วเราก็ไม่มีบุคลากรมากพอที่จะแบ่งออกเป็นสองทีมด้วยถ้ามีบุคลากรเยอะพอนะก็คิดอยู่ว่าจะแบ่งเป็น2ทีมเลยสมณีนโตก็อีกทีมนึงสมณีเล็กอีกทีมนึงเผื่อได้แล้วก็อาจจะมีบางจังหวะมารวมกันบางจังหวะแยกกันแล้วแต่ว่าจะสอนอะไรถ้าสอนที่จําเป็นต้องอาศัยความลึกซึ้งต่างกันก็อาจจะแยกกันเฉพาะช่วงนั้นช่วงไหนที่มารวมทํากิจกรรมอื่นร่วมกันก็มารวมกันก็แล้วแต่จังหวะไปแล้วก็กิจกรรมอื่นๆก็เหมือนกันนะเด็กเล็กเนี่ยอย่างเช่นการเล่นเกมสันทนาการเนี่ยสังเกตแล้วมีเด็กเล็กเด็กโตอยู่ด้วยกันเกมสันทนาการไหนก็ตามเนี่ยที่ต้องใช้ความคิดอย่างที่ให้แบ่งกลุ่มอย่างเงี้ยผู้ชายเป็นบาทผู้หญิงเป็น50ตังค์แล้วก็ไหนรวมกันได้6บาทที่ผู้ชายอยู่ก็จับกลุ่มรวมกันคำนวณตัวเลขอะไรอย่างนั้นน่ะถ้าเป็นอะไรที่ต้องใช้ความคิดเนี่ยเด็กเล็กไม่ทันไม่รู้เรื่องเด็กโตอาจจะพอได้ดังนั้นถ้ามีเด็กเล็กอยู่ด้วยให้เด็กเล็กได้ร่วมกิจกรรมด้วยต้องเป็นเกมที่ไม่ต้องใช้ความคิดอะไรเลยเอาสนุกอย่างเดียวบอกให้ทำอย่างนี้ก็ทำเลยอะไรเงี้ยเด็กเล็กถึงจะร่วมด้วยได้แล้วก็สำหรับเด็กเล็กเองเนี่ยจะเป็นกิจกรรมหรือเกมที่ให้ฟังนานๆ นี่ก็ไม่ดีบางทีเล่นเสร็จปั๊บก็ต้องมานั่งฟังนั่งดูคนนู้นทำมาพูดมาอะไรนานๆเนี่ยก็ไม่เข้าท่าต้องเป็นเกมที่เด็กเองได้เล่นได้สนุกไปพร้อมๆกันกับทุกคนอันนั้นจะดีกว่าที่ให้มานั่งฟังนานๆแต่ถ้าเยาวชนตัวโตๆแล้วเนี่ยอาจจะมีจังหวะที่มันต้องมานั่งฟังนั่งดูเพื่อนเล่นนานๆได้ไม่เป็นไรอันนี้บริบทความเข้าใจของตัวเล็กตัวใหญ่ที่ต่างกันยังไงเนี่ยอันนี้เราก็ต้องเข้าใจแล้วก็เลือกให้ถูกให้เยาวชนได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติภาคปฏิบัตินี่สำคัญเลยบางทีถามว่าสอนไปเด็กรู้ไม่รู้แล้วไอ้รู้แล้วเนี่ยมันก็รู้แค่ว่ามันว่ายังไงแต่มันยังไม่ได้เข้า

ไปถึงภาคปฏิบัติหรือยังไม่มีทักษะในรูปแบบการปฏิบัติแม้กระทั่งสอนการปฏิบัติตนด้านความเคารพต่อผู้ใหญ่ควรวางตัวยังไงหลวงพี่ทำฐานกิจกรรมเด็กเนี่ยสอนว่าพอเข้าไปหาผู้ใหญ่ใกล้ๆนี้นะเราจะต้องนั่งลงนะย่อตัวลงจะไปยืนค้ำหัวอะไรงั้นก็ไม่ดีไอ้ผู้ช่วยที่เป็นม.ปลายมาก็มาถามเด็กต้องทำยังไงเด็กว่าต้องอย่างนี้บอกว่ารู้แล้วอะไรต่างๆเด็กรู้แล้วว่าควรจะนั่งลงก็จริงแต่ว่าในฐานกิจกรรมคือทุกคนต้องได้ปฏิบัติต้องได้ทำจริงๆต้องไปใกล้ๆแล้วก็ลองนั่งลงจริงๆอ่ะเพราะเป็นคือฐานกิจกรรมไงทุกคนต้องได้ลองปฏิบัติเพราะถึงแม้รู้แล้วเนี่ยแต่ในหน้างานจริงก็อาจไม่ทำเพราะว่ารู้สึกมันไม่คุ้นมันเขินเพราะมันไม่เคยทำแล้วก็อาจรู้สึกอายๆว่ามันต้องทำยังไงนะต้องนั่งขนาดไหนแบบไหนไม่ยังกลัวกล้าเพราะขาดความมั่นใจแต่ถ้าพอเข้าฐานกิจกรรมเรามีรูปแบบให้เขาได้ทำจริงๆเนี่ยทุกคนอ๋อให้นั่งเขาจะได้มั่นใจขึ้นอ๋อพอเข้าไปใกล้ให้นั่งอย่างนี้นะรูปแบบนี้ประมาณนี้แล้วเราก็ยืนยันว่าที่ถูกต้องอย่างนี้แหละเวลาเขาไปทำในชีวิตจริงเนี่ยเขาจะได้มั่นใจจะได้เคยคุ้นเพราะเคยก็เลยคุ้นไงเคยทำแล้วเพราะเราพาทำแล้วก็มั่นใจว่าทำอย่างนี้ถูกเพราะเราบอกว่าเนี่ยถูกดูดีก็จะนำไปสู่ภาคปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวันเนี่ยได้ดีขึ้นฐานกิจกรรมน่ะไม่ได้จำกัดแค่ฐานวัฒนธรรมชาวพุทธปัดกวาดเช็ดถูล้างฮอกดาบอะไรแค่นั้นนะหลักการของฐานกิจกรรมคือทุกคนได้ทดลองปฏิบัติดังนั้นความรู้ที่จะไปอยู่ในฐานกิจกรรมจะเป็นอะไรก็ได้เลยแล้วแต่เราออกแบบไว้ทุกอย่างที่ผ่านมาหลวงพี่ก็เสริมเพิ่มลักษณะฐานต่างๆเข้าไปไม่ว่าจะเป็นฐานการแสดงความเคารพที่ถูกต้องฐานการปฏิบัติตนกับพระภิกษุทักทายยังไงรับของสองมือนะเกียรติของสองมือกราบยังไงทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ใครไม่รู้ก็จะได้รู้ไม่ใช่รู้อย่างเดียวทดลองปฏิบัติด้วยตนเองทุกคนต้องเข้าแถวแล้วก็ทดลองได้ประเคนของกับพระแล้วก็รับของจากพระสลับไปทุกคนต้องได้ทำไม่เว้นแม้สักคนนี่เป็นเหตุผลในการทำฐานและต้องมีการมีหลายฐานแล้วก็วนมันจะช่วยให้แยกย่อยจำนวนคนเดิมทีเราอบรมเป็นจำนวนมากๆใช่ไหมแล้วก็แยกย่อยไปไงเพราะจำนวนมากๆต้องปฏิบัติทุกคนมารอคิวกันอะไรตามก็เสียเวลาเนาะพอแยกเป็นกลุ่มย่อยแล้วก็ได้ทดลองปฏิบัติตามกลุ่มย่อยเนี่ยมันก็ทำให้เวลามันเร็วขึ้นมี4ฐาน4 5ฐานก็แล้วแต่แล้วก็วนไปฐานหนึ่งก็สอนการพับไม่ต้องเยอะมากนะเด็กเนี่ยเอาแค่ไม่กี่อย่างแต่เป็นสิ่งที่เขาใช้จริงเป็นประโยชน์จริงการพับเครื่องห่มเก็บที่นอนการพับผ้าให้เป็นสี่เหลี่ยมต่างๆนี่ก็ฐานหนึ่งการจัดข้าวของเรียงเป็นระเบียบฐานหนึ่งการแสดงความเคารพกับผู้ใหญ่การวางตัวการเข้าหาต้องยังไงกับฐานหนึ่งการทักทายการแสดงความเคารพและวางตัวกับพระภิกษุสงฆ์กับฐานหนึ่งบางทีก็เป็นเรื่องของการกวาดกับถูที่ถูกต้องบางทีก็เป็นเรื่องของอะไรก็แล้วแต่เราจะออกแบบได้หมดเลยมีอย่างอื่นคิดมาใหม่ก็ได้นั้นแหละเอามาเป็นเรื่องในฐานแล้วก็ให้ทำสำคัญมากอาจารย์หลวงพี่ไปหาผู้อำนวยการโรงเรียนหนึ่งเป็นโรงเรียนประถมอยู่ไม่ไกลจากศูนย์เท่าไหร่บริบทของโรงเรียนนั้นน่ะคือเด็กเป็นลูกชาวสวนชาวไร่ที่มาจากต่างจังหวัดไม่ได้มีบ้านอะไรที่ใหญ่โตเป็นหลักแหล่งนักก็มาอยู่บ้านแบบเช่าบ้านคนงานอะไรอย่างนั้นน่ะแล้วก็ทำสวนทำไร่รับจ้างไปฉะนั้นพ่อแม่ก็จะไม่ค่อยมีเวลาเลี้ยงดูลูกแล้วก็บอกสอนเท่าไหร่เด็กส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในบริบทนี้ในโรงเรียนนั้นนะทำให้เกิดปัญหาเด็กไม่เคารพครูเดินผ่านนี่ไม่ไหวนะผอ.ก็มาบ่นอยู่ผอ.คนเดียวเนี่ยที่แบบโอ๊ยปล่อยผ่านไม่ได้ต้องมาไฟบอกครูทุกคนในโรงเรียนให้ช่วยกันครูโรงเรียนก็ช่วยกันบอกแต่เด็กก็ไม่ค่อยฟังเพราะผอ.บอกว่าพ่อแม่พูดเอาไว้ว่าไม่ต้องไหว้บ่อยก็ได้เจอทุกวันอยู่แล้วพ่อแม่สอนอีกอย่างครูสอนอีกอย่างมันไม่เป็นไปในทางเดียวกันไม่สอดคล้องกันเนี่ยมันก็เลยเป็นปัญหาอยู่เด็กก็สุดท้ายก็เลยเป็นสิ่งที่ยากแม้มันเป็นเรื่องแค่นี้เองนะแค่ไหว้ครูเนี่ย

เราตอนเด็กๆนี่ทุกคนไหว้ครูเป็นเรื่องปกติเนาะปกติเลยธรรมชาติธรรมดาทุกคนต้องทำมันอยู่ในหัวจิตหัวใจเราเพราะเราถูกบอกสอนมาในบริบทโรงเรียนอื่นก็อาจจะเป็นอีกอย่างหนึ่งแล้วแต่เนี่ยตัวนี้ก็เป็นอีกจุดๆหนึ่งนะไม่ว่าจะเด็กไม่ว่าจะผู้ใหญ่ไม่ว่าจะใครก็ตามบริบทแต่ละท้องถิ่นชุมชนเฉพาะที่นั้นๆสำคัญบางทีมันไม่ได้เหมือนที่อื่นๆทุกที่ก็จะไม่ได้เหมือนกันนะมันมีความแตกต่างอยู่ถ้าเราทำกิจกรรมแล้วก็เราต้องไปศึกษาจะอาศัยวิธีนี้ที่เคยได้ผลกับอีกที่นึงแล้วก็คิดว่ามันจะได้ผลกับอีกที่นึงแน่นอนแล้วก็ทำตามนั้นเป๊ะๆเลยเนี่ยบางทีมันไม่อย่างนั้นนะมันจะต้องปรับให้เข้ากับบริบทคนในพื้นที่ศูนย์สาขาและคนในพื้นที่เท่านั้นจึงจะรู้ว่าพื้นที่ตัวเองเป็นยังไงแต่จะรู้มากรู้น้อยเข้าใจไม่เข้าใจก็อยู่ที่ความตั้งใจในการที่จะศึกษาเรียนรู้เขานะควรมีการใช้กิจกรรมที่หลากหลายรูปแบบเช่นมีการสนทนาธรรมแบบมีส่วนร่วมมีการจัดค่ายคุณธรรมมีส่วนร่วมนี่คือยังไงไม่ใช่แค่พูดวันเวย์อย่างเงี้ยจะต้องมีการให้เด็กได้ทำอะไรอย่างเช่นเรามีฐานกิจกรรมนี่คือว่าเด็กได้มีส่วนร่วมแล้วหรือมีการถามตอบทูเวย์ระหว่างกันมีค่ายคุณธรรมค่ายก็มีรูปแบบกิจกรรมหลากหลายที่เราจะออกแบบใส่เข้าไปได้มีการทำกิจกรรมจิตอาสาฝึกสมาธิอะไรก็แล้วแต่ที่ทำแล้วได้เกิดคุณธรรมนั้นขึ้นมาเลยบางทีเนี่ยเราบอกว่าการช่วยเหลือเป็นสิ่งที่ดีนะเราควรช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เราบอกอย่างนี้แล้วปั๊บจบปั๊บเด็กรู้ไหมรู้ช่วยเหลือดีพอออกจากห้องปั๊บก็จบไปเลยนะจบไปเลยไอ้ที่พูดนี้เมื่อกี้ก็ลืมคนข้างนอกถามเมื่อกี้ฟังเทศเรื่องอะไรมาบ้างบางทีลืมละไอ้ที่จำได้เมื่อกี้ก็หายไปแต่พอเราพาทำเขาก็ได้ทำไงเพราะว่าเราเป็นคนพาทำเขาก็ต้องทำจิตอาสาช่วยเหลือแล้วเขาบอกเขาในตอนนั้นว่าขณะทำช่วยเหลือเห็นไหมประโยชน์เกิดยังไงคนนั้นได้ประโยชน์ยังไงแจกน้ำปั๊บโอ้คนได้รับแจกน้ำเห็นไหมเขาชื่นใจเขากินแล้วดับกระหายเราได้ทำความดีให้เขามีความสุขสดชื่นความสุขนั้นย้อนกลับสู่ตัวเราเนี่ยไปที่ไหนเราก็จะได้รับการต้อนรับเราจะไม่ขาดแคลนน้ำหรือน้ำใช้ก็เป็นบุญกุศลเกื้อกูลเราเลยก็สอนไปด้วยกิจกรรมด้วยสอนด้วยเขาได้สัมผัสถึงความสุขความรู้สึกของการเป็นผู้ให้เสียสละเกิดขึ้นมาในตอนนั้นจากการชี้นำของเราด้วยจากการสัมผัสด้วยตัวเขาเองด้วยขณะนั้นมันจึงเข้าใจธรรมะลึกซึ้งแล้วก็เริ่มกลายเป็นคุณธรรมในตัวเขาเกิดขึ้นมาพอมีคำขั้นที่หนึ่งก็จะมีขั้นที่สองสามสี่พอบ่อยครั้งขึ้นก็กลายเป็นอัธยาศัยติดตัวติดใจไปพระสงฆ์ควรตระหนักในบทบาทถึงหน้าที่ว่าเป็นใครทำอะไรอยู่และควรตอบแทนสังคมอะไรบ้างอันนี้เป็นความเห็นของท่านนะก็คงเกิดจากปัญหาที่ท่านได้เจอแหละเพราะว่าหลากหลายรูปแบบบางทีบางรูปก็อาจจะยังไม่ชัดเจนนักถ้าได้มีการตระหนักเนี่ยที่ชัดเจนเนี่ยหนึ่งวะสองลือเนาะอันดับแรกศึกษาให้ดีให้ตัวเองรู้เข้าใจปฏิบัติธรรมสำรวมมีศีลเพื่อประโยชน์ตนอย่างเต็มที่แล้วสองคือเอาสิ่งที่ได้เรียนรู้ฝึกฝนไปถ่ายทอดต่อนี่ก็เป็นบทบาทหน้าที่สำคัญส่วนว่าตัวเองต้องฝึกให้มีคุณธรรมมีคุณวิเศษใจเรียนขนาดไหนก็ดำเนินไประหว่างสอนระหว่างปฏิบัติหน้าที่ก็ดำเนินตามไปแล้วก็จะมีเทคนิคการสอนการพูดการแนะนำการถ่ายทอดนี่ก็ระหว่างทำก็ฝึกเพิ่มไปเพิ่มไปทั้งสองภาคทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ท่านนี่แหละให้มีเทคนิคมีความลุ่มลึกยิ่งขึ้นไปส่วนอื่นเนี่ยที่ช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆก็เป็นหน้าที่เสริมไปหน้าที่หลักก็มีอย่างนี้แหละใช้เรื่องราวจากชีวิตจริงข่าวสารปัจจุบันหรือแม้แต่ซีรีส์ที่เด็กกำลังฮิตมาวิเคราะห์ผ่านมุมมองธรรมะนี่มันเป็นการคุยเรื่องเดียวกันแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเป็นตัวอย่างจริงในสังคมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็บอกเลยว่าเหตุการณ์เนี่ยที่เขาประสบความสำเร็จนี่นะดาราคนนี้นะ

ผู้มีอิทธิพลคนนี้นะเพราะว่าเขาทำธรรมะข้อนี้ข้อนี้แจกแจงไปแล้วก็ให้เห็นไอ้ที่ทำความเสียหายแล้วได้รับโทษ ทำผิดเกิดความเสียหายมากขนาดนี้เห็นไหมเราไม่ควรทำนะแล้วได้รับโทษยังไงเห็นไหมเราก็ไม่ควรทำก็เอามาอยู่ตัวอย่างแม้ทั้งซีรีส์ที่เป็นเรื่องราวที่เขาฮิตมันอยู่ในใจมันอินอยู่แล้วเนี่ยพอพูดปั๊บอ้าวนึกภาพตามได้เป็นฉาก มันมีหลักอยู่ว่าเราเนี่ยไม่สามารถคิดในสิ่งที่เราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นได้เพราะว่าจินตมยปัญญาเนี่ยหรือปัญญาจากการคิดเนี่ยมันอยู่บนพื้นฐานของสุตตมยปัญญาหรือปัญญาจากการฟังรับเข้ามาความรู้ที่เรารับเข้ามาทุกอย่างเลยไม่ว่าจะไม่ใช่เฉพาะการฟังอย่างเดียวนะการที่เรามองเห็นการอ่านการทำสัญลักษณ์ท่าทางข่าวสารการสัมผัสการดมกลิ่นหรืออะไรก็ตามที่เป็นข้อมูลที่เข้ามาเนี่ยคือสุตตมยปัญญาหมดเป็นสิ่งที่เรารับเข้ามาถ้าเราไม่เคยเห็นไม่เคยรู้ไม่เคยได้กลิ่นไม่เคยสัมผัสไม่เคยลิ้มรสเราจะจินตนาการคิดไม่ออกในสิ่งนั้นไม่ออกต้องเคยมาก่อนขนาดเขาคิดว่ามนุษย์ต่างดาวหน้าตาเป็นยังไงนะยังเป็นมนุษย์ต่างดาวยังเป็นส่วนผสมของสิ่งที่เขาเคยเห็นมาแล้วเลยตาต้องมีสองตาเนาะกลมๆเนาะเหมือนมดเหมือนแมลงเนาะบางทีก็มีหนวดเหมือนอะไรมีอะไรขาเหมือนปลาหมึกอย่างเงี้ยกลายเป็นส่วนผสมของสัตว์ของสิ่งมีชีวิตที่เขาเคยเห็นมานั่นแหละเอามาคิดมายำมารวมกันดังนั้นเนี่ยถ้าหากเราต้องการให้เด็กคิดตามได้หรือแม้ทั้งผู้ใหญ่ก็ตามนะก็ต้องเป็นภาพหรือสิ่งที่เขาเคยเห็นมาดังนั้นถ้าเราพูดถึงสิ่งที่เขาดูมาก่อนรู้มาก่อนพอพูดปั๊บเป็นภาพตรงกันอ๋อพระเอกคนนั้นนะมันทำอย่างนี้นะเลยเป็นอย่างนั้นไอ้ผู้ร้ายทำยิ่งเป็นอย่างนี้เห็นไหมเลยได้รับโทษเลยทุกคนนึกภาพตรงกันมันแล้วเขาก็ได้มีส่วนร่วมด้วยเพราะเป็นสิ่งที่เขาดูสนุกร่วมกันเหมือนคุยเรื่องเดียวกันเนี่ยแล้วก็เอาธรรมะสอดแทรกเข้าไปเนาะแต่มันก็ติดอีกอย่างเนาะพระเราจะไปนั่งดูสิที่เรียกก็อะไรอยู่เนาะก็อาจจะสอบถามจากโยมที่ดูก็ได้นิดๆหน่อยๆพอรู้ว่าคืออะไรนี่นะก็จะได้รู้ว่าอ๋อเขาดูเรื่องนี้พระเอกชื่อนั้นชื่อนี้ก็พอมาคุยเหมือนเราดูเนี่ยก็ใช้ได้เหมือนกันนะธรรมะต้องเข้าหาคนไม่ใช่รอให้คนวิ่งเข้าหาธรรมะนี่เป็นการเผยแผ่เชิงรุกแล้วปัจจุบันจะรอไม่ได้มันแพ้อบายมุขไม่ใช่อะไรหรอกเมื่อก่อนอาจจะได้เพราะมันยังเสมอกันอยู่คนอยู่บ้านทีวีก็ไม่มีธรรมะยังไม่เข้าไปอบายมุขก็ยังไม่เข้าไปก็ยังพอยังเสมอกันอยู่สูสีแต่ปัจจุบันไม่ได้เนี่ยโอ้ต่อให้ในสื่อโซเชียลมีธรรมะให้ดูอยู่ก็ตามเนี่ยเราคิดว่าเด็กเยาวชนจะเลือกดูอันไหนอย่าว่าแต่เยาวชนเลยผู้ใหญ่เนี่ยจะเลือกดูอันไหนมากกว่ากันระหว่างธรรมะกับสื่อทั่วไปเนี่ยมันก็ต้องลุกเข้าไปไม่งั้นเราก็แพ้เพราะว่าเขาไปต่ออยู่ธรรมดาแล้วคนย่อมไหลตามห้วงน้ำแห่งกิเลสได้โดยง่ายคนที่จะฝืนใจตัวเองเหมือนว่ายทวนน้ำเนี่ยมาดูธรรมะดูสิ่งที่เป็นฝึกฝนอบรมตัวเองให้ดีต้องมีแรงบันดาลใจมีเป้าหมายว่าจะว่ายทวนไปไหนไปทำไมมันดียังไงถึงเกิดแรงฮึดว่ายทวนไปส่วนใหญ่จะปล่อยตามกระแสไปดังนั้นถ้าปล่อยให้ไปดูเองนะโอ้ก็ดูอบายมุขดูสื่ออะไรเขาไปเรื่อยเนี่ยดีบ้างไม่ดีบ้างส่วนใหญ่จะดีบ้างไม่ดีมากเป็นซะอย่างนั้นนะเทศสอนเนี่ยเน้นการใช้เหตุผลใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายมีความเป็นกันเองเหตุผลสำคัญใช้กับเด็กที่เริ่มมีความคิดระดับหนึ่งเริ่มมีประสบการณ์ระดับหนึ่งเพราะบางทีเราอธิบายเหตุผลเนี่ยมันคือการที่เขาให้เขาคิดถ้าไม่เหมาะกับวัยแล้วก็เราไม่ได้ประเมินมาก่อนว่าเด็กวัยเนี่ยเขาน่าจะรู้เห็นอะไรเขาน่าจะเข้าใจอะไรเป็นพื้นเดิมอยู่แล้วถ้าเราไม่รู้ไปพูดสิ่งที่ลึกซึ้งเกินไปคิด

หาไม่ทันไงเขางงนะพูดไปตั้งนานสนุกว่าก็ดีฟังเพลินแต่ว่าเรื่องอะไรไม่รู้ไม่เข้าใจสมัยหลวงพี่เองเนี่ยไปเทศตอนช่วงบวชแสนแล้วก็ช่วงอุบาสิกาแก้วบูมตอนนู้นน่ะเมื่อ10กว่าปีก่อนเนี่ยทางภาคอีสานนู้นตามชนบทเลยไม่ออกนะเขาเรียกไม่ออกนุ่งขาวห่มขาวถือศีลโอ้ยน่ารักน่ารักทุกคนเลยอัธยาศัยดีให้ความเคารพพระมากแล้วก็คุยพี่ก็เปิดสื่อนู่นพญานาคสึกอะไรของวัดเต็มไปหมดก็คุยเทศไปแล้วก็ทุกคนก็เลิศเบิกบานพอเทศจบปั๊บถามเป็นไงเขาว่าเขาไม่รู้เรื่องหรอกที่เทศมาเนี่ยแต่เขาสนุกเพราะว่ามีภาพมีนู่นมีสื่อมีอะไรให้ดูก็สนุกเลยอ๋อเราใช้ภาษาเป็นทางการและลึกซึ้งไปไอ้ที่ง่ายเนี่ยคือไอเนี่ยดีคืออย่างเงี้ยทำเงี้ยคือดีทำเงี้ยคือไม่ดีให้ทำอย่างนั้นอย่าทำอย่างนี้ชัดๆไปเลยก็ต้องการอย่างนี้แหละชัดๆไปเลยเนี่ยในมิติของมันอยู่ที่บริบทของสังคมเนี่ยถ้าชาวชนบทเนี่ยเขาพูดกันตรงไปตรงมาเขาไม่ค่อยอ้อมค้อมไม่ค่อยมีภาษาต้องเกรงอกเกรงใจถนอมน้ำใจกันเยอะต้องพูดอ้อมนุ่มๆบางทีเขาไม่เข้าใจว่าตกลงให้ทำไม่ทำเนี่ยหรือยังไงดีไม่ดีเพราะฉะนั้นในเมื่อบริบทของสังคมเขาชอบตรงไปตรงมาเนี่ยแล้วก็ตรงไปตรงมาเลยไอ้เนี่ยคือดีไม่ดีทำควรทำไม่ทำไอ้ทำอย่างนี้ตกนรกนะทำอย่างนี้ขึ้นสวรรค์ทำให้ใจหมองเห็นไหมเด็กเล็กก็เหมือนกันเนี่ยบางทีไปพูดซับซ้อนไปพูดถึงโอ้มันจะเป็นคำที่โอ้จะทำให้เกิดความไม่ดีงามของมวลมนุษยชาติของสังคมโลกเรื่องอะไรบางทีเขาคิดตามไม่ทันหรอกเนี่ยน้องๆหนูๆนะทำอย่างเงี้ยดีไอ้เด็กนี้ไม่ควรทำนะจะทำให้กลายเป็นเด็กไม่ดีจะตกนรกนะเนี่ยเอาชัดๆไปเลยว่าเนี่ยคือดีนี่คือไม่ดีควรทำและไม่ควรทำส่วนอาจจะมีอธิบายเหตุผลในเชิงถามกลับบ้างเช่นว่าเราอยากให้เขาทำนี้กับเราไหมแล้วก็ไม่เห็นไหมแล้วก็ไม่ควรทำคนอื่นนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งขึ้นไปอีกเนี่ยถ้าโตพอจะเข้าใจแล้วก็อธิบายขึ้นไปได้อีกยกตัวอย่างบุคคลที่มีชื่อเสียงประสบความสำเร็จมาประกอบให้เห็นภาพชัดเข้าใจง่ายสอนเด็กด้วยจิตเมตตาเปิดใจรับฟังอย่างเข้าอกเข้าใจเด็กก็คือเด็กไงบางทีนะตัวเราเองนี่นะคิดย้อนไปในวัยเด็กนะต้องคิดถึงเรานะย้อนไปในวัยเด็กเนี่ยไอ้เด็กคนนี้บางทีทำผิดนี่นะเราดุอยู่เนี่ยตอนเด็กเนี่ยบางทีเราทำเรื่องที่ผิดแรงกว่าเด็กคนนี้เราก็ยังเป็นเราก็ยังโตมาเป็นคนที่ดีได้ในตอนนี้เด็กคนนี้แม้จะทำผิดอย่างนี้เขาก็มีสิทธิ์ที่จะเรียนรู้เข้าใจแล้วก็กลับตัวได้เราก็ต้องเมตตาอดทนให้โอกาสแนะนำให้สั่งสอนไปจะอาศัยความโมโหไม่ชอบว่าเขาทำไม่ดีเด็กไม่ดีเลยเนี่ยแล้วก็อาศัยพยาคติความเกลียดชังความไม่ชอบมาถ้าอย่างเงี้ยเด็กก็จะสัมผัสได้แล้วเราก็ไม่ยอมรับการสอนของเราเข้าใจฟังให้โอกาสมีบทบาทเป็นทั้งครูคุณธรรมนี่พระภิกษุสงฆ์นะมีบทบาทเป็นทั้งครูคุณธรรมโค้ชชีวิตและต้นแบบที่ดีแก่เยาวชนครูคุณธรรมเพราะเป็นต้นแบบที่มีชีวิตเป็นต้นแรงเลยเนี่ยเป็นโค้ชชีวิตนี่ลำบากเดือดร้อนประสบปัญหาชีวิตมาต้องให้คำแนะนำได้แนะนำจากไหนล่ะ

ก็จากหลักธรรมที่เรียนรู้มาทุกอย่างต้องจับหลักแล้วยืนอยู่บนหลักคิดหาเทคนิควิธีการอยู่บนหลักนั้นในการแก้ไขปัญหาไปเป็นต้นแบบที่ดีคือคำพูด108มันก็ไม่เท่ากับเห็นต้นแบบที่ดีคือมันแทนคำพูดแล้วมันนอกจากนั้นยังตอกย้ำคำพูดนั้นด้วยว่าโอ้มันต้องดีจริงนะถึงทำแล้วก็ได้รับการยอมรับแต่ถ้าทำเสียเป็นต้นแบบไม่ได้นี่ก็จบเหมือนกันนะไอ้ที่ดีที่พูดมาเยอะมากมายนี่นะหายเลยไม่เป็นผลเลยเพราะว่าเป็นต้นแบบที่ดีไม่ได้ทำเสียน่ะสอนไว้สดิบดีไม่มาทำเสียเงี้ยจบเลยเหมือนกันเนี่ยเรื่องศีลของพระเองเนี่ยก็ถ้าพระสำรวม

จะเป็นความเข้มแข็งอย่างมากในทางกลับกันนะถ้าไม่ยึดตรงนี้เป็นหลักนะก็จะเป็นความอ่อนแอแล้วก็ความเสียหายอย่างมากเหมือนกันอย่างที่เป็นข่าวคราวในช่วงที่ผ่านมาได้ระยะหนึ่งเนี่ยนี่มันทำให้ลงไปทำงานในพื้นที่เนี่ยหลวงพี่สัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงที่ต่างออกไปนะจากข่าวที่เกิดขึ้นมามีผลกระทบอยู่นะทำให้ความเคารพความไว้เนื้อเชื่อใจของพระเนี่ยลดลงเราต้องกู้คืนมาด้วยการเข้าหาฝึกตัวเราให้ดีก่อนอันดับแรกแล้วเราก็เข้าหาเพื่อให้เห็นว่าเออเนี่ยคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยดีจริงเนี่ยเราปฏิบัติอยู่แล้วก็ปฏิบัติให้เห็นเนี่ยทำตัวเป็นต้นแบบให้ดูแนะให้รู้นำให้ดูอยู่ให้เห็นเป็นกำลังใจเนี่ยถ้าเขาทำในสิ่งตรงกันข้ามเนี่ยเมื่อศรัทธามันเสื่อมลดน้อยลงไปด้วยเหตุนั้นแล้วก็ประกอบเหตุใหม่ในทางตรงกันข้ามเนี่ยก็คือเนี่ยมีศีลมีธรรมไปเมื่อเหตุเปลี่ยนผลก็เปลี่ยนใดๆในโลกเนี่ยอยู่ที่เหตุที่ผลนะเหตุอย่างนี้จึงเป็นผลอย่างนี้เมื่อเหตุเปลี่ยนผลก็เปลี่ยนเราต้องการผลยังไงก็ประกอบเหตุอย่างนั้นเนี่ยเปลี่ยนได้แม้ศรัทธาจะหย่อนลงไปก็กู้คืนมาได้ด้วยการทำอีกแบบหนึ่งทำในสิ่งที่ดีเนื้อหาที่เชื่อมโยงหลักธรรมกับชีวิตประจำวันของวัยรุ่นใช้รูปแบบการสื่อสารที่กระชับสั้นๆง่ายๆเข้าใจง่ายไอ้ตัวหนังสือเยอะอย่างเงี้ยใช้ไม่ได้นะที่หลวงพี่ขึ้นมาจอยประเทศเด็กหลวงพี่ไม่เอาตัวหนังสือเยอะๆยาวๆอย่างเงี้ยเอาตัวใหญ่ๆสั้นๆง่ายๆแล้วก็ไม่ต้องเยอะมากไม่ต้องมากเรื่องมีน้อยเรื่องแต่ขยี้ในแต่ละเรื่องศีลเป็นยังไงในเชิงปฏิบัติปาฏิบัติเป็นยังไงจะทำเกิดความเมตตายังไงขยี้ลงไปโยงไปถึงเกี่ยวกับสัตว์เกี่ยวกับโทษเกี่ยวกับอะไรแล้วก็นึกถึงว่าในชีวิตประจำวันเขาจะเจออะไรบ้างแล้วก็ยกตัวอย่างอันนั้นเราพูดไปเยอะๆเยอะๆสุดท้ายก็จำไม่ได้แล้วก็ไม่นำไปสู่การปฏิบัติอยู่ดีเนี่ยแล้วก็เปิดโอกาสให้เยาวชนมีส่วนร่วมคิดวิเคราะห์สะท้อนตนเองเขาเป็นยังไงคือสะท้อนความคิดจากการที่เราเปิดโอกาสมันจะมาจากการที่เขาได้พูดโต้ตอบมาเราจะรู้อ๋อเขาเข้าใจอย่างนี้เขาคิดอย่างนี้ควบคู่ไปกับการใช้สื่อดิจิทัลแล้วก็กิจกรรมเชิงปฏิบัติก็แล้วแต่เทคนิคบางคนก็ใช้เทคนิคที่เปิดสื่อให้ดูแล้วก็ถามเพื่อดึงความสนใจตลอดเวลาเนี่ยอย่างไรสื่อนี้มีอะไรบ้างเจออะไรบ้างอ๋อนี่มีคนมีต้นไม้คนนั้นก็ตอบว่ามีไอ้นี่อันนั้นทุกคนก็พยายามจับพอถามปั๊บเขาพยายามเพ่งแย่งกันตอบใหญ่ว่ามันมีอะไรในภาพบ้างแล้วก็ตอบไปแล้วเป็นง่ายๆอย่างนั้นมีสื่อไปมีภาพไปก็ถามไปอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันมีการประสานความร่วมมือระหว่างวัดโรงเรียนและชุมชนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและก็ยั่งยืนเนี่ยในหลายๆคนนะมีความเห็นว่ามันต้องทำอย่างต่อเนื่องจึงจะยั่งยืนแต่มันก็ย้อนแย้งนะพอเราติดต่อโรงเรียนติดต่อไปจะทำกิจกรรมต่อเขาก็รู้สึกว่าอ้าวก็เพิ่งให้ความร่วมมือไปเมื่อกี้นี่เองในเดือน2เดือนที่ผ่านมานี่เอามีอีกแล้วเหรอเอ้าคือในความคิดว่าควรทำต่อเนื่องพอเราจะทำต่อเนื่องจริงๆเขากลับรู้สึกว่ามันบ่อยเกินไปแล้วความรู้สึกของเด็กนักเรียนกับของเราของหรือของผู้ใหญ่ก็ไม่เหมือนกันนะเรื่องของความบ่อยเนี่ยทำแบบสอบถามนักเรียนม.ปลายเนี่ยว่าเออมีได้รับการสอนศีลธรรมบ่อยมากน้อยแค่ไหนมีพระไปสอนน้อยแค่ไหนเขาก็บอกว่ามากนี่ก็มากที่สุดเขารู้สึกว่ามันบ่อยไอ้การที่เห็นเด็กบอกว่ามากเจอพระมากได้รับการบอกสอนมากเนี่ยไอ้คำว่ามากของเด็กกับของมากของเราไม่เหมือนกันนะของเด็กเนี่ยเจอเทอมละครั้งสองครั้งก็รู้สึกว่ามากแล้วของเราเนี่ยไอ้เทอมละครั้งสองครั้งมากไหมไม่เลยคือมันไม่มากมันไม่พอเพราะเรารู้ว่ามันคืออะไรแต่เด็กเขาไม่รู้ไงว่าอย่างไหนคือจำพอดีเราเนี่ยถึงจะรู้ว่ามันคือ

ืออะไรยังไงต้องขนาดไหนในบริบทของโรงเรียนเนี่ยเทอมละครั้งก็เยอะแล้วในส่วนของครูที่ต้องยุ่งเกี่ยวกับการศึกษาอยู่เนี่ยแต่ของเราเนี่ยเทอมละครั้งเราคิดว่าพอไหมไม่พอมันต้องต่อเนื่องและยั่งยืนพอจะทำเข้าจริงๆปั๊บโรงเรียนกับในบางโรงเรียนนะกับไม่พร้อมที่จะทำต่อเนื่องเพราะครูก็ยุ่งมันก็เลยย้อนแย้งกันอยู่เนี่ยทางโรงเรียนเสนอมาเองว่าควรต่อเนื่องแต่พอจะทำต่อเนื่องกับยุ่งไม่พร้อมก็เลยพยายามคิดหาแนวทางอยู่มันจะมีพยายามใช้หลักที่ว่าถ้าเราทำในสิ่งที่เขาอยากจะทำอยู่แล้วสอดคล้องกับสิ่งที่ทำอยู่แล้วน่าจะช่วยทำให้บ่อยขึ้นได้แล้วก็เนี่ยยั่งยืนได้ก็อาจจะเข้าไปสอนในวิชาที่เขาจะต้องสอนอยู่แล้วจากเปลี่ยนเป็นครูปั๊บเปลี่ยนเป็นเราหรืออะไรอย่างเงี้ยที่หรือแม้ทั้งร่วมมือกับทางภาคชุมชนเนี่ยเขามีโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5อยู่แล้วอ่ะถ้าเราทำกิจกรรมที่ไม่ใช่ทำกิจกรรมใหม่แล้วให้เขาต้องมาร่วมกับเราถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันเขารู้สึกว่าบ่อยแล้วมันเขาไม่ว่างมันยุ่งแต่ถ้าทำกิจกรรมที่สอดคล้องกิจกรรมที่เขาทำอยู่แล้วเป็นอันเดียวกันเราไม่ได้ทำกิจกรรมใหม่แล้วให้เขามาร่วมแต่เอากิจกรรมของเขาเป็นหนึ่งในแผนงานร่วมกันของเราทำเสร็จปั๊บเป็นผลงานของทุกคนเขาได้ทำกิจกรรมที่เป็นชุมชนรับผิดชอบไปแล้วคือหมู่บ้านรักษาศีล5แล้วก็ทำเสร็จปั๊บได้ผลงานไปไหนก็ทำอยู่แล้วก็ทำในโครงการนี้เลยกับของเราทั้งวัดมีโครงการนี้ก็ทำของเราโรงเรียนมีโครงการนี้ก็ทำเดียวกันถ้ากิจกรรมหนึ่งสามารถที่ดึงทุกภาคส่วนมาทำในสิ่งที่เขาจะทำอยู่แล้วร่วมเป็นอันหนึ่งเดียวกันเนี่ยมันก็จะทำให้ทำได้บ่อยขึ้นโดยที่เขารู้สึกว่าไม่ยุ่งแล้วก็ให้ความยินดีให้ความร่วมมือได้ดียิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นแนวคิดนะที่กำลังจะไปทำอย่างที่บอกเอาเยาวชนเป็นตัวตั้งแล้วให้บ้านวัดโรงเรียนทำภารกิจความร่วมมือคืออะไรอ๋อร่วมมือกันปลูกฝังคุณธรรมเยาวชนไงเหมือนเยาวชนเป็นลูกบอลแล้วก็ผู้เล่นก็คือบ้านวัดโรงเรียนเป็นผู้เล่นร่วมกันวัดกับบ้านก็มาจะได้แล้วก็มีกรรมการมาคุยกันวางแผนร่วมกันแล้วก็ทำกิจกรรมที่สอดคล้องกับฝ่ายบ้านร่วมมือกับบ้านในฝ่ายบ้านคือพวกฝ่ายบริหารปกครองท้องถิ่นชุมชนผู้ใหญ่บ้านอบต.อะไรอย่างเงี้ยในอำเภอผู้ว่าการจังหวัดนี่คือฝ่ายบ้านทั้งหมดที่จะควบคุมประชาชนเยาวชนทั้งรวมเยาวชนด้วยก็จะได้ทำโครงการที่เขาจะทำอยู่แล้ววัดก็ไหนๆก็จะทำมีโครงการที่จะทำร่วมกันอยู่แล้วแล้วก็โรงเรียนด้วยนี่แล้วเวลาสอนศีลธรรมก็สอนทีละอย่างคุยกันเราจะสอนอะไรก่อนดีอาจารย์จะให้โรงเรียนเป็นคนชี้เป้าเพราะโรงเรียนอยู่กับเด็กหรือทางฝ่ายบ้านเป็นคนชี้เป้าอ๋อนี่ไงสอนเรื่องความเคารพไงให้เคารพครูเคารพพ่อแม่ผู้ใหญ่ให้ไหว้ให้ถูกเคารพให้เป็นวางตัวให้ถูกอ๋อสอนเรื่องนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเราสอนเรื่องเนี้ยสักหนึ่งระยะเวลาอาจจะ1เดือนหรือ2เดือนก็แล้วแต่เอาบ้านให้สอนนะเรื่องนี้นะวัดก็จะสอนเรื่องนี้โรงเรียนก็จะสอนเรื่องนี้สอนเรื่องเดียวกันในระยะเวลาเดียวกันแล้วก็อาจจะมีแบบสอบถามหรือมีใบงานให้บ้านไปทำมีใบงานให้นักเรียนไปใบงานวัดโดยวัดอาจจะเป็นแกนนำเป็นผู้นำในการเชื่อมโยงให้เกิดความร่วมมือแล้วก็เป็นคนให้หลักสูตรแนะแนวทางการสอนการฝึกฝึกสติฝึกคุณธรรมวินัยเคารพอดทนฝึกอะไรก็ฝึกไปแล้วก็มีแบบแผนให้ฝึกให้ติ๊กให้ทำเราต้องออกแบบขึ้นมาใหม่ให้เห็นเป็นรูปธรรมเราจะได้วัดผลได้ว่าเขาไปทำไหมมันเกิดขึ้นจริงไหมพอฝึกเสร็จปั๊บอ้าวเฮ้ยดีให้เด็กเริ่มทำแล้วเดี๋ยวเมื่ออันนี้สำเร็จแล้วปั๊บต่อไปจะฝึกอะไรดีแล้วก็มีเป็นคิวไว้ก่อนเลยก็ได้ว่าจะฝึก1 2 3 4 5แล้วฝ่ายออกแบบกิจกรรมแบบให้ไปเขียนใบงานก็ได้ออกแบบว่าจะทำยังไงหรือมีโครงการอะไรยังไงฝ่ายออกแบบก็ออกแบบไปเลยเราสามารถออกแบบได้ใหม่หมดเลยกิจกรรมทุกอย่างเพื่อให้เข้ากับบริบทปัจจุบันได้ดีที่สุดเราต้องมีวัดผลด้วยตลอดเนี่ยพวกใบงานใบอะไรให้เขาไปทำไม่งั้นเพียงพูดปั๊บมันก็ลอยๆเนาะลอยๆไม่นำไปสู่กับไม่มีแรงบันดาลใจในไปสู่การปฏิบัติแล้วก็อาจจะมี

ทุกฝ่ายเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเดี๋ยวก่อนที่เราไปข้อ2มาพักกันสักครู่หนึ่งก่อน

อินเดียดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งพุทธภูมิที่ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จตรัสรู้และเผยแผ่พระพุทธศาสนาประกาศพระสัจธรรมให้สว่างไสววันที่12เมษายนพุทธศักราช2569ณวัดพุทธสันติวันธรรมชัยศูนย์สาขาแห่งแรกและแห่งเดียวของวัดพระธรรมกายในประเทศอินเดียได้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่เคยมีในประวัติศาสตร์อินเดียมาก่อนด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความกตัญญูลูกพระธรรมชาวอินเดียได้อัญเชิญบุญมหาสังฆทาน 40,000 วัดที่จัดขึ้นบนผืนแผ่นดินอันศักดิ์สิทธิ์ที่พระพุทธองค์ทรงประสูติน้อมถวายเป็นอายุวัฒนมงคลฉลอง82ปีแด่หลวงพ่อธรรมชโย

งานถวายมหาสังฆทาน 40,000 วัดฉบับอินเดียในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากคณะพระเถรานุเถระจำนวนถึง182รูปเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญและมีสาธุชนกว่า500คนร่วมกันถวายมหาสังฆทานด้วยใจที่ปีติล้นเปี่ยมในบุญเพื่อน้อมฉลองอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อธรรมชโยสาธุชนชาวอินเดียหลายท่านกล่าวด้วยดวงตาที่เป็นประกายว่านี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้ถวายมหาสังฆทานกับพระจำนวนมากขนาดนี้และรู้สึกได้ว่าพุทธบริษัท4เป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวดังที่หลวงพ่อธรรมชโยได้เคยกล่าวไว้อย่างแท้จริงและที่น่าปลื้มใจที่สุดคือการจัดงานและการประสานงานทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นโดยอาสาสมัครชาวอินเดียท้องถิ่นหลายท่านคืออดีตอุบาสกอุบาสิกาแก้วผู้เคยนั่งปฏิบัติธรรมในการอบรมบนทุ่งโล่งเมื่อ15ปีก่อนและวันนี้พวกเขาได้พาลูกๆของตนมาสืบทอดปณิธานนี้นำลูกหลานมาร่วมเป็นกำลังสำคัญในการจัดงานครั้งนี้ด้วยบัดนี้เมล็ดพันธุ์ที่หว่านไว้ด้วยหัวใจได้ออกผลสว่างสวยจากรุ่นสู่รุ่น

เส้นทางแห่งความสว่างยังคงดำเนินต่อไปเพื่อสืบสานแนวทางของหมู่คณะให้สมกับที่แห่งนี้คือ The Little วัดพระธรรมกายด้วยหัวใจมั่นคงปักธงธรรมให้แสงสว่างแห่งพระพุทธศาสนากลับมาเจิดจรัสรุ่งเรืองในดินแดนแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกครั้ง

เรามาดูคำถามข้อที่สองกันวัดโรงเรียนชุมชนและครอบครัวควรมีบทบาทและแนวทางความร่วมมือเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชนอย่างไรก็มีตอบมานะว่าวัดโรงเรียนชุมชนและครอบครัวควรร่วมกันกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนว่าจะส่งเสริมคุณธรรมด้านไหนอย่างไรเช่นความมีวินัยความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบนี้เป็นต้นนี่ไงก็นำมาซึ่งแนวคิดที่หลวงพี่ว่าเมื่อกี้แหละเราร่วมมือกันนะแล้วก็สอนเป็นอย่างๆนะแต่ให้ชัดเจนว่าจะสอนอะไรในช่วงนี้ถ้าช่วงต่อไปจะสอนอะไรอะไรผลักดันให้ไปสู่ภาคปฏิบัติจริงๆให้ได้วัดทำหน้าที่ให้ความรู้ทางศาสนาและจัดกิจกรรมคุณธรรมโรงเรียนบูรณาการหลักคุณธรรมในหลักสูตรการเรียนการสอนเนี่ยโรงเรียนก็ต้องเอาหลักคุณธรรมเนี่ยสอดแทรกเข้าไปในทุกๆวิชาเลยไม่ใช่แค่วิชาพระพุทธศาสนาหรือวิชาจริยธรรมเท่านั้นนะและจริงๆแล้วเชื่อว่าครูหลายๆท่านก็ทำอยู่ในการที่จะสอดแทรกตัวนี้เข้าไปไม่จะเป็นครูวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ก็แล้วแต่แต่ถ้ามีการผลักดันส่งเสริมแล้วก็เห็นความสำคัญก็จะดีขึ้นการอบรมคณะครูนี่ก็มีความสำคัญเพราะบางทีครูก็รู้อยู่ว่าควรจะปลูกฝังคุณธรรมเด็กควบคู่ไปด้วยกับวิชาที่สอนนะจะปลูกฝังอะไรล่ะปลูกฝังยังไงดีมีอะไรให้ปลูกฝังบ้างอะไรตรงนี้แหละก็ถ้าหากมีการอบรมครูด้วยเพื่อเป็นความรู้คุณธรรมนำไปสู่ความรู้ที่จะไปสอนเด็กแล้วก็ทักษะในการที่จะสอนคุณธรรมเด็กเพิ่มพูนเข้าไปอีกก็จะทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ครูก็จะได้เห็นความสำคัญมีการตระหนักมากขึ้นพอตระหนักมากขึ้นปั๊บก็จะสอนบ่อยขึ้นสอนได้ชัดเจนขึ้นดีขึ้นเป็นผลมากขึ้นในทุกๆวิชาชุมชนสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์และครอบครัวก็เป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันเนี่ยชุมชนก็จัดเลยฝ่ายผู้ใหญ่บ้านอบต.อะไรก็จัดอะไรก็ได้ที่ช่วยกันส่งเสริมขึ้นมาที่เป็นการสร้างสรรค์จัดประกวดจัดให้รางวัลจัดอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็สำคัญเนี่ยครอบครัวจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีจะเป็นแบบอย่างที่ดีได้ไงล่ะภาควัดก็ต้องเข้าไปช่วยบ้านวัดโรงเรียนลิงก์กันอยู่ไงในเมื่อภาคบ้านเนี่ยดูอ่อนแอวัดก็ต้องยื่นมือเข้าไปช่วยยังไงก็ช่วยปลูกฝังศีลธรรมประชาชนนั่นแหละทุกคนเพราะทุกคนก็ต้องเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลุงเป็นป้านะอาที่จะสอนเด็กอยู่แล้วก็ต้องเป็นการสอนผู้ใหญ่เพราะนั้นโครงการเยาวชนโครงการเดียวเนี่ยปลูกฝังเยาวชนมันคือโครงการที่สอนทุกคนเลยในชุมชนทุกภาคส่วนทั้งครูทั้งเนี่ยประชาชนทั้งหมดเพราะทุกคนอยู่ในสังคมเดียวกับที่เด็กอยู่แล้วก็มีผลต่อคุณธรรมของเด็กทำโครงการเดียวก็คือทั้งหมดนั่นแหละแล้วแบบอย่างนี่สำคัญนะเป็นสิ่งที่ทำให้คนทั่วโลกในแต่ละชาติมีนิสัยต่างกันพอเกิดมาปั๊บก็อยู่กับคนอย่างนั้นน่ะอยู่คนในชาตินั้นน่ะนิสัยก็จะเป็นอย่างนั้นเลยคนแต่ละชาติก็เลยต่างกันเพราะเขาเกิดมาในท้องถิ่นในสภาพแวดล้อมที่เห็นต้นแบบอย่างนั้นมาอย่าว่าแต่ละประเทศเลยแม้กระทั่งหมู่บ้านต่างกันจังหวัดต่างกันเอาง่ายๆนึกภาพง่ายๆจังหวัดต่างกันเนี่ยนิสัยต่างกันไหมต่างนะอําเภอต่างกันก็ต่างกันนะต่างกันไหมแต่ว่าความต่างมันจะเริ่มความชัดเจนจะลดลงตามความใกล้ชิดหมู่บ้านคนละหมู่บ้านที่ต่างกันไหมจริงๆต่างนะแต่ความต่างจะเริ่มน้อยลงแม้กระทั่งครอบครัวแต่ละครอบครัวต่างกันไหมต่างมันอยู่ที่ส่วนใหญ่มันจะเป็นไปในประมาณนั้นแหละในครอบครัวนี้มีความเห็นอย่างเงี้ยคนในบ้านก็จะความเห็นคล้ายๆกันหมู่บ้านมีความเห็นอย่างนี้พวกในบ้านก็มีนิสัยมีปฏิบัติคล้ายๆกันชอบอย่างนั้นชอบอย่างนี้

ผู้สุภาพก็ผู้สุภาพเหมือนกันไอ้พูดผงผางตะโกนบกเวกด่ากันก็เพื่อเป็นอย่างนั้นเหมือนกันทั้งหมู่บ้านมันจะเป็นอย่างนั้นแหละดังนั้นเนี่ยต้นแบบจึงสำคัญถ้าเราสามารถทำโครงการที่ทำให้ผู้ใหญ่ทุกคนเห็นความสำคัญแล้วก็เริ่มอยากจะปรับปรุงตนเองทำความดีข้อนี้เพื่ออะไรเพื่อจะได้เป็นต้นแบบให้ลูกหลานจะได้มีแรงบันดาลใจบางทีทำด้วยตัวเองมันยังแต่พอรู้สึกว่าต้องทำเพื่อลูกเพื่อหลานอ้าวมาเราทำให้เขาเห็นหน่อยลองไม่กินเหล้าสิหรือลองพูดดีๆสิลองทำอะไรสักอย่างที่มันพัฒนาขึ้นมาเพื่อได้เป็นต้นแบบให้เด็กๆอยากให้เด็กเป็นไงก็ทำตัวอย่างนั้นให้เขาเห็นแต่ถ้าทุกคนทำร่วมกันปั๊บเด็กลืมตามาดูปั๊บอ้าวเจอลุงก็อย่างนั้นเจอป้าก็อย่างนี้เจอบ้านนู้นเขาก็ทำอย่างนี้เจออีกก็ทำงั้นเดี๋ยวเขาก็จะกลายเป็นคนอย่างนั้นได้โดยง่ายเองเลยพอสตาร์ทติดทีนึงนะมันไหลเลยนะแล้วพอเด็กเขาเติบโตมาเป็นคนอย่างนั้นก็จะเป็นคนอย่างนั้นเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นอย่างนั้นทั้งชุมชนแล้วเด็กรุ่นใหม่ก็จะเจออย่างนั้นก็จะเป็นอย่างนั้นถ้าเราเปลี่ยนได้สักทีนึงมันจะเปลี่ยนยาวเลยจนกว่าจะมีอะไรมาดึงลงแต่ก็มันก็ไม่ง่ายนะมันก็ไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยากเกินที่เราจะทำได้นะนี่ไงทำได้ถ้าได้ทำนะที่หลวงพ่อว่านะควรกำหนดกรอบงานให้สอดคล้องกันว่าแต่ละฝ่ายต้องทำอะไรบ้างเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันตั้งแต่ต้นทางคือครอบครัวจนถึงปลายทางคือสังคมคือทำให้มันสอดคล้องกันอย่างที่ว่าไงสอนอย่างเดียวกันมีการปฏิบัติแบบเดียวกันทำในโครงการเดียวกันตั้งแต่ในบ้านมาเลยก็สอนอย่างนี้สังคมก็สอนอย่างนี้ทำอย่างนี้แต่หลวงพี่เวลาเริ่มเนี่ยไม่ใช่ว่าเริ่มโอ้โหทีละอำเภอจังหวัดเนี่ยเริ่มจากสักหมู่บ้านหนึ่งก่อนเล็กๆสักวัดหนึ่งสองวัดโรงเรียนสอนโรงเรียนแล้วก็หมู่บ้านเป็นโมเดลก่อนจริงๆอยากจะทำทั้งประเทศพร้อมกันนั่นแหละแต่ว่ามันเนาะหนึ่งแหละความรู้เราก็ยังไม่สมบูรณ์กำลังคนก็ยังไม่เยอะขนาดนั้นก็ทดลองไปก่อนเพื่อดูได้ว่าเรายังตกหล่นตรงไหนยังพลาดตรงไหนเป็นปัจจัยสำคัญอยู่ก็กึ่งทดลองเป็นโมเดลกึ่งศึกษาพัฒนาถ้าได้รูปแบบได้อะไรที่ชัดเจนดีขึ้นก็ได้ค่อยขยายไปยังอำเภอต่างๆคือถ้าหมู่บ้านนี้ทำแล้วดีแล้วเป็นผลเดี๋ยวอย่างนั้นก็จะขยายไปเองเลยเริ่มพอได้โมเดลมาแล้วพอก๊อปปี้ปั๊บมาก๊อปปี้ทีละเยอะๆได้เดี๋ยวพูดกันแต่มันมีหัวใจสำคัญอยู่นะก็คือตรงนี้แหละย้ำแล้วย้ำอีกเลยคือพระภิกษุสงฆ์ในพื้นที่เรื่องธรรมวินัยเป็นสิ่งที่สำคัญเลยเป็นหัวใจเลยเพราะถ้าขาดตรงนี้นะมันไม่รู้จะไปยังไงเพราะบทบาทผู้นำก็หายไปเลยแล้วเมื่อหายปั๊บก็ไม่มีใครนำแล้วมันจะเชื่อมโยงกันไม่ติดแล้วก็ไม่นำมาซึ่งความร่วมมือใดๆเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นหัวใจสำคัญมีช่องทางให้ข้อมูลระหว่างกันเช่นครูแจ้งพฤติกรรมของเด็กให้พ่อแม่ทราบพ่อแม่ปรึกษาพระสงฆ์เมื่อเด็กมีปัญหาทางใจมีช่องทางระหว่างกันนะชุมชนก็ยกย่องเด็กที่ทำความดีเพื่อสร้างแรงจูงใจมีประกาศให้เกียรติบัตรมีอะไรก็ว่าไปหลายชุมชนก็ทำนะแต่เนี่ยถ้ามันมีการรวมเป็นสอดคล้องกันมันก็จะเพิ่มประสิทธิภาพมันจะไม่ใช่ต่างคนต่างทำคนละทีคนละวาระคนละโอกาสพลังมันก็น้อยก็ได้จำนวนไม่มากแล้วก็เนี่ยพ่อแม่ก็ปรึกษาพระสงฆ์เนี่ยพระสงฆ์ก็จึงควรที่จะมีความรู้ที่ให้คำปรึกษาได้ถูกเนี่ยพระสงฆ์บางรูปไม่ได้มีลูกเนี่ยจะเข้าใจพ่อแม่ได้อย่างไรมันก็อยู่ที่ความเข้าใจธรรมะปฏิบัติการฝึกฝนของเราด้วยบางทีปัญญามันไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในชาตินี้ก็ได้นะประสบการณ์ในอดีตชาติเนี่ยก็เป็นปัญญาได้เหมือนกันนะแม้เราระลึกชาติไม่ได้เนี่ยแต่บางทีทำใจนิ่งๆนี่นะความรู้ว่าต้องทำอย่างนี้สิมันก็ออกมาเหมือนกันนะบางทีมันก็ไปเชื่อมกับปัญญาภายในพ่อแม่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองเนี่ยพ
พระองค์ก็ตรัสธรรมะหลายข้อความรู้หลายอย่างที่เป็นอดีตชาติที่พระองค์เองเคยกล่าวอย่างนั้นมาแล้วเคยรู้มาแล้วเคยบอกมาแล้วเป็นเทวดาอ๋อเคยกล่าวคาถานี้มาเป็นแม้กระทั่งเป็นสัตว์เดรัจฉานก็เคยกล่าวคาถานี้ทำนี้มาทำนี้มันใช่มันโอเคก็เอามากล่าวซ้ำมาบอกซ้ำก็เป็นความรู้ในอดีตชาติของพระองค์เองที่เคยรู้เคยทำมาเอามาบอกทุกส่วนร่วมมือโดยจัดทำโครงการต่างๆอำนวยความสะดวกเรื่องสถานที่วิทยากรเนี่ยเริ่มมีการแชร์ทรัพยากรที่ตนเองมีเพื่ออุดช่องโหว่ระหว่างกันให้สมบูรณ์ช่วยกันเฝ้าระวังพฤติกรรมแล้วก็จัดกิจกรรมยกย่องชื่นชมปลูกฝังตั้งแต่ยังเล็กนี่ไม้อ่อนดัดง่ายเนาะไม้แก่ดัดยากอบรมผู้ปกครองที่จะส่งนักเรียนให้เข้าเรียนในโรงเรียนแล้วก็ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมต่างๆอีกความเห็นหนึ่งใช้รูปแบบบวรก็สรุปมาง่ายๆบ้านวัดโรงเรียนที่เราคุ้นกันนี่แหละมีบทบาทร่วมมือคือวัดเป็นศูนย์กลางกิจกรรมเป็นที่พึ่งทางใจและให้คำปรึกษาแก่ครอบครัวเด็กโรงเรียนปรับหลักสูตรคุณธรรมควบคู่กับการสร้างวินัยผ่านกิจกรรมชุมชนเนี่ยก็มีความเห็นตรงกันหลายท่านนะปรับหลักสูตรโดยมีคุณธรรมเหมือนสมัยก่อนเลยที่สอนไปพร้อมกับคุณธรรมคุณธรรมเป็นพื้นก่อนเลยอันนี้ก็ครูสมัยนี้ก็ควรจะเป็นเช่นนั้นทุกคนเลยในทุกวิชาที่สอนเลยชุมชนก็ควรร่วมมือกันแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนในพื้นที่และให้ความช่วยเหลือบางทีเนี่ยในครูที่สอนวิชาต่างๆเนี่ยจะคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์อังกฤษก็ดีเนี่ยถ้าให้ไปคิดรูปแบบการสอนคุณธรรมก็พูดไปด้วยเองบางทีมันก็ยากนะเพราะว่าอาจจะไม่เวลาอาจจะไม่เอื้อมันหน่วยในการสอนแต่ถ้าสถานศึกษาวางมาตรการไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าจะให้คุณธรรมเนี่ยสอดแทรกเข้าไปทุกวิชาโดยให้ครูทำอย่างนี้อย่างนี้มีอย่างนั้นมีคือมีรูปแบบกิจกรรมมีแผนงานเพื่อเอื้อให้ครูไปทำก็จะน่าจะทำให้ได้ดีมีประสิทธิภาพมากขึ้นดีกว่าให้ครูไปคิดเองทำเองต้องหาเวลาบ้างเอาเองมันได้มันก็ได้อะแต่มันพลังมันก็น้อยมากสู้การสนับสนุนนโยบายจากนี่ผู้อำนวยการหรือภาคส่วนต่างๆช่วยกันลงมาเลยเนี่ยช่วยคิดแผนอะไรให้ร่วมกันก็น่าจะมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นนะเนื่องจากศรัทธาเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะศรัทธาเป็นจุดเริ่มต้นเลยการที่พระสงฆ์สูญเสียบทบาทความเป็นผู้นำไปก็จะมาจากการที่สูญเสียศรัทธาจากผู้คนเขาไม่ศรัทธาแล้วไม่เชื่อมั่นแล้วดังนั้นเรามาดูกันเกี่ยวข้องกับศรัทธาเนี่ยวิธีสังเกตในติฏฐานสูตรภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้มีศรัทธาเลื่อมใสพึงทราบได้โดยฐานะ3ประการอะไรบ้างคือคนศรัทธาหรือเปล่าเนี่ยสังเกตได้3อย่าง1เป็นผู้ปรารถนาที่จะเห็นท่านผู้มีศีล2เป็นผู้ปรารถนาที่จะฟังพระสัทธรรมเรามีไหมมีเนาะนี่3เป็นผู้มีใจปราศจากความตนีอันเป็นมลทินมีจาคะอันสละแล้วมีฝ่ามือชุ่มยินดีในการสละควรแก่การขอยินดีในการแจกทานอยู่ครองเรือนก็คือคนทั้งหลายที่อยู่ครองเรือนเนี่ยขณะที่อยู่ครองเรือนอยู่เนี่ยก็รักการให้ทานชอบความสละให้แบ่งปันมีมือชุ่มก็คือมันให้อยู่ตลอดอ่ะเหมือนเราจับผ้าเช็ดผ้าขี้ริ้วเช็ดอยู่ตลอดเดี๋ยวก็จับเช็ดมือเรามันก็เปียกเนาะไม่แห้งสักทีเหมือนจับน้ำจับอะไรของที่เปียกตลอดมันก็ไม่แห้งสักทีอันนี้หมายถึงว่าจับของให้ทานตลอดอยู่เรื่อยๆเหมือนกับมือชุ่มไปด้วยของที่ให้ทานอยู่ตลอดเนี่ยมันไม่แห้งมันไม่ว่างเว้นเองมันบ่อยๆไงก็เลยมีมือชุ่มยินดีในการสละควรแก่การข
คนไม่

คนจัดการขอนี่เป็นยังไงคือคนจัดการขอนี่หมายถึงว่าคนที่เขาจะไปขอเนี่ยเขารู้สึกว่าเออหน้าที่จะขอนะเพราะว่าเขาเรียกว่ามีใบหน้าที่บอกบุญแล้วรับถ้าไม่ควรกับการขอคือยังไงมีใบหน้าที่บอกบุญไม่รับเนาะหน้าหงิกหน้างอโอ้ไม่อยากขอแล้วเพราะขอไปจะโดนด่าแน่ๆเพราะนั้นมีรอยยิ้มพร้อมที่จะให้คนที่ไปขอก็เออไอ้นี่มันน่าขอนะคนกับการขอเขาไปขอผู้มีใจกว้างขวางแบ่งปันก็ต้องมีอย่างนี้แหละขณะอยู่ครองเรือนก็ทำเช่นนี้นี่ก็เป็นสัญลักษณ์ของคนที่กำลังมีศรัทธาอยู่ภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้มีศรัทธาเริ่มใสพึงทราบได้โดยฐานะ3ประการนี้แหละถ้าศรัทธาหายแล้วก็อาจจะมีอย่างใดอย่างหนึ่งหายแล้วก็หรือก็หายทั้งหมดเลยไม่อยากดูแลพระเพอผู้มีศีลไม่เอาแล้วไม่เริ่มใสแล้วเพราะได้ยินข่าวรูปนั้นรูปอื่นไม่มีศีลก็โดนพ่วงหางเลขไปด้วยก็ไม่อยากเห็นแล้วไม่อยากเห็นปุ๊บก็ไม่อยากฟังธรรมเพราะว่าไม่เริ่มใสแล้วไงก็ไม่อยากฟังที่พูดแล้วแล้วก็นำมาซึ่งคุณธรรมพื้นฐานเบื้องต้นการให้ทานแบ่งปันเสียสละก็จะไม่เกิดขึ้นก็จะไปให้ทางอื่นทางโลกแทนหรือที่เขาศรัทธานะคือศรัทธาตรงไหนก็ให้ตรงนั้นอยากจะเรียนรู้อยากศึกษาอยากจะฟังตรงนั้นถ้าศรัทธาในพระก็พระถ้าศรัทธาในชุมชนว่าต้องช่วยผู้ยากไร้อันนี้ดีกว่าเขาศรัทธาเขาเชื่อตรงนั้นเขาจะไปทำตรงนั้นศรัทธาตรงไหนก็ทำตรงนั้นแต่ถ้าหลุดจากศรัทธาพระพุทธศาสนาแล้วก็มันก็จะหลุดจากหนทางพระนิพพานแล้วสังสารวัฏอันตรายมันก็จะไปไม่รอดบุญที่ได้ก็จะน้อยวิธีปลูกศรัทธาก็สามารถทำได้5ประการ1พระสงฆ์ทำหน้าที่เป็นต้นแบบที่ดีดำรงตนให้น่าไหว้นี่2พระสงฆ์ทำหน้าที่ดูแลวัดให้เป็นวิสุทธิสถานที่เหมาะแก่การประพฤติปฏิบัติธรรม3พระสงฆ์ทำหน้าที่อบรมคนในวัดให้เป็นต้นแบบชาวพุทธคนในวัดเนี่ยอุบาสกอุบาสิกามัคทายกเจ้าหน้าที่ทุกคนเนี่ยไม่ใช่แค่พระนะทุกคนเป็นสมาชิกเดียวกันต้องให้เป็นต้นแบบด้วยรวมถึงอาสาสมัครสาธุชนด้วยถือว่าเป็นหนึ่งในทีมงานเดียวกันเนี่ยต้องปล่อยผ่านไม่ได้4พระสงฆ์ทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรให้แก่ญาติโยมด้วยการปิดนรกเปิดสวรรค์เปิดทางพระนิพพาน5พระสงฆ์ทำหน้าที่ฝึกวัฒนธรรมชาวพุทธให้แก่ญาติโยมนี่ก็เป็นการปลูกฝังศรัทธาสุดท้ายดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแลเราจักบัญญัติสิกขาบทแก่ภิกษุทั้งหลายอาศัยอำนาจประโยชน์10ประการคือนี่คือประโยชน์จากการที่บัญญัติศีลวินัยขึ้นมา1เพื่อความรับว่าดีแห่งสงฆ์2เพื่อความสำราญแห่งสงฆ์3เพื่อข่มบุคคลผู้เก้อยาก4เพื่ออยู่สำราญแห่งภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รัก5เพื่อป้องกันอาสวะอันจะบังเกิดในปัจจุบันคือประโยชน์ตรงนี้เราสามารถมาประยุกต์ควบคู่ไปกับการกำหนดวินัยเพื่อการให้หน่วยงานองค์กรครอบครัวชุมชนเราเนี่ยได้ประโยชน์ในการตั้งกฎระเบียบต่างๆนะก็ตัวนี้ก็เอามาใช้เป็นต้นแบบได้ว่าเกิดประโยชน์อย่างไร6เพื่อกำจัดอาสวะอันจะบังเกิดในอนาคต7เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส8เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้วศีลจึงมีความสำคัญไงบัญญัติศีลถ้าปฏิบัติตามศีลปั๊บก็จะสามารถรักษาความเลื่อมใสคือถ้าอยู่ในศีลน่ะจะสามารถสร้างความเลื่อมใสข้อ7ของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสนี่ให้เกิดขึ้นได้ข้อ8คือคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วน่ะก็จะเลื่อมใสยิ่งขึ้นไป9เพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรมและ10เพื่อถือตามพระวินัยเพื่อให้พระวินัยมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ยอมรับนับถือปฏิบัติสืบกันมาเรื่อยๆนี่ก็เป็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการที่พระองค์บัญญัติศีลขึ้นมาซึ่งแต่เดิมยังไม่มี
พอภิกษุรูปแรกทำผิดปั๊บ

บัญญัติข้อแรกปั๊บองค์ก็ตัดเลยถึงอำนาจประโยชน์10ประการนี่แหละของศีลที่จะเกิดขึ้นต่อไปในการข้างหน้าดังนั้นเราทุกคนก็ในการที่จะไปทำหน้าที่ที่ให้เกิดความร่วมมือของชุมชนในการปลูกฝังศีลธรรมได้เนี่ยวัดเราทุกคนนะที่อยู่ในวงบุญนี้มีเป้าหมายนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในทีมงานของภาควัดทั้งหมดก็จะมีบทบาทเป็นผู้นำเพราะว่าโรงเรียนเองเขาก็มีงานวิชาการของเขายุ่งอยู่ทางฝ่ายบ้านเขาก็มีภารกิจการปกครองบ้านเมืองที่เขาต้องจัดการต้องดูแลสาธารณสุขดูแลเรื่องของสาธารณูปการการก่อสร้างเขาก็มีของเขายุ่งอยู่ของเรามีหน้าที่นี้เป็นหลักเพราะนั้นเราก็จะเป็นบทบาทโดยเป็นผู้นำโดยปริยายแล้วก็เชื่อมประสานแต่จะมีบทบาทเป็นผู้นำได้ก็ต้องเป็นผู้มีธรรมและก็มีศีลเป็นต้นแบบจึงจะทำให้เกิดศรัทธาเกิดขึ้นเมื่อศรัทธาเกิดขึ้นจึงจะรับการเชื่อมั่นยอมรับนับถือและให้เราเป็นผู้นำยอมที่จะทำตามการนำศีลธรรมของเราเนี่ยเมื่อยอมเช่นนั้นความร่วมมือก็เกิดเมื่อร่วมมือเกิดเป้าหมายที่เราตั้งไว้เนี่ยพื้นฟูศีลธรรมก็จะสำเร็จได้ไม่ยากนั่นเองอ่ะก็ขออนุภาพแห่งความตั้งใจในการฟังธรรมของเราทุกคนเนี่ยจงเป็นปัจจัยส่งผลดลบันดาลให้การทำหน้าที่ความร่วมมือในการพื้นฟูศีลธรรมตามปณิธานของพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยของเราครั้งนี้จะประสบความสำเร็จได้อย่างสะดวกสบายราบรื่นง่ายดายเป็นอัศจรรย์ทุกท่านเทอญเจริญ

0: เรามาว่าวาทธรรมประจำวันกันนะจ๊ะ
1: 072พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072พุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072เรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวาง072จิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญ072ธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่ง
0: จ้าก็จะต้องตอกย้ำซ้ำเดิมให้คล่องปากให้ขึ้นใจให้เข้าใจแล้วก็ต้องรีบทำไปให้ได้อย่างด่วนจีกันเลยนะจ๊ะอยากเข้าถึงพระธรรมกายกันไหมจ๊ะ
1: อยากครับ
0: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: อยากครับ
0: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันจริงๆหรือเปล่าจ๊ะ
1: จริงครับ
0: จริงแค่ไหน
1: แค่ชีวิตสิ
0: บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปเราจะได้มาพร้อมใจกันสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยซึ่งมีพระคุณไม่มีประมาณโดยจะหันลำโพงไปทางภาคใต้ของผืนแผ่นดินไทยโดยเฉพาะ4จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลก

ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายต้องผ่อนคลายให้สบายสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันในทุกๆสิ่งแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะให้ใจของเราเนี่ยไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้นะจ๊ะเราจะได้ทำกิจของพระอริยเจ้าคือกิจที่พระอริยเจ้าทั้งหลายเนี่ยท่านทำอย่างนี้ตั้งแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์นับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนที่ท่านดับขันธปรินิพพานนานมาแล้วและอรหันต์ทั้งหลายท่านกระทำกิจอย่างนี้และใจของท่านกำมาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้

นิ่งอย่างเดียวตั้งแต่ก่อนบรรลุมรรคผลนิพพานกระทั่งบรรลุมรรคผลนิพพานแล้วก็นิ่งอยู่อย่างเดียวในตำแหน่งตรงนี้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี้เนี่ยจึงเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากมากกว่าตำแหน่งใดๆทั้งสิ้นในโลกแม้ความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเพราะฉะนั้นให้ลูกทุกคนรวมใจมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ชีวิตของเราก็จะได้สมความปรารถนาและสิ่งที่มนุษย์ทุกคนปรารถนานั้นหรือสรรพสัตว์ทั้งหลายปรารถนาก็คือเข้าถึงความสุขที่แท้จริงดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้สุขกามานิภูตานิสัตว์โลกทั้งหลายล้วนปรารถนาความสุขที่แท้จริงทั้งสิ้นแต่ความสุขที่แท้จริงนั้นน่ะเราจะต้องรู้ว่าอยู่ที่ตรงไหนจึงจะได้แสวงหาที่ถูกต้องที่จะทำให้ความปรารถนาของเราสำเร็จเป็นอัศจรรย์เพราะฉะนั้นการที่ลูกทุกคนได้รู้จักประทิศตั้งแห่งความสุขสมหวังในชีวิตนั้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เนี่ยจึงถือว่ามีบุญบารมีมากที่ได้สั่งสมกันมานับพบนับชาติไปทั่วแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยวันเวลาที่เหลืออยู่ในโลกนี้ในช่วงที่เรายังพอมีเลี้ยวมีแรงเนี่ยต้องหาให้พบหาให้เจอเข้าถึงให้ได้ใจหยุดนี่แหละเป็นตัวสำเร็จเรียกว่าหลวงปู่ของเราท่านได้กล่าวไว้ว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จคือหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละนิ่งอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรที่นอกจากนี้เนี่ยให้ใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอย่างเบาเบาสบายสบายใจใสใสใจเย็นเย็นพอถูกส่วนคือเราทำถูกวิธีแล้วเนี่ยใจก็จะปรุงปรับลงจนกระทั่งถูกส่วนทุกส่วนก็จะตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในเหมือนหล่นจากที่สูงหรือเคลื่อนเข้าไปข้างในหลุดจากสภาวะหยาบไปสู่สภาวะละเอียดพอถูกส่วนก็ตกศูนย์แล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆเหมือนกับเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้และแต่ตามกำลังบารมีที่ไม่เท่ากันจะลอยขึ้นมาบังเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ทำดวง

เรียกว่าปฐมมรรคหรือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นซึ่งเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานไปถึงบรมสุขที่ไม่มีประมาณคืออายตนะนิพพานสมดังคำพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เคยกล่าวไว้นิพพานนังประมังสุขขังนิพพานเป็นบรมสุขต้องในสุขแรกซะก่อนที่เกิดจากใจหยุดนิ่งตกศูนย์ก็ไปสู่ภายในและธรรมดวงนี้ลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆนั่งกล่าวแล้วนี่นะจ๊ะใสอย่างน้อยก็เหมือนน้ำใสๆบ้างเหมือนกระจกใสๆบ้างเหมือนเพชรใสๆที่ต้องแสงบ้างหรือใสเกินความใสใดๆในโลกจะปรากฏเกิดขึ้นมาเป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นที่มาพร้อมกับความสุขที่แตกต่างจากที่เราเคยเจอทางโลกที่เราเคยคิดว่านั่นคือความสุขซึ่งถ้ามาเทียบกันแล้วทางโลกก็แค่ความเพลินให้มันเพลินๆหมดเวลาของชีวิตไปวันๆมีเพลินกับเพลียนั่นแหละแต่ดวงธรรมที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมาพร้อมกับความสุขความบริสุทธิ์แล้วก็ความรู้แจ้งก็เกิดขึ้นซึ่งเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าในตัวเรานี่มีหนทางไปสู่อายตนะนิพพานหรือมีหนทางที่เข้าถึงความสุขเข้าถึงที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงที่อยู่ภายในตัวได้ความรู้แจ้งนี้ก็จะเกิดขึ้นจากการเห็นแจ้งเมื่อใจหยุดนิ่งดีแล้วใจหยุดนิ่งตรงนี้ล่ะสำคัญทีเดียวจะดึงดูดให้เราอยากหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งเข้าไปเรื่อยๆนิ่งอยู่ตรงกลางดวงใสๆพอถูกส่วนก็จะขยายออกไปเองจุดกลางดวงใสๆก็จะกลายเป็นดวงใหม่เรียกว่าดวงศีลพอใจเราหยุดในกลางดวงศีลกลั่นจนกระทั่งธาตุในใจเราบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นก็จะเข้าถึงดวงสมาธิหยุดนิ่งกลางดวงสมาธิก็จะเข้าถึงดวงปัญญามันจะเป็นดวงธรรมซ้อนๆกันอยู่หยุดในกลางดวงปัญญาก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติหยุดในกลางดวงวิมุตติก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติญาณทัสสนะชุดหนึ่งก็มีหกดวงมัน

ือเห็นมันตัวเองเอาไปทำหน้าที่ฝันแล้วก็กลับมารายงานกายหยาบจำได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรต่างๆเหล่านั้นปกติจะอยู่ตรงนี้ตรงกลางกายมนุษย์ละเอียดและกลางกายมนุษย์หยาบเรียกว่ากายมนุษย์ละเอียดเพราะว่ามีลักษณะคล้ายๆกับกายมนุษย์หยาบแต่สดใสกว่าในอริยบทสมาธิอีกแน่หนึ่งก็เรียกว่ากายไปเกิดมาเกิดถ้าหมดอายุขัยก็กายนี้แหละออกไปทำหน้าที่แสวงหาที่เกิดใหม่กายนี้อยู่ในกลางตัวของเราเป็นชีวิตที่ละเอียดลึกเข้าไปอีกชั้นหนึ่งซึ่งเชื่อมในธรรมทั้งหกดวงนั่นแหละเชื่อมต่อกันทั้งกายมนุษย์ละเอียดภายในเมื่อเราเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดภายในแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจชีวิตเพิ่มขึ้นว่าความจริงแล้วกายมนุษย์หยาบภายนอกนั้นที่เราเคยคิดว่าเป็นตัวของเรานั่นเป็นแค่เปลือกภายนอกเหมือนเสื้อผ้าผ่านเรือนที่อยู่อาศัยของกายมนุษย์ละเอียดยังมีชีวิตที่แท้จริงที่อยู่ภายในที่ประเสริฐเลิศกว่าภายนอกอีกเยอะแต่เราไม่เคยเรียนรู้เลยจนกระทั่งใจของเรามาหยุดนิ่งอยู่ที่ฐานที่7ศูนย์กลางกายฐานที่7นี่แหละกายก็จะถูกถอดเป็นชั้นชั้นชั้นชั้นแบบนี้เข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งก็ไปถึงกายที่เป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงตัวเราเป็นกายเดิมของเราที่เรียกว่าอัตตาเป็นตัวจริงกายดั้งเดิมตัวจริงจะต้องมีแต่ความสุขที่เป็นอมตะสุขอย่างเดียวนะไม่มีทุกข์เจือเลยและก็ไม่มีกิจอย่างอื่นเลยที่จะต้องทำนิ่งอย่างเดียวในอริยบทสมาธิและชีวิตก็จะสมบูรณ์เต็มเปี่ยมไม่มีความรู้สึกว่าพล่องหรือขาดแคลนอะไรเลยมีแต่สุขล้วนๆอย่างยั่งยืนทีเดียวเรียกว่ากายธรรมกายดั้งเดิมนี่จะสวยงามมากสวยงามกว่ามนุษย์กว่าเทวดากว่าพระกายพรหมกว่าอรูปพรหมจะสวยงามมีเกศดอกบัวตูมไม่ใหญ่ไม่เล็กพอดีพอดีเยาวันจอมกระหม่อมบนพระเศียรที่เรียงลายด้วยเส้นประศกเส้นผมที่ขดเวียนเป็นทักษิณาวัตรหมุนขวาตามเข็มนาฬิกาอย่างนั้นแหละอยู่บนพระวรกายที่สวยงามคือกายอันประเสริฐอันเลิศกว่าทุกๆกายเป็นชีวิตที่ประเสริฐในอริยบทสมาธิไม่ยืนไม่เดินไม่นอนนั่งอย่างเดียวแต่มีความสมบูรณ์ในทุกๆ

แตกต่างจากกายมนุษย์หยาบที่ต้องมีอริยวัตรต่างๆเพราะมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นก็ต้องเปลี่ยนอริยบทมีกิจที่จะต้องทำอย่างอื่นอีกเยอะแต่พอถึงกายทำแล้วกิจอย่างอื่นไม่มีนอกจากหยุดนิ่งเข้าไปเรื่อยๆนิ่งอย่างเดียวนิ่งในนิ่งเข้าไปอย่างเดียวไปเรื่อยๆเลยเป็นกายสมบูรณ์ไม่ได้ทำมาจากกุมีญาณทัศนะคือมีดวงตาที่มีการเห็นที่แตกต่างจากการเห็นของมนุษย์เทวดาพรหมรูปพรหมคือจะเห็นได้ทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตเห็นได้รอบตัวโดยนิ่งอย่างเดียวไม่ต้องไปหันซ้ายหันขวาก้มเงยอะไรต่างๆเหล่านั้นเห็นถึงไหนก็รู้ถึงนั่นเรียกว่าญาณทัศนะมีทั้งจักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างมีความพร้อมที่จะศึกษาเรียนรู้วิชาที่แท้จริงคือวิชาสามวิชาแปดประกายเป็นต้นตั้งแต่วิชาแรกคือปุพเพนิวาสานุสติญาณศึกษาเรียนรู้การเวียนว่ายแต่เกิดของตนเองการระลึกชาติหนหลังวิชาที่สองจตุปปัตยานการเวียนว่ายตายเกิดสรรพสัตว์ภพภูมิต่างๆของสรรพสัตว์ทั้งหลายและวิชาที่สามคือการขจัดกิเลสอาสวะซึ่งเป็นสาเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตความไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตความลับของชีวิตของตัวเองของสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยขจัดกิเลสตรงตัวนี้ที่พยายามมองเขาบังคับบัญชาอยู่ให้เวียนว่ายแต่เกิดในภพทั้งสามอย่างผู้ไม่รู้ตั้งแต่ไม่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยกระทั่งแม้รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรจึงจะหลุดรอดพ้นจากความทุกข์ปลดบังเป็นชั้นๆไปเรื่อยๆเอาความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นมาบังคับปัญญาในชีวิตวนเวียนอยู่อย่างนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นมานับอสงไขยพระองค์ไม่ท้วนแล้วเนี่ยที่ขบรรลุมรรคผลนิพพานตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตก็พ้นไม่ได้เยอะแต่ยังเหลือตกทอดมาถึงยุคของพวกเราอยู่ก็แปลว่าเรื่องกิเลสอสวะไม่ใหญ่เรื่องธรรมดาเลยเป็นเรื่องลึกซึ้งนักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์แรกที่บังเกิดขึ้นมันนานมากแต่สัตว์โลกก็ยังมีเหลืออยู่กระทั่งถึงปัจจุบันนี้เนี่ยเป็นวิชาที่สามนี้ไม่ใช่เรื่องปกติธรรมดาซึ่งจะเรียนรู้ได้เมื่อเข้าถึงพระธรรมกายในตัวดังนั้นเนี่ยลูกทุกคนก็ต้องให้ความเอาใจใส่นะจ๊ะ

ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้มากๆว่าเป็นเรื่องสำคัญสำหรับชีวิตของเราที่เกิดมาเป็นมนุษย์ต้องทำควบคู่กันไปกับชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์หรือบรรพชิตก็ต้องให้ความสำคัญตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆทีเดียวเวลาที่เหลืออยู่นี้นะลูกเนาะให้ทั้งใจหยุดนิ่งนุ่มเบาสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ประคองใจให้หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายให้ใจใสใสใจเย็นเย็นจะประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้จะประคองใจด้วยการประกอบบริกรรมอนิมิตเป็นดวงใสใสหรือองค์พระใสใสไปด้วยก็ได้นะจ๊ะหรืออยากจะหยุดใจนิ่งอย่างเดียวก็ได้แล้วแต่จริตอัธยาศัยของแต่ละท่านที่แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจารย์หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายและก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชร

ให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพกรูปภพอารมณ์ประพบให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นงาศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอากาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านก็จะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าและก็มีอนุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเรานะใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตในอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไข

ไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมบันไดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุขัยมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทเมื่อถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมแล้วก็อธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเด็กหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: สัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภะวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะ
3: พันธมยังมุตสะภะคะวะโตอุปภาคณมการังกะโรมะเส

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น

0: ับอยู
1: ่ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ในวัฏฏสงสาร
0: ในวัฏฏสงสาร
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์ผู้เที่ยงแท
0: ้ผู้เที่ยงแท
1: ้ได้รับพยากร
0: ณ์ได้รับพยากร
1: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: ไม่ถึงฐานะ

0: ่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธา
1: คือศรัทธา
0: สติ
1: สติ
0: หิริ

0: ความเจริญ
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: ในอัตและธรรม
0: ในอัตและธรรม
1: ขอญาณของข้าพเจ้า
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ในธรรมะที่ควรรู้
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ประดุจลมพัดไป

0: ให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: คนที่ข้าพเจ้า
1: คนที่ข้าพเจ้าก
0: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: ทุกภพทุกชาติ
1: ทุกภพทุกชาติ
0: เมื่อใด
1: เมื่อใด
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุก
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เมื่อนั้น
1: เมื่อนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
0: เป็นผู้ได้โอกาส
1: เป็นผู้ได้โอกาส
0: แห่งการบรรลุธรรม
1: แห่งการบรรลุธรรม
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ความเป็นมนุษย
1: ์พึงได้ความเป็นมนุษย
0: ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้เพศบริสุทธ
0: ิ์ได้บรรพชา
1: ได้บรรพชา
0: อุปสมบทแล้ว
1: สมบทแล้ว
0: เป็นคนรักศีล
1: เป็นคนรักศีล
0: มีศีล
1: มีศีล
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา

0: ยสะดวก
1: โดยสะดวก
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: กระทำให้แจ้ง
1: กระทำให้แจ้ง
0: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
1: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
0: อันประกอบด้วย
1: อันประกอบด้วย
0: ธรรมะ
1: ธรรมะ
0: มีวิชาเป็นต้น
1: มีวิชาเป็นต้น
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เมื่อเป็นเช่นนี้
1: เมื่อเป็นเช่นนี
0: ้ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ญาณ
1: พึงได้ญาณ
0: เป็นเครื่องรู้
1: เป็นเครื่องรู
0: ้เฉพาะตน
1: เฉพาะตน
0: อันสูงสุดเทิน
1: อันสูงสุดเทิน
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อเวรา
1: อเวรา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จะได้มีเว

0: แก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
1: ย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อนีคา
0: อนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
1: ย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น

0: รักษาตน
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้ทุก
0: ที่ท่านได้ทุก
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้สุข
0: ที่ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งๆขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งๆขึ้นไป

0: เกิดเป็นชราภูชะ
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธออ
2: รหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
3: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
2: พุทธังภะคะวันตัง

0: มิ
1: ธัมโมเมนาโถละธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภควโตสาวก

0: ามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ขอให้ลูกทุกคนยังมีแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีขอให้สมความปรารถนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายมีมหาสมบัติจักรพรรดิมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญ

จงเป็นผู้ปราศจากเวร

็ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ปราศจากเวร

งเป็นผู้ปราศจากเวร

่าได้พลัดพรากจากสมบัติที่ได้มาแล้ว

และอุบัติวันตรายขอให้สัตว์

0: เรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนครับได้เวลาทบทวนการบ้าน10ข้อกันแล้วนะครับการบ้านข้อที่1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้าน
1: คุณยายคะเอาบุญปล่อยปลาวันนี้มาฝากนะคะ
2: สาธุจ้า
3: การบ้านข้อที่2จดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมการจดบันทึกทำให้เกิดการทบทวนทำให้ปรับตนได้จับอารมณ์ของตัวเองว่าอย่างไรจึงจะทำให้ธรรมะดีอย่างไรทำให้การปฏิบัติถดถอยหรือละเอียดได้ไม่เท่าเดิมการบ้านข้อที่3ก่อนนอนนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอนหรือก่อนเข้านอนหรือเมื่ออยู่ในช่วงเวลาก่อนนอนให้นึกถึงความดีที่ทำมาตลอดวันตลอดสัปดาห์ตลอดเดือนตลอดปีโดยเริ่มต้นที่บุญหรือความดีที่ประทับใจที่สุดเพื่อให้เกิดความปิติการบ้านข้อที่4หลับในอู่แห่งทะเลบุญให้เราหลับอย่างมีสติหลับไปในห้วงของความสว่างในห้วงของความสงบหรือหลับไปในปิติหลังจากที่ได้นึกถึงบุญที่สั่งสมมาทั้งหมดแล้วนะคะการบ้านข้อที่5ตื่นในอู่แห่งทะเลบุญเมื่อตื่นนอนให้ตื่นในความสว่างสวยตื่นอย่างสดใสตื่นอย่างอารมณ์ดีการบ้านข้อที่6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ1นาทีในเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่เราต้องฝึกคิดถึงเป็นอันดับแรกคือองค์พระสัก1นาทีและใน1นาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดตายมาได้อีก1วันแล้วแผ่เมตตาขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่การบ้านข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราหมายถึงการทำใจให้ผูกพันอยู่กับองค์พระใจเรากับใจพระจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชีวิตจะได้อยู่ในความปลอดภัยร่างกายจะได้แข็งแรงเพราะการที่ใจอยู่กับพระกระแสของพระก็จะเข้ามาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา

การบ้านข้อที่8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การบ้านข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้นึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยให้ธรรมะสุขใสไปกับวันเวลาและภารกิจการงานนะครับการบ้านข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาบรรยากาศที่ดีเริ่มจากตัวเราเมื่อเราส่งรอยยิ้ม

0: และปิยวาจาออกไปคนอื่นก็จะรู้สึกดีและเกิดบรรยากาศที่ดีทำให้ใจของเราดียิ่งขึ้นนุ่มนวลยิ่งขึ้นนะครับเพื่อรักษาใจของเราให้ใสได้ทุกวันอย่าลืมทำการบ้าน10ข้อนะครับ
1: จิตตังทันตังสุขาวหังจิตที่ฝึกแล้วนำสุขมาให้

ห่างไม่ได้เดี๋ยวเรื่องอื่นเข้ามาแทรกเยอะยิ่งยุคนี้เป็นยุคข้อมูลข่าวสารเขายกกันมาเป็นกองทัพเลยลองไปฟังดูเถิดล้วนแต่เป็นเรื่องที่ดึงใจเราออกจากศูนย์กลางกายฐานที่7ทั้งนั้นถ้าเราไปให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านั้นมากเราก็ไม่พบพระรัตนตรัยในตัวเพราะฉะนั้นแม้แต่เพียงวันเดียวก็อย่าขาดการปฏิบัติธรรมในช่วงนี้เราไปรับชมข่าวที่น่าสนใจกันค่ะวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีจัดพิธีบรรพชาและอุปสมบทโครงการอุปสมบทหมู่ผู้บริหารและโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทระดับอุดมศึกษารุ่นที่53ภาคฤดูฝนค่ะโดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และอบอุ่นใจมีคณะผู้ปกครองคณะญาติและสาธุชนเดินทางมาร่วมงานกันอย่างเนืองแน่นซึ่งนาคธรรมทายาทในโครงการอุปสมบทหมู่ผู้บริหารและโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทระดับอุดมศึกษารุ่นที่53ภาคฤดูฝนพร้อมด้วยคณะผู้ปกครองและคณะเจ้าภาพผู้สนับสนุนโครงการบวชได้อัญเชิญผ้าไตรเวียนประทักษิณรอบโบสถ์พระไตรปิฎกวัดพระธรรมกายเพื่อตรึกและนึกถึงพระคุณอันไม่มีประมาณของพระรัตนตรัยด้วยใจใสบริสุทธิ์ซึ่งบรรยากาศภายในพิธีกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและศักดิ์สิทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีวันทาสีมาด้วยความศรัทธาอย่างสงบเสงี่ยมสง่างามส่วนช่วงสายนาคธรรมทายาทได้ประกอบพิธีขอขมาต่อผู้ปกครองที่ได้ประพฤติผิดพลาดล่วงเกินเมื่อครั้งอดีตที่ผ่านมาซึ่งนาคธรรมทายาทได้กล่าวคำขอขมาในสิ่งที่ผิดพลาดล่วงเกินเพื่อความบริสุทธิ์ความบริบูรณ์ที่จะได้บวชเป็นสามเณรทดแทนคุณของคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองจะเป็นเหมือนการเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ในชีวิตสมณะที่สดใสดีงามสว่างไสวบนหนทางการสร้างบารมีที่มีแต่ความสงบจากนั้นผู้ปกครองได้มอบผ้าไตรให้กับนาคธรรมทายาทด้วยความปลาบปลื้มปิติด้วยบรรยากาศที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มของผู้ปกครองและหมู่ญาติที่ลูกชายและคนในครอบครัวได้อุทิศตนให้กับพระพุทธศาสนาได้ตัดสินใจเข้ามาบวชครั้งนี้ซึ่งถือเป็นบุญใหญ่ที่จะติดตัวผู้บวชไปตลอดชีวิตเป็นการเพิ่มความบริสุทธิ์ของชีวิตให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นก่อนที่จะได้เข้าสู่พิธีบรรพชาณโบสถ์พระไตรปิฎกวัดพระธรรมกายโดยได้รับความเมตตาจากพระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นพระอุปัชฌาย์ให้โอวาทมูลกรรมฐานแก่นาคธรรมทายาทเพื่อประคองจิตให้สูงขึ้นจากเพศคารวาสเพื่อเป็นสมณะผู้ถึงพร้อมด้วยศีลาจารวัดอันงดงามพร้อมที่จะคล้องอังสะเปลี่ยนผ้าห่มครองเป็นผ้ากาสาวพัสคือผ้าเหลืองซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นพระภิกษุและสามเณรในพระพุทธศาสนาผู้ถึงพร้อมด้วยสรณคมและศีลอันงดงามจากนั้นเป็นพิธีถวายบาตรแด่สามเณรธรรมทายาทเพื่อเป็นเครื่องอัฐบริขารในการดำรงตนในชีวิตสมณะโดยพ่อแม่ผู้ปกครองและสาธุชนได้น้อมใจถวายบาตรแด่สามเณรธรรมทายาทด้วยสองมือซึ่งเป็นอีกหนึ่งภาพประวัติศาสตร์อันงดงามในพระพุทธศาสนาและยังความปลาบปลื้มปิติมาสู่ใจของผู้มาร่วมพิธีกรรมทุกท่านโดยเฉพาะผู้ปกครองต่างปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งที่บุตรหลานได้สละบ้านและสละความสะดวกสบายในทางโลกหันหน้าเข้าทางธรรมต่อมาสามเณรได้เข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาโดยได้รับความเมตตาจากพระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นพระอุปัชฌาย์ซึ่งพิธีกรรมในวันนี้เป็นภาพแห่งความงดงามที่มีการบังเกิดขึ้นของศาสนทายาทผู้ที่จะดำรงรักษาและสืบทอดคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งทุกรูปตัดสินใจมาบวชในครั้งนี้นับว่าเป็นผู้มีบุญมากเพราะต้องมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นเบื้องต้นทั้งยังเปิดโอกาสให้ตนเองได้มาสั่งสมบุญให้เกิดขึ้นตลอดเวลาและที่สำคัญได้บวชเพื่อเป็นการตอบแทนพระคุณพ่อแม่อีกด้วยค่ะ

0: วันนี้มาบวชหลานชายนะคะตั้งแต่เป็นนาคมานะคะเช้าเนี้ยที่ตอนมาขอขมาก็เห็นแล้วก็ปลื้มน่ะจากเคยเห็นเป็นแบบเด็กชายคนนึงแล้วจนเขาโตมาแล้วก็ใช้ชีวิตแบบปกติอะแต่ว่าพอมาเห็นวันเนี้ยคือเห็นมีความสุขุมเรียบร้อยแล้วก็ดูสงบสง่างามในส่วนหนึ่งแหละนะมีความรู้สึกปลื้มแล้วก็ภูมิใจที่ได้ส่งของมาได้โครงการเนี้ยค่ะไอสิ่งที่เราตั้งใจสิ่งที่รอคอยวันที่เรารอคอยตั้งแต่เลี้ยงของมาเป็นหลานตั้งแต่เลี้ยงมาจนโตเนี่ยมีความรู้สึกว่าวันหนึ่งอยากเห็นเขาได้บวชแล้ววันนี้พอได้เห็นน่ะมันปลื้มมากว่าอาจปลื้มแบบบอกไม่ถูกอ่ะเคยส่งลูกชายมีลูกชายอยู่สองคนนะคะก็ได้ส่งเขาได้เข้าในโครงการนี้แล้วเห็นความเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและความคิดของเขาเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นความมีเหตุมีผลรู้จักบุญรู้จักบาปรู้จักสิ่งที่ควรละและควรกระทำอ่ะซึ่งเราไม่ต้องบอกไม่ต้องสอนแต่ว่าเขารู้ด้วยตัวเขาเองอ่ะว่าควรหรือไม่ควรอย่างไรอันนี้คือมีความรู้สึกว่าดีใจและภูมิใจที่ลูกได้เข้ามาบวชแล้วได้เป็นคนดีและเป็นตัวอย่างที่ดีได้ดังที่เราต้องการแล้วพอเป็นหลานชายเนี่ยก็คือไม่อยากจะบอกว่าบังคับก็คือให้เขาตัดสินใจเองแล้วเชื่อว่าถ้าเขาผ่านโครงการนี้ไปได้เนี่ยเขาจะมีเหมือนเป็นวัคซีนนะคะอย่างน้อยได้รู้จักการมีที่หลบมีหลุมหลบภัยที่หลบเวลามีปัญหาอะไรเนี่ยเขาสามารถนั่งสมาธิได้หลับตาได้หยุดใจได้แค่นี้ก็รู้สึกว่ามันเป็นที่พึ่งที่ดีอ่ะเพราะสำหรับตัวเองก็เคยใช้แบบนี้เหมือนกันเวลาเจอปัญหาอะไรอ่ะมันเหมือนเราไม่โดดเดี่ยวเรามีที่พึ่งมีที่พักได้ทั้งสมาธิได้ทั้งบุญกุศลแล้วก็ความคิดที่ดีงามและสามารถที่จะสานต่อไปได้อีกอ่ะค่ะก็ยอมรับว่าโครงการนี้เท่าที่สัมผัสมาลูกทั้งสองคนแล้วก็หลานแล้วได้ประโยชน์มากๆเกินคุ้มเกินคาดเกินควรค่ะ
1: วันนี้มาร่วมงานบวชบรรพชาลูกชายค่ะตอนนี้ก็อายุครบบวชพระแล้วก็เลยอยากให้เขามาบวชแล้วก็เลือกที่จะให้มาบวชที่นี่เพราะว่าที่นี่มีการอบรมมีการฝึกตนนะคะให้เป็นคนดีให้เป็นพระดีค่ะพระแท้ค่ะเพราะเคยมาทำบุญที่นี่แล้วก็เห็นพระทุกรูปก็จะมีศีลญาชวัดที่แบบเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้ลูกได้เป็นพระแบบนี้ค่ะก็ปลื้มใจที่ลูกได้ยอมมาบวชให้โดยที่เขาไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรเลยเขายินดีที่จะมาบวช
2: ทางด้านคณะพระภิกษุสงฆ์ชาวบังคลาเทศได้เดินทางมาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างชาวพุทธทั้งสองประเทศค่ะพระภิกษุชาวบังคลาเทศจำนวน5รูปได้เดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายโดยมีพระภิกษุ2รูปซึ่งกำลังศึกษาอยู่ณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นผู้นำคณะพระเถระจากประเทศบังคลาเทศมาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานภายในวัดพระธรรมกายโดยตลอดการเยี่ยมชมพระภิกษุทุกรูปต่างแสดงความปลื้มปิติและชื่นชมต่อแนวทางการดำเนินงานของวัดพระธรรมกายโดยเฉพาะระบบการบริหารจัดการการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างเป็นระบบและเป็นสากลโดยพระเถระในคณะได้เล่าว่าท่านมีหน้าที่อบรมสั่งสอนพระภิกษุสามเณรและสาธุชนอยู่เป็นประจำเมื่อได้เห็นรูปแบบการดำเนินงานของวัดพระธรรมกายแล้วจึงตั้งใจจะนำแบบอย่างที่ดีและประสบการณ์ที่ได้รับในครั้งนี้กลับไปเผยแผ่และประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานพระพุทธศาสนาในประเทศบังคลาเทศต่อไปและจากการเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายในครั้งนี้ทุกรูปต่างประทับใจกับความกว้างใหญ่ความสะอาดความเป็นระเบียบและความงดงามของวัดพระธรรมกายพร้อมกล่าวว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่น่าอัศจรรย์และสะท้อนถึงพลังแห่งศรัทธาและสันติสุขภายในได้อย่างแท้จริง นอกจากนี้คณะพระภิกษุยังซาบซึ้งใจในความเอื้อเฟื้อและการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากพระภิกษุเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของวัดซึ่งก่อนเดินทางกลับทุกรูปได้กล่าวขอบคุณด้วยความจริงใจพร้อมตั้งใจว่าจะกลับมาเยี่ยมชมอีกในอนาคตและจะชักชวนพระภิกษุสามเณรรวมถึงญาติโยมชาวบังคลาเทศให้มีโอกาสมาเยี่ยมชมและศึกษาธรรมะณวัดพระธรรมกายด้วยตนเองค่ะทางด้านชมรมพุทธศาสตร์สากลร่วมกับศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้และชมรมพุทธรักษาจังหวัดชายแดนภาคใต้จัดค่ายต้นกล้าสันติภาพให้กับเยาวชน4จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะสำหรับการจัดค่ายต้นกล้าสันติภาพให้กับเยาวชน4จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่จังหวัดสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสจำนวนกว่า84คนณศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้อำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาเพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนซึ่งทางโครงการมุ่งหวังที่จะสร้างต้นกล้าสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดขึ้นผ่านการฟื้นฟูศีลธรรมด้วยการสร้างผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรมโดยมุ่งเน้นการหล่อหลอมคุณธรรมพื้นฐานผ่านกิจกรรมที่เข้มข้นตลอด4วัน3คืนซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มุ่งเน้นให้เยาวชนได้เรียนรู้การฝึกฝนตนเองผ่านกิจวัตรกิจกรรมที่ดีงามตั้งแต่การตื่นนอนทำวัดเช้าออกกำลังกายยามเช้าเพื่อสร้างระเบียบวินัยและความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจนอกจากนี้ตลอดระยะเวลาการอบรมผู้เข้าร่วมโครงการยังได้เรียนรู้ผ่านฐานกิจกรรมการเรียนรู้ต้นแบบศีลธรรม5ฐานอาทิการฝึกความเป็นผู้นำการทำงานเป็นทีมการจัดระเบียบสิ่งของเครื่องใช้และการดูแลรักษาสถานที่ซึ่งเป็นการปลูกฝังนิสัยรักความสะอาดความเป็นระเบียบและความรับผิดชอบทั้งยังได้รับฟังธรรมะจากพระอาจารย์จากชมรมพุทธศาสตร์สากลในหัวข้อต่างๆอาทิความดีพื้นฐานสากล5ประการกฎแห่งกรรมและความกตัญญูต่อพระคุณพ่อแม่พร้อมทั้งได้ร่วมกิจกรรมกลุ่มเช่น Walk Rally และการเขียน Mind Map เพื่อสรุปบทเรียนและแนวทางในการนำความดีไปปรับใช้ในชีวิตจริงค่ะส่วนในช่วงสุดท้ายของโครงการมีพิธีอันศักดิ์สิทธิ์คือพิธีขอขมาพิธีถวายปัจจัยบูชาธรรมและพิธีมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เยาวชนผู้มุ่งมั่นในการทำความดีโดยบรรยากาศตลอดโครงการเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความปลื้มปิติซึ่งเยาวชนทุกคนต่างได้รับพลังใจที่เต็มเปี่ยมพร้อมที่จะนำหลักธรรมะและระเบียบวินัยไปพัฒนาตนเองให้เป็นเยาวชนที่เก่งดีและมีความสุขเพื่อที่จะได้เติบโตเป็นต้นกล้าสันติภาพชายแดนใต้ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้เจริญมั่นคงสืบต่อไปค่ะ
3: ประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญพิธีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุภายในเขตดอกบัวตูมองค์พระธรรมกายณดินแดนบังเกิดด้วยรูปกายเนื้อของมหาปูชนียาจารย์ผู้ขยายวิชาธรรมกายไปทั่วโลกขอเชิญลูกพระธรรมทั่วโลกร่วมพิธีอัญเชิญพระประธานองค์พระธรรมกายณตำบลบ้านแป้งอำเภอคมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีเวลา 7:45 นเริ่มต้นณวัดพุทธารามพร้อมริ้วขบวนธรรมยาตราอัญเชิญพระประธานไปยังวัดกลางธนารินทร์รวมระยะทาง600เมตรเวลา 13:00 นพิธีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุภายในเขตดอกบัวตูมองค์พระธรรมกายและร่วมสถาปนาอาคารสมปรารถนาอาคารปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นกตัญญูบูชาอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อธรรมชโยณดินแดนบ้านเกิดเพื่อประกาศคุณของหลวงพ่อยอดผู้นำสร้างบารมีของพวกเราทั้งหลายวันจันทร์ที่22มิถุนายนพุทธศักราช2569ณวัดกลางธนารินทร์ตำบลบ้านแป้ง อำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร064-772-6827หรือ088-979-7951มหากุศลครั้งใหญ่เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาและบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโย
2: คุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพุทธเคปทาวประเทศแอฟริกาใต้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมและฝึกสมาธิเบื้องต้นให้กับชาวท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการสร้างสันติสุขภายในค่ะโดยกิจกรรมในครั้งนี้มีชาวท้องถิ่นทุกเพศทุกวัยให้ความสนใจเดินทางมาร่วมฝึกสมาธิกันอย่างอบอุ่นโดยได้รับความเมตตาจากพระรัฐศาสตร์ชยนันโทได้บรรยายธรรมในหัวข้อปล่อยวางได้พบสุขภายในซึ่งพระอาจารย์ได้ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการปล่อยวางเรื่องราวตึงเครียดจากภารกิจในชีวิตประจำวันพร้อมทั้งแนะนำวิธีการทำใจให้หยุดนิ่งอย่างเบาสบายณศูนย์กลางกายฐานที่7เพื่อให้ทุกคนได้ค้นพบกับความสุขที่แท้จริงซึ่งซ่อนอยู่ภายในตนเองจากนั้นจึงได้นำชาวท้องถิ่นร่วมกันนั่งสมาธิและกลั่นใจให้ใสบริสุทธิ์ซึ่งภายหลังจากการปฏิบัติธรรมร่วมกันชาวท้องถิ่นหลายท่านได้ร่วมกันออกมาแชร์ประสบการณ์ภายในโดยต่างสะท้อนเป็นเสียงเดียวกันว่ารู้สึกได้ถึงความสงบความผ่อนคลายและความสุขใจอย่างที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนช่วยลดความเครียดจากการทำงานได้เป็นอย่างดีพร้อมตั้งใจจะนำวิธีการนั่งสมาธินี้กลับไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่องที่บ้านและจะชักชวนคนในครอบครัวมาร่วมกิจกรรมในคลาสต่อไปด้วยค่ะส่วนที่วัดภาวนาซานดิเอโกประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมซีรีนเมดิเทชันซึ่งเป็นคลาสฝึกสมาธิและปฏิบัติธรรมเบื้องต้นให้กับชาวท้องถิ่นเพื่อสร้างความสุขที่แท้จริงจากภายในค่ะโดยบรรยากาศภายในงานมีชาวท้องถิ่นในเมืองซานดิเอโกและพื้นที่ใกล้เคียงให้ความสนใจเดินทางมาร่วมกิจกรรมกันอย่างอบอุ่นซึ่งกิจกรรมเริ่มต้นด้วยการแนะนำวิธีการปรับร่างกายและจิตใจให้พร้อมสำหรับการทำสมาธิจากนั้นพระอาจารย์ได้บรรยายธรรมะ Wisdom Talk ในหัวข้อเกี่ยวกับสมาธิก่อนที่จะได้นำชาวท้องถิ่นปฏิบัติธรรมโดยแนะนำวิธีการวางใจอย่างเบาสบายไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เพื่อให้ทุกคนได้เข้าถึงความสงบและความสว่างสวยภายในใจซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นการนั่งสมาธิร่วมกันแล้วชาวท้องถิ่นหลายท่านได้ร่วมกันแบ่งปันประสบการณ์ภายในด้วยความปลื้มปิติโดยส่วนใหญ่ได้กล่าวว่ารู้สึกตื้นตันผ่อนคลายและสัมผัสได้ถึงความสงบเงียบอย่างแท้จริงซึ่งช่วยลดความตึงเครียดจากวิถีชีวิตที่เร่งรีบได้เป็นอย่างดีโดยทุกคนต่างมีความสุขกับการได้มาปฏิบัติธรรมและประทับใจในบรรยากาศที่ดีและความสงบพร้อมทั้งตั้งใจจะนำเทคนิคการทำใจหยุดนิ่งนี้กลับไปใช้ฝึกฝนต่อที่บ้านในชีวิตประจำวันด้วยและพร้อมจะเป็นกัลยาณมิตรไปชักชวนเพื่อนๆมาปฏิบัติธรรมด้วยกันในโอกาสต่อไปอีกด้วยค่ะไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อที่วัดพระธรรมกายเทนเนสซีประเทศสหรัฐอเมริกาที่ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ต้อนรับสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นที่ได้พร้อมใจกันเดินทางมาร่วมสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธและปฏิบัติธรรมร่วมกันอย่างอบอุ่นค่ะโดยพิธีกรรมในภาคเช้าประธานสงฆ์ได้นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำอาราธนาศีล5และพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำถวายกองบุญปัจจัย4บำรุงวัดพิธีกล่าวคำถวายกองบุญผ้าป่าสร้างทุกสิ่งพิธีกล่าวคำถวายกองบุญยานพาหนะพิธีกล่าวคำถวายกองบุญยารักษาโรคพิธีกล่าวคำถวายกองบุญชำระหนี้สงฆ์พิธีกล่าวคำถวายกองบุญปล่อยสัตว์ปล่อยปลาและพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพและสาธุชนได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ทั้งอย่างได้ร่วมพิธีตักบาตร

ข้าวสารอาหารแห้งและน้อมถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ซึ่งบรรยากาศเปลี่ยนไปด้วยรอยยิ้มของผู้ที่มาร่วมงานบุญทุกท่านค่ะส่วนในภาคบ่ายสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาโดยการวางใจไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เพื่อเข้าถึงความสุขที่แท้จริงภายในพร้อมทั้งรับฟังพระธรรมเทศนาจากพระอาจารย์เพื่อนำหลักธรรมะไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและการทำงานในต่างแดนซึ่งกิจกรรมงานบุญในครั้งนี้นับเป็นภาพกิจกรรมที่สร้างความอบอุ่นใจและแสดงถึงความสามัคคีของชาวพุทธในต่างแดนที่ร่วมกันสืบทอดและแผ่ขยายพระพุทธศาสนาให้ปักหลักอย่างมั่นคงในประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะเช่นเดียวกับที่วัดพระธรรมกายแคนซัสประเทศสหรัฐอเมริกาที่ได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์เพื่อเปิดโอกาสให้ยอดกัลยาณมิตรได้เดินทางมาสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธและร่วมกันสั่งสมเนกขัมมะบารมีร่วมกันอย่างอบอุ่นค่ะโดยพิธีกรรมในภาคเช้าคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ณศูนย์กลางกายฐานที่7ก่อนที่จะได้ร่วมกันอาราธนาศีล5และประกอบพิธีถวายกองบุญภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรเจเรมี่คีธแบล็กพร้อมกันนี้ประธานได้น้อมถวายปัจจัยทายธรรมแด่ประธานสงฆ์ก่อนที่สาธุชนทุกท่านจะได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้อมถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศบรรยากาศอบอวลไปด้วยความสุขและความศรัทธาของเหล่านักสร้างบารมีภาคบ่ายคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรและได้พร้อมใจกันปฏิบัติธรรมร่วมกันจากนั้นเป็นพิธีถวายกองบุญยารักษาโรคโดยมีประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรสุวรรณพาตรีโบส่วนพิธีถวายกองบุญการศึกษาประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรเพิ่มพูนและกัลยาณมิตรพวงพิกุลจันทวงศ์ในการนี้สาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันน้อมทำปัจจัยทายธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ก่อนที่ประธานสงฆ์จะได้กล่าวสมโภชนียกถาและอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ค่ะนอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมพิธีถวายต้นไม้แด่คณะสงฆ์โดยมีกัลยาณมิตรวรทัยประเสริฐเป็นประธานในพิธีเพื่อสร้างความร่มเย็นและความเจริญงอกงามแก่พระพุทธศาสนาสืบไปโดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความปลื้มปิติของสาธุชนทุกท่านที่ได้มาร่วมบุญในกิจกรรมอันเป็นมงคลครั้งนี้ค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้บุญนิวส์มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศและในต่างประเทศเราไปรับชมกันค่ะว่ามีที่ไหนบ้างที่ติดอันดับท็อป10ค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศมีดังนี้ค่ะอันดับที่1จังหวัดสกลนครอันดับที่2จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับที่3จังหวัดนครราชสีมาอันดับที่4จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่5จังหวัดสิงห์บุรีอันดับที่6จังหวัดลำพูนอันดับที่7จังหวัดอุดรธานีอันดับที่8จังหวัดกำแพงเพชรอันดับที่9จังหวัดศรีสะเกษและอันดับที่10จังหวัดชลบุรีค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรในต่างประเทศมีดังนี้ค่ะอันดับที่1วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียอันดับที่2วัดพระธรรมกายไต้หวันอันดับที่3วัดภาวนานางาโนอันดับที่4วัดพระธรรมกายโอซาก้าอันดับที่5วัดพระธรรมกายบิสเบนอันดับที่6วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์อันดับที่7วัดพระธรรมกายบล็อกโดอันดับที่8วัดพระธรรมกายจอร์เจียอันดับที่9วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์และอันดับที่10วัดพระธรรมกายสกอตแลนด์ค่ะและในช่วงนี้บุญนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์มาแจ้งทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนื่องในวันพระขึ้น15ค่ำเดือน8ด้วยยอดสวด 8,495 ล้านจบตรงกับวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดสวดได้ที่ forbytheworld.com ค่ะ
และขอเชิญเยาวชนชายนะคะอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่ 5-26 กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะและขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านนะคะร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองณฐานองค์พระประธานและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-539-5272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นหน้าจอขณะนี้ค่ะและทั้งหมดนี้คือข่าวสารงานบุญที่เรารวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะและปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้กันที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่ายันเจชีเวอธรรมมิกังมีชีวิตอย่างไม่ถูกต้องไม่ประเสริฐเลยสำหรับช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

เส้นทางไปสู่อายตนะนิพพานเป็นเส้นทางที่ยาวไกลซึ่งจะต้องผ่านสังสารวัฏที่เต็มไปด้วยพยันตรายต่างๆมากมายระหว่างการเดินทางก็จำเป็นที่จะต้องสั่งสมบุญบารมีให้มากๆถ้าบุญน้อยก็ไปไม่ถึงนอกจากจะไปไม่ถึงแล้วหากพลาดไปทำบาปอกุศลเข้าบาปนั้นก็จะฉุดไปสู่อบายไปเสวยวิบากกรรมอันทุกข์ทรมานเป็นเวลายาวนานทำให้หนทางไปสู่อายตนะนิพพานก็ยืดยาวออกไปอีกแต่ถ้าทำความดีอย่างเดียวครั้นละโลกนี้ไปแล้วก็จะได้ไปเสวยทิพยสมบัติในสวรรค์มาถึงขีดถึงคราวที่เหมาะสมก็ลงมาเกิดสร้างบารมีกันใหม่จะวนเวียนอยู่ในสุคติภูมิเท่านั้นเพราะฉะนั้นบุญกุศลยังเป็นสิ่งที่สำคัญที่เราไม่ควรมองข้ามหรือดูเบาคิดว่าจะทำเมื่อไรก็ได้เพราะกว่าที่เราจะไปถึงเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิตคือขจัดอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเราต้องสร้างบารมีและมันทำความเพียรโดยการทำใจหยุดนิ่งให้เต็มที่ฉะนั้นการสั่งสมบุญทานศีลภาวนาจึงเป็นภารกิจหลักที่เราต้องมันทำเป็นประจำสม่ำเสมอกันนะจ๊ะมีธรรมภาษิตที่ปรากฏในเตมิยะชาดกความว่าโลกถูกความตายครอบงำถูกชราลุมล้อมอยู่เป็นนิดวันและคืนมันเคยผ่านไปเปล่าแต่ได้ผ่านไปพร้อมกับความเสื่อมแห่งผิวพรรณและกำลังวังชาของคนและสัตว์มหาบพิตรชีวิตนี้อุปมาเหมือนช่างหูกที่ต้องการจะทอผ้าสักผืนหนึ่งทุกขณะที่เขาทอไปข้างหน้าเส้นได้ที่จะต้องทอต่อไปก็เหลือน้อยลงทุกทีแม้ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็เป็นเช่นนั้นเมื่อคืนและวันผันผ่านไปเพียงใดชีวิตก็สั้นเข้ามาเพียงนั้นนี่คือธรรมภาษิตของพระโพธิสัตว์เป็นสัจธรรมคือความจริงอันประเสริฐว่าทุกคนที่เกิดมาดำรงชีวิตอยู่ในโลกนี้ไม่นานก็ต้องตายกันหมดแต่ชีวิตหลังความตายช่างยาวนานเหลือเกินเพราะฉะนั้นทางที่ดีควรหาทางละบาปอกุศลทุกชนิดแล้วมุ่งชำระกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์จะดีกว่าชีวิตจะได้ปลอดภัยไม่พลัดตกไปในอบายซึ่งเส้นทางที่พระโพธิสัตว์ท่านเลือกเดินเมื่อไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นท่านก็จะเลือกประพฤติพรหมจรรย์ออกผนวดเป็นฤาษีบำเพ็ญตบะอยู่ในป่าตามลำพังเหมือนเตมิยะราชกุมารผู้กำลังดำเนินตามข้อวัดปฏิบัติของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายแต่เนื่องจากพระราชบิดาทรงยืนกรานอยากให้พระโอรสได้กลับไปครองราชดังเดิมพระโพธิสัตว์ท่านจึงต้องชี้แจงให้ฟังซึ่งในวันนี้เราจะได้มารับฟังเหตุผลของการออกบวชว่ามีคุณยิ่งใหญ่กว่าการครองราชสมบัติอย่างไรบ้างมาติดตามรับฟังกันเลยนะจ๊ะจากตอนที่แล้วเราพระประโยชน์ญาตินำโดยพระเจ้ากาสิกราชได้เสด็จเข้าไปยังอาสมของพระเตมียฤาษีด้วยขบวนทัพอันยิ่งใหญ่พระราชาได้ทรงเชื้อเชิญฤาษีให้เสด็จกลับคืนสู่พระนครเพื่อเสวยราชสมบัติสืบไปโดยทรงมีเหตุผลว่าลูกก็ยังเป็นนมควรไปที่พึ่งแก่อนาประชาราษฎร์เสียก่อนอีกทั้งรูปร่างก็งามสง่าหากปรารถนาจะอภิเษกกับเจ้าหญิงองค์ใดก็จะหามาให้ตามที่ใจปรารถนาครั้นเจริญด้วยพระโอรสและพระธิดาแล้วจึงค่อยออกบรรพชาในภายหลังเพราะแต่มีญาติฤาษีจึงถวายพระพรว่ามหาบพิตรบุคคลผู้จะบวชเพื่อประพฤติพรหมจรรย์
ควรจะบวชตั้งแต่อยู่ในปฐมวัยบัณฑิตนักปราชญ์ทั้งหลายมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นนั้นทรงตรัสสรรเสริญการบรรพชาของคนหนุ่มเพราะเหตุนี้อาตมภาพจึงบวชประพฤติพรหมจรรย์เสียแต่เวลายังหนุ่มเพราะเหตุว่าราชสมบัติและฐานะกษัตริย์ที่พระองค์พระราชทานให้อาตมภาพนั้นเป็นเหตุให้ต้องก่ออกุศลกรรมมากมายใช่ว่าอาตมภาพจะไม่เคยเป็นกษัตริย์ครองราชสมบัติมาก่อนแม้ในอดีตชาติที่ผ่านมาอาตมภาพก็เคยเป็นกษัตริย์ได้ครองราชอยู่เพียง20ปีแต่ที่สุดก็ต้องไปเสวยทุกขเวทนาในมหานรกยาวนานถึง 80,000 ปีอาตมภาพมองเห็นภัยที่ตนเองเคยตกนรกมาแล้วว่าเป็นภัยที่น่ากลัวเหลือเกินจึงไม่อยากผิดพลาดอีกและชีวิตของมนุษย์ก็เป็นของน้อยในไม่ช้าอาตมภาพและสรรพสัตว์ทั้งหลายต่างก็บายหน้าไปสู่ความตายทั้งนั้นดังนั้นอาตมภาพจึงปรารถนาจะหลุดพ้นจากทุกภัยเหล่านั้นพระแต่มีเยฤษีใครจะทรงแสดงธรรมชี้แจงสภาพของสัตว์โลกให้เป็นที่ประจักษ์แก่พระราชบิดาจึงตรัสว่าผู้ที่จะบวชประพฤติพรหมจรรย์ควรเป็นคนหนุ่มข้อนี้บัณฑิตทั้งหลายปรารถนายิ่งนักพระองค์คงจะเคยพบเห็นสัจธรรมเช่นนี้มาบ้างคือคนบางคนตายเมื่ออายุยังน้อยตายก่อนบิดามารดาเสียอีกบางคนตายเมื่อยังหนุ่มบางคนตายเมื่อยามแก่เท่าที่จะไม่ตายนั้นยังไม่มีปรากฏให้เห็นเลยทุกคนล้วนต้องตายด้วยกันทั้งนั้นฉะไหนเลยเราจะมัวเพลิดเพลินมัวเมาลุ่มหลงอยู่ในโลกนี้เล่าโลกมนุษย์ถูกครอบงำด้วยมัจจุมารมีพญามัจจุราชผู้เป็นเสนาใหญ่เป็นเจ้าชีวิตคอยทำลายชีวิตให้เวียนเกิดเวียนตายอยู่ในสังสารวัฏอย่างไม่มีวันจบสิ้นเพราะฉะนั้นใครเราจะพึงวางใจในชีวิตได้ว่าเรายังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ความเป็นหนุ่มเป็นสาวก็เป็นเช่นกับอายุของฝูงปลาในแอ่งน้ำที่มีน้ำแห้งขอดเมื่อถูกแสงแดดแผดเผาน้ำนั้นก็พลันเหือดแห้งไปจะมามัวเมาเพลิดเพลินอยู่ในชีวิตอันเป็นของนิดหน่อยนี้ทำไมกันโลกของเราถูกครอบงำอยู่ทุกขณะถูกกลมล้อมเป็นนิดวันและคืนย่อมไม่ล่วงไปเปล่าพอเป็นเช่นนี้พระองค์ยังปรารถนาจาวิเศษธรรมภาพในราชสมบัติทำไมกันเล่าพระราชาแม้จะได้สดับธรรมภาษิตซึ่งเป็นมัทธุระวาจาที่พลางพลูออกจากพระโอษฐ์ของพระโอรสก็รู้สึกชื่นชมยินดีจะก็สงสัยในธรรมอันลึกซึ้งที่พระโอรสนำมาแสดงอยู่ดีจึงตรัสถามว่าโลกถูกอะไรครอบงำถูกอะไรลุมล้อมไว้และคืนย่อไม่ล่วงไปเปล่าอย่างไรขอลูกจงช่วยบอกให้แจ่มแจ้งด้วยเถิดเพราะพ่อยังมองไม่เห็นว่าโลกจะถูกครอบงำได้อย่างไรวันคืนล่วงไปของพ่อก็ไม่ได้ล่วงไปเปล่าเพราะพ่อก็ทำหน้าที่บริหารประเทศชาติบ้านเมืองอยู่ทุกเมื่อเช้าวันแทบจะไม่ได้พักผ่อนเลยและวันคืนไม่ล่วงไปเปล่าของลูกคืออะไรพระเตมียฤษีตรัสตอบว่าโลกถูกความตายครอบงำถูกชรารุมล้อมอยู่เป็นนิดวันและคืนไม่เคยผ่านไปเปล่าจะได้ผ่านไปพร้อมกับความเสื่อมแห่งผิวพรรณและกำลังวังชาของคนและสัตว์มหาบพิตรอุปมาเช่นนี้เหมือนช่างหูกที่ต้องการจะทอผ้าสักผืนหนึ่งทุกขณะที่เขาทอไปข้างหน้าเส้นได้ที่จะต้องทอต่อไปก็เหลือน้อยลงทุกทีแม้ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็เป็นเช่นนั้นเมื่อคืนและวันผันผ่านไปเพียงใด
ีวิตก็สั้นกันมาเพียงนั้นพ่วงน้ำที่ไหลไปไม่อาจย้อนกลับได้ฉันใดอายุของมนุษย์ก็ย่อมผ่านไปโดยไม่มีวันหวนกลับคืนมาได้ฉันนั้นพ่วงน้ำที่ไหลเชี่ยวย่อมพัดพาต้นไม้ที่อยู่ใกล้ฝั่งให้โค่นล้มลงไปฉันใดสัตว์โลกทั้งหลายก็ย่อมถูกชราและมรณะพัดพาไปฉันนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นขอพระองค์จงจะได้ทรงประมาทโมเมาในชีวิตอันน้อยนิดนี้เลยพระราชาได้ทรงสดับธรรมปาสิทธินั้นแล้วก็ทรงเบื่อหน่ายในคารวาสวิสัยพระทรงมีพระราชหฤทัยน้อมไปในการบรรพชาอย่างที่ไม่เคยเป็นมาเช่นนี้มาก่อนทรงดำริว่าตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งบัดนี้เรายังไม่เคยได้ยินได้ฟังคติธรรมจากผู้ใดที่จะชัดเจนแจ่มแจ้งถ้ากับที่ได้ฟังจากลูกของเราในวันนี้เลยกับบัดนี้สมควรที่เราผู้เข้าถึงความชราจากบวชเสียในที่นี้เราจะไม่ขอกลับพระนครอีกแต่สำหรับพระโอรสของเรานั้นเล่ายังหนุ่มแน่นนักถึงอย่างไรก็ควรที่จะกลับไปครองราชสมบัติแทนเราเสียก่อนต่อเมื่อเจริญด้วยพระโอรสและพระธิดาแล้วจึงค่อยบรรพชาในภายหลังดูนะจ๊ะโอ้โหอกพ่อที่รักลูกแบบโลกๆแม้ตนเองจะทราบซึ้งในธรรมแล้วแต่ก็อยากให้ลูกได้มีความสุขในการครองราชสมบัติเสียก่อนแกเมื่อไรจึงค่อยออกบวชความคิดอย่างนี้มีเยอะทีเดียวนะจ๊ะจนในบางลัทธิดันนิยมออกบวชในตอนแก่ประพฤติตนแบบสัญญาสีแสวงหาความวิเวกในยามชราแต่สำหรับพระโพธิสัตว์แล้วท่านจะไม่ประมาทตั้งแต่ปฐมวัยฉะนั้นเราก็ต้องไม่ประมาทในชีวิตกันนะจ๊ะต้องมันประพฤติธรรมทำทั้งทานศีลภาวนาให้ครบถ้วนแล้วก็หาโอกาสประพฤติพรหมจรรย์บำเพ็ญเนกขัมมบารมีกันให้เต็มที่นะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตมีภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตากไม่พร่องมันเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้สุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขายยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างไสวเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเทอญ

0: ชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่น
1: ชาดก500ชาดก

0: ลายะมุตติชาดกชาดกว่าด้วยโลกมาในสมัยพุทธกาลเมื่อครั้งที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารทรงปรารภพระเจ้ากรุงโกศลแล้วจึงตรัสพระธรรมเทศนาดังนี้ครั้งนั้นในช่วงฤดูฝนได้เกิดการกบฏขึ้นทางชายแดนของแคว้นโกศลพวกทหารที่รักษาชายแดนทำการสู้รบปราบกบฏอยู่หลายครั้งแต่ก็ไม่สามารถเอาชนะได้จึงส่งข่าวให้พระเจ้าโกศลทรงทราบ
1: กบฏพวกนี้เชี่ยวชาญการรบต่อต้านกองกำลังของพวกเราได้หลายคราข้าว่าเราถอยทัพก่อนดีกว่า
2: น้อยเจ้าพวกกบฏเดี๋ยวกำลังเสริมจากเมืองหลวงมาถึงพวกเจ้าต้องกลัวจนหัวหดแน่
3: ๆพวกมันหนีไปแล้วพวกเราชนะอีกแล้ว
4: ที่บ้านข้าเรียกว่าอ่อนสู้ไม่ได้แล้วก็หนี
0: พระเจ้าโกศลทรงได้รับรายงานเรื่องการก่อกบฏแล้วทรงมีรับสั่งให้ทหารจัดทัพเพื่อปราบกบฏโดยทรงนำทัพด้วยพระองค์เอง
5: พวกเจ้าจงจัดทัพใหญ่เพื่อปราบกบฏข้าจะเป็นคนนำทัพนี้เองเจ้าพวกแมงเม่าคราวนี้ล่ะข้าจะขยี้พวกเจ้าให้แหลกเละไปเลย
0: พระราชาทรงนำทัพหลวงเสด็จออกจากพระราชวังในฤดูฝนซึ่งเป็นเวลาที่ไม่เหมาะสมแก่การทำศึกจึงให้ทหารตั้งค่ายใกล้พระวิหารเชตวันจากนั้นจึงส่งเข้าเฝ้าพระศาสดา
6: ฝนตกหนักแบบนี้ไม่เหมาะแก่การทำศึกเลยพระเจ้าค่ะทางข้างหน้าก็ล้วนเต็มไปด้วยซอกเขาและลำธาร
5: ถ้าเช่นนั้นพวกเจ้าจงตั้งค่ายที่นี่ก่อนก็แล้วกันข้าจะได้ไปเข้าเฝ้าพระศาสดา
0: การเข้าเฝ้าพระศาสดาในครั้งนี้พระเจ้าโกศลทรงคิดว่าหากพระพุทธองค์ทรงทราบว่าการเดินทางไปปราบกบฏในครั้งนี้จะทำให้เกิดอันตรายก็จะทรงห้ามพระองค์ไว้
5: หากการทำศึกในครั้งนี้มีอันตรายถึงชีวิตพระศาสดาคงไม่นิ่งเฉยเป็นแน่
0: เมื่อพระเจ้าโกศลมายังพระวิหารเชตวันแล้วสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงตรัสถามพระเจ้าโกศลมหาบพิตรพระองค์เสด็จมาจากไหน
5: หม่อมฉันนำทัพจากเมืองหลวงหวังจะไปปราบกบฏชายแดนเมื่อผ่านมาทางนี้จึงมาถวายบังคมพระองค์ก่อนไปพระเจ้าค่ะ
0: มหาบพิตรแม้แต่ก่อนพระราชาทั้งหลายเมื่อจะยกทัพไปครั้นได้ฟังคำของบัณฑิตแล้วก็ไม่เสด็จไปสู่กองทัพในเวลาอันไม่สมควร
5: เรื่องราวในครั้งนั้นเป็นเช่นไรกันทรงเล่าให้หม่อมฉันฟังด้วยเถิดพระเจ้าค่ะ
0: ครั้นพระเจ้าโกศลทูลอาราธนาแล้วพระศาสดาจึงทรงนำเรื่องในอดีตมาตรัสเล่าดังนี้ในอดีตการครั้งพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีพระโพธิสัตว์เป็นอมาตย์ผู้สอนธรรมของพระราชาครั้งนั้นทางชายแดนของแคว้นที่พระองค์ปกครองเกิดการกบฏทหารที่ชายแดนไม่อาจปราบกบฏเหล่านั้นได้จึงส่งสารให้ทรงทราบ
1: สารจากชายแดนส่งมาว่าเกิดการกบฏไม่สามารถรักษาเมืองไว้ได้จึงขอให้พระองค์ส่งทัพไปช่วยด่วนพระเจ้าค่ะ
5: ถ้าเช่นนั้นพวกเจ้าจงรีบไปจัดทัพเราจะยกกองทัพไปปราบกบฏด้วยตัวเอง
0: พระราชานำทัพออกในฤดูฝนตั้งพักค่ายณพระอุทยานฝ่ายพระโพธิสัตว์ครั้นเห็นว่าเป็นเวลาที่ไม่เหมาะสมแก่การทำศึกจะเข้าเฝ้าเพื่อขัดขานแต่ก็ยังหาโอกาสไม่ได
7: ้พระราชาทรงอยู่ถูกความโกรธครอบงำจะทำศึกในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมเช่นนี้ต้องเกิดอันตรายเป็นแน่เราจะต้องเตือนสติพระองค์ให้ได
0: ้ในระหว่างที่ทัพหลวงตั้งค่ายอยู่นั้นพวกทหารได้นำถั่วดำซึ่งเป็นอาหารของม้าศึกมาใส่ไว้ในรางอาหารม้า
1: ม้าพวกนี้ได้กินอาหารดีๆไม่เหมือนม้าของข้าได้กินแต่ฟางกับหญ้าเท่านั้น
0: ณต้นไม้ใหญ่ใกล้ๆกับค่ายทหารนั้นมีลิงน้อยหิวโซตัวหนึ่งจ้องมองถั่วดำที่ทหารเหล่านั้นนำมาให้ม้าครั้นเมื่อสบโอกาสมันจึงรีบโหนตัวลงมาจากต้นไม้แล้วตรงเข้าไปฉวยเอาถั่วดำในรางนั้นใส่ไว้ในปากจนเต็ม
8: ถั่วดำถั่วดำพี่ม้ากับข้าท่านก็เป็นสัตว์เหมือนกันเราต้องรู้จักแบ่งปันกันนะ
9: ลิงขโมยถั่วดำ
0: ้าลิงน้อยจอมตะกรัดเอาถั่วดำใส่ปากจนเต็มแล้วยังไม่พอแล้วยังคว้าติดมือไปอีกหนึ่งกำมือจากนั้นมันก็ใช้มือข้างที่เหลือปีนกลับขึ้นไปยังต้นไม้อย่างรวดเร็ว
8: เฮ้ยล่าปากแท้ๆข้าวจะกินถั่วดำให้อิ่มจนพุงปลิ้นไปเลย
0: ขณะที่เจ้าลิงน้อยนั้นกำลังจะลงมือกินถั่วดำที่ขโมยมาถั่วในมือของมันเม็ดหนึ่งก็หลุดร่วงลงมาที่โคนต้นไม
8: ้เจ๊กถั่วดำของข้าร่วงไปแล้วหนึ่งเม็ดไม่ได้ให้หล่นแม้สักเม็ดก็ไม่ได้ต้องลงไปเก็บ
0: ด้วยความเสียดายถั่วดำเพียงเม็ดเดียวเจ้าลิงโง่ตัวนั้นได้ทิ้งถั่วดำที่อยู่ในปากและในมือทั้งหมดแล้วลงจากต้นไม้เพื่อหาถั่วดำเม็ดนั้นครั้นหาไม่เจอมันก็กลับขึ้นไปบนต้นไม้นั่งซึมเศร้าเสียใจอยู่บนกิ่งไม้นั้น
8: เจ๊กถั่วดำของข้าถั่วดำของข้าหายไปไหนเนี่ยเสียดายจริง
0: ๆพระราชาทอดพระเนตรเห็นลิงน้อยนั่งหน้าเศร้าหมดอะไรตายอยากอยู่บนต้นไม้ก็เกิดความสงสัยจึงตรัสถามพระโพธิสัตว
9: ์ท่านอาจารย์ดูสิลิงนั่นน่ะมันเป็นอะไรของมันกัน
7: ขอเดชะลิงโง่ตัวนี้หากินตามกิ่งไม้ปัญญาของมันไม่มีสาดถั่วดำทั้งหมดทิ้งเพื่อถั่วดำเม็ดเดียวเรียบผู้โง่เขลาไร้ปัญญาไม่มองเห็นประโยชน์ส่วนมากมองเห็นแต่ประโยชน์ส่วนน้อยจึงเป็นเช่นนี้พระเจ้าค่ะ
9: ที่ท่านอาจารย์พูดมามีความหมายว่าอย่างไรกันหรือ
7: ขอเดชะพวกเราก็ดีชนเหล่าอื่นก็ดีที่มีความโลภจัดจะเสื่อมจากประโยชน์ส่วนมากเพราะประโยชน์ส่วนน้อยเหมือนลิงเสื่อมจากถั่วทั้งหมดเพราะถั่วเมล็ดเดียวแท้
0: ๆพระราชาสดับคำสอนนั้นแล้วก็กลับได้สติจึงรับสั่งให้เลิกขบวนทัพเสด็จกลับเข้าเมืองพาราณสีไป
9: ที่ท่านพูดมาข้าเข้าใจแล้วขอบพระคุณท่านอาจารย์ที่ได้เตือนสติข้า
7: ขอเดชะพระองค์ทรงเป็นผู้มีปัญญาการยกทัพไปปราบกบฏในเวลานี้จะมีผลเสียมากกว่าผลดีโปรดทบทวนด้วยเถิดพระเจ้าค่ะ
9: ข้าไม่ไปปราบกบฏแล้วล่ะทหารทั้งหลายพวกเจ้าจะไม่นำทัพไปทำศึกอีกแล้วจงยกทัพกลับไปเดี๋ยวนี
0: ้ฝ่ายพวกกบฏไม่ได้รู้ว่าพระราชาทรงยกทัพกลับแล้วกลับเข้าใจว่าพระราชาเสด็จออกจากเมืองมาปราบพวกตนจึงพากันหลบหนีกันไปด้วยความกลัว
3: ทัพใหญ่กำลังมาพวกเราหนีกันเถิด
4: พระราชาทรงยกทัพมาเองต้องมีทหารมากมายแน่ๆพวกเราคงสู้ไม่ไหวข้าเผ็ดก่อนดีกว่าเว้ย
0: พระราชากรุงโกศลสดับพระธรรมเทศนาของพระศาสดาแล้วก็ถวายบังคมลาแล้วยกทัพกลับกรุงสาวัตถีทันทีแม้ในการปัจจุบันพวกกบฏได้ยินข่าวว่าพระราชากรุงโกศลยกทัพมาปราบปรามก็พากันหนีไปเช่นกันพระศาสดาทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วทรงประชุมชาดกพระราชาในครั้งนั้นได้เป็นอานนท์ในครั้งนี้ส่วนอำมาตย์บัณฑิตคือเราตถาคตนี้แหละ

0: กัมมุนาหัญญติปาปะธรรมโมคนมีสันดานชั่วย่อมลำบากเพราะกรรมของตน
1: มหาธรรมกายเจดีย์นี่ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆเกิดยากมากเลยต้องมีการมันเกิดขึ้นของพระสมมาสมุทรเจ้ามีการบรรลุธรรมพระสมมาสมุทรเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดคำสอนต่อเนื่องจนกระทั่งตกทอดมาถึงพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะมีการมาเกิดขึ้นพระเดชคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมณีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราได้รู้จักคำว่าธรรมกายในตัวหลังจากที่เลือนลางห่างเหินขึ้นมานานหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยให้กลับมาใหม่และโดยเฉพาะได้วิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราสาวไปหาเหตุของต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตก็ได้ศึกษาเรียนรู้จากคำสอนของพระเดชคุณหลวงปู่ผ่านคุณยายอาจารย์นี่นะเรื่อยไปเลยเนี่ยแล้วก็ได้รูปทรงอย่างเนี้ย
0: มหาธรรมกายเจดีย์หรือมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์มงคลนามแห่งมหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสถิตสถาพรนานนับพันปีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537ในส่วนของพุทธรัตนะตั้งแต่บนยอดโดมและเชิงลาดลงมาได้ประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อผู้สร้างไว้ที่ฐานองค์พระทุกองค์เรียงรายอย่างเป็นระเบียบงดงามอารามเรืองด้วยรัศมีสีทองที่เปล่งออกจากองค์พระปฏิมากร นับล้านองค์ผสานกับลำแสงสีทองอันเจิดจ้าของดวงอาทิตย์สะท้อนให้เห็นพุทธศิลป์อันเรืองโรจน์อลังการประหนึ่งดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าใครเห็นแล้วย่อมจะบังเกิดมหาปีติปลาบลื้มยังความศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งนับเป็นมหาทัศนานุตริยะอันเป็นบุญตาทุกครั้งที่น้อมใจบูชามหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ย่อมเป็นทางมาแห่งมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรได้ทุกวันมาร่วมหมุนจักรแห่งธรรมเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองและพระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงสถาพรตลอดไปด้วยกันนะครับ

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: แม้เราจะเป็นคนดีแต่ถ้าเราไปคบกับคนชั่วเนืองๆนั้นสักวันหนึ่งเราต้องได้กระทำความชั่วดังพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่ายังเวเสวติตาทิโสคบคนเช่นไรย่อมเป็นคนเช่นนั้น
1: หลับตาเบาๆพอสบายๆหลับตาเบาๆพอสบายๆขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะกะคะเนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันให้ท่านั่งให้ถูกส่วนแล้วมันจะไม่ค่อยจะเมื่อยขยับให้ดีทีเดียวของใครของมันปรับให้ดีแล้วก็เริ่มต้นอย่างง่ายๆหลับตาเบาเบาพอสบายสบายพอสบายสบายก็ให้สังเกตดูและใช้เวลาสักหนึ่งนาทีสังเกตทั้งท่านั่งทั้งการหลับตาการวางมือของเราที่ซ้อนกันมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเรามันเกร็งมันตึงบ้างไหมเนี่ยให้สังเกตสักนาทีเนี่ยเพราะทุกส่วนร่างกายต้องผ่อนคลายจึงจะถูกหลักวิชาต้องผ่อนคลายใจก็ต้องสบายเบิกบานคำว่าสบายที่นี้อาจจะยังไม่ถึงกับมีความสุขที่เกิดจากสมาธิแต่รู้สึกว่ามันผ่อนคลายไม่สุขแต่ก็ไม่ทุกข์มีสังเกตสำหรับผู้ที่ทำมาตั้งนานก็ดีเนี่ยมันยังไม่ได้ผลสักทีนะแล้วเพิ่งจะมาใหม่ก็จะได้ฝึกกันไปพร้อมๆกันมาปรับลงแก้ไขวิธีการตรงเนี้ยเรายอมที่จะเริ่มต้นใหม่ในทุกๆครั้งนะเพราะว่าถ้าทำถูกวิธีแล้วมันง่ายสมาธิไม่ใช่ยากเกินไปนะมันอยู่ในระดับที่ทุกคนนะสามารถทำได้ยกเว้นคนมีความผิดปกติทางด้านจิตใจนั่นแหละคนป่วยไม่มีแขนไม่มีขานอนป่วยยังทำได้แต่เรามีทุกอย่างพร้อมแต่เราทำไม่ได้แปลว่าเราคงยังทำไม่ถูกวิธีการไม่ถูกหลักวิชาเราต้องย้อนกลับมาเริ่มต้นใหม่ตรงนี้อย่างง่ายๆยอมกลับมาสู่จุดเริ่มต้นเหมือนเรามาเริ่มต้นการฝึกใจให้หยุดนิ่งเพื่อใจเป็นสมาธิใหม่ๆและยอมตรงนี้เพราะฉะนั้นทุกส่วนต้องผ่อนคลายตอนนี้เราได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่เราต้องการนั้นนะมีอยู่ในตัวของเราหมดแต่ทำไมเราจึงยังทำไม่ได้ผลดีเท่าที่ควรตรงนี้เราก็ต้องย้อนกลับมาศึกษาดูว่าเราได้ผ่อนคลายร่างกายและจิตใจเนี่ยครบถ้วนไหม หรือว่าสักแต่ว่านั่งๆไม่อย่างนั้นเองบอกว่าให้ผ่อนคลายให้หลับตาเบาๆแต่เราหลับตาปีเลยปิดสนิทไปบีบเปลือกตากดลูกในตาลงไปเพื่อจะมองดูในท้องแล้วจะเค้นภาพขึ้นมาเพื่อจะให้มันชัดเหมือนเราลืมตามองดูภาพภายนอกพอเราอยากจะให้ชัดเราก็ต้องหยีหยีตานะเราติดนิสัยตรงเนี้ยเราคงเข้าใจว่าเอาวิธีการอย่างเนี้ยมาใช้คงจะได้เหมือนกันมั้งเพราะเราคิดเอาเองอย่างนี้แหละจ้าเราจึงเลื่อนการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวนะไปเป็นเดือนเป็นปีเป็นหลายๆปีเพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องมาปรับวิธีการให้ถูกต้องมาปรับกันใหม่วันเวลามันผ่านไปอายุเราเพิ่มขึ้นแต่ความสดชื่นร่างกายเรามันลดลงความแข็งแรงร่างกายมันก็ลดลงเรามีเวลาเหลือกันอีกไม่มากแล้วมาปรับวิธีการกันจะเริ่มต้นแบบนักเรียนอนุบาลนี่แหละเรายอมตนเป็นนักเรียนอนุบาลที่แท้จริงเหมือนนักเรียนอนุบาลที่อยู่ทางโลกครูบาอาจารย์แนะนำให้ทำอะไรเราก็ทำกันไปอย่างนั้นด้วยใจที่อินโนเซนต์นี่ก็เช่นเดียวกันเรามายอมตรงนี้กันสักนิดหนึ่งมาปรับการนั่งปรับการวางมือปรับการวางเปลือกตาปรับการวางใจใจที่เหมาะสมที่จะเข้าถึงธรรมนั่นน่ะจะต้องไม่ผูกพันกับสิ่งใดๆทั้งสิ้นในคนสัตว์สิ่งของมันต้องไม่ผูกพันที่เราได้ยินได้ฟังว่าไม่อย่าไปยึดมั่นถือมั่นเราฟังกันจนชินแต่เราก็ยังไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงที่ท่านสอนไม่ให้ไปยึดมั่นถือมั่นให้ปลดให้ปล่อยให้วางเราไปผูกพันไปนึกถึงในสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเสื่อมสลายเป็นอย่างนี้ทุกสิ่งเนี่ยแม้แต่โลกใบนี้เนี่ยไปผูกพันไปยึดมั่นถือมั่นมันก็ไม่มีประโยชน์และเราก็ยึดมั่นถือมั่นมายาวนานตั้งแต่เราเกิดมาจนกระทั่งบัดนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยให้เรามีชีวิตที่สมบูรณ์มีความสุขที่แท้จริงฉะนั้นท่านถึงได้สอนให้ปลดให้ปล่อยให้วางในคนในสัตว์สิ่งของโลกใบนี้ยังถึงการจะต้องเสื่อมสลายด้วยกับวินาศแต่เราก็ได้ยินได้ฟังกันมาเยอะแม้ร่างกายของเรานี้ก็จะต้องไปสู่จุดสลายสักวันหนึ่งฉะนั้นท่านถึงสอนให้ปลดให้ปล่อยให้วางวางแม้กระทั่งความคิดว่าเราจะต้องเอาให้ได้อย่างจริงจังและคาดหวังว่าวันนี้เราจะนั่งได้ดีกว่าเมื่อวานดีกว่าทุกๆวันความคิดชนิดนี้แม้เป็นกุศลธรรมก็ไม่ควรคิดอีกเหมือนกันก็แปลว่าเราก็ไม่ต้องไปคิดเรื่องอะไรไม่ว่าจะบวกหรือลบให้หยุดตรงกลางกลางแต่แม้เราหยุดตรงกลางกลางเนี่ยแต่ความคิดมันก็ผ่านมาในใจตลอดเวลาเราก็ต้องใช้สองคำคือช่างมันเราต้องยอมรับว่าในชีวิตประจำวันทุกๆวันที่ผ่านมาเราเก็บประสบการณ์เหล่านั้นมาเป็นภาพมันก็สั่งสมอยู่ในใจถึงคราวที่มันจะคลี่คลายมันก็จะฉายมาให้เราเห็นเป็นภาพ ถ้าหากว่าเราไปผูกพันกับมันมันก็ฟุ้งซ่านถ้าไปต่อต้านไม่ให้มันคิดมันก็อึดอัดก็ทุรนทุรายเพราะฉะนั้นให้ทำตัวเหมือนท่อน้ำเนี่ยท่อน้ำคืออยู่เฉยๆปล่อยให้น้ำมันผ่านไปท่อทานของใจกับเพื่อนนะแล้วก็ปล่อยให้ความคิดเหล่านั้นมันผ่านไปเดี๋ยวเราไม่ต้องไปคิดต่อเฉยๆทำเฉยๆกับมันนิ่งๆเราได้รับคำแนะนำว่าให้นึกถึงบริกรรมนิมิตเพชรสักเม็ดหรือองค์พระใสๆอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็นึกไปแล้วก็ประคองใจได้สัมมาอรหังก็ทำไปถึงจุดๆหนึ่งเราไม่อยากจะภาวนาก็ไม่ต้องภาวนาไม่อยากจะนึกถึงภาพอะไรก็ไม่ต้องไปนึกได้นึกแล้วมันชัดได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนพระพุทธเจ้าก็ทั้งทำอย่างง่ายๆอย่างนี้แหละแต่เรามักจะฟังผ่านๆกันไปพอฟังผ่านเข้าชีวิตเราก็ทุกข์ทรมานเหมือนนั่งฟรีกันไปทุกครั้งเมื่อยฟรีนั่งฟรีได้แต่ขันติบารมีเพราะฉะนั้นมันหมดเวลาที่เราจะต้องสูญเสียไปกับอย่างนั้นแล้วมาปรับวิธีการใหม่เนี่ยซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรใหม่บอกไปทุกครั้งที่เจอกันนั่งให้นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มสบายสบายไม่ต้องไปควานหาอะไรในที่มืดใจนิ่งนิ่งเฉยเฉยให้ใจเนี่ยอยู่กับตัวมันแปลกถ้าใจเนี่ยมาอยู่ภายในตัวของเรากายมันจะเบามันจะโล่งมันจะโปร่งมันจะเบาสบายถ้าใจไปนึกถึงสิ่งข้างนอกอาจจะนึกถึงนกที่บินไปในอากาศตัวมันก็ไม่เบาเหมือนนกจะนึกเหมือนสำลีปุยนุ่นที่โดนแรงลมพัดแล้วมันล่องลอยไปบนท้องฟ้าในอากาศกายมันก็ไม่เบาจะนึกถึงเมฆที่เลื่อนลอยไปบนท้องฟ้ามันก็ยังไม่เบาอยู่ดีนี่มันแปลกนะลูกนะไปนึกเรื่องข้างนอกเนี่ยยากที่จะทำให้กายเบาเลยก็ใจเบามันยากมากเรื่องบินได้บนท้องฟ้าไปนึกยังไงกับมันก็ไม่มา

เวลาถูกสวดเนี่ยมันก็จะมีปรากฏการณ์กันที่ร่างกายคือตัวมันจะโล่งโปร่งเบาสบายแม้ยังไม่เห็นอะไรก็เป็นรางวัลสำหรับการนั่งในแต่ละครั้งแล้วเราก็จะมีความรู้สึกพึงพอใจเออแม้ยังไม่เห็นอะไรก็รู้สึกเออนั่งแล้วดีนะมีรางวัลโล่งโปร่งเบาสบายแต่เดิมในความรู้สึกของเราต้องฝืนต้องพยายามที่จะนั่งสมาธิเพราะตั้งใจไว้แล้วบ้างรับปากกับพระอาจารย์ไว้บ้างอะไรต่างๆนั้นแต่พอเราทำถูกวิธีการแล้วได้ผลคือโล่งตัวโล่งโปร่งเบาสบายความสมัครใจหรืออยากจะนั่งมันจะเกิดขึ้นมาเองมันจะมีความพึงพอใจว่าโอ้ดีจังแล้วไม่คำนึงถึงเรื่องการเห็นแล้วแหละพอถึงตรงนั้นแล้วอยากจะนั่งนุ่มๆเบาๆไปนานๆอยากจะนั่งนุ่มเบาๆไปนานๆก็ให้เราพึงพอใจในระดับนี้ไปก่อนแม้ไม่มีภาพอะไรให้เราเห็นแม้ไม่มีปรากฏการณ์อะไรใหม่ๆให้เราดูแม้ได้ยินเพื่อนนักเรียนเขามีผลการปฏิบัติก้าวหน้ากว่านี้เนี่ยเราก็ยังรักษาความสงบของใจได้ไม่เล่าร้อนยังสงบได้อย่างนี้จึงจะถูกหลักวิชาแล้วก็ฝึกให้ชำนาญให้ไปสู่จุดนี้บ่อยๆนิ่งนุ่มนานนิ่งนุ่มนานขึ้นจนกระทั่งมันนิ่งแน่นแน่นในที่นี้ไม่ได้แปลว่าอึดอัดแปลว่ามันนิ่งติดแน่นในตัวในกลางกายมากขึ้นมากเข้าและกายจะรู้สึกขยายมันไม่เป็นของหยาบแล้วมันเหมือนเป็นของละเอียดคล้ายๆเปลี่ยนจากของแข็งมาเป็นแก๊สละเป็นของเหลวเป็นแก๊สไปแล้วเนี่ยเปลี่ยนสภาวะด้วยการนำใจมาหยุดนิ่งๆอย่างนี้จากหยาบก็ไปสู่ความละเอียดไปเรื่อยๆเหมือนวัตถุจากของแข็งมาเป็นของเหลวจากของเหลวว่าเป็นไอเป็นแก๊สอย่างนั้นแล้วเราก็ฝึกไปเรื่อยๆนั่งนอนยืนเดินฝึกกันไปฝึกกันไปเรื่อยๆมันก็มาถึงตรงนี้ได้เร็วขึ้นแล้วก็นานขึ้นจนกระทั่งถึงระดับที่เราเริ่มสัมผัสกระแสแห่งความสุขภายในเนี่ยที่แตกต่างจากความเข้าใจว่าเป็นความสุขในภายนอกเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจนทีเดียวกระแสแห่งความสุขนี้ก็จะยิ่งช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เราอยากนั่งไว้อย่างนี้นานๆโดยไม่อิ่มไม่เบื่อเลยนะเมื่อความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นคือไม่อิ่มไม่เบื่อต่อการนั่งมันเป็นสัญญาณแล้วแหละพอไม่ช้าเราจะเข้าถึงแสงสว่างภายในจิตจะบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นความสว่างจะเกิดขึ้นเป็นแสงสว่างภายในที่นุ่มเนียนตาทีเดียวละมุนใจและจะทำให้เราเห็นภาพภายในขึ้นป๊อปป๊อปแว๊บแว๊บเกิดขึ้นเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวหายเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวหายอย่างนั้นแหละซึ่งเราก็ต้องอย่าไปคิดอะไรมากมาให้เห็นแล้วก็ดูไปหายก็ช่างมันที่ต้องทำความเข้าใจและจำทุกถ้อยคำนะลูกนะมันจะได้ไม่ช้านะมีมาให้เห็นตอนแสงสว่างเกิดขึ้นแวบหนึ่งแล้วก็เฉยเฉยแวบมาแล้วก็แวบไปก็เฉยเฉยจะมาข้างหน้า

ข้างๆ ข้างหลังข้างไหนก็ช่างเถอะเรานิ่งจะตรงกลางท้องเราที่เดียวไม่ต้องไปชำเลืองดูหรือหวงแหนภาพนั้นยิ่งหวงแหนก็ยิ่งหนีหายไปเลยใจเราจะต้องอยู่ที่เดียวที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดในกลางท้องนั้นเฉยๆมันก็แวบไปแวบมาแวบมาให้เห็นได้นานขึ้นนานขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อเรามีชั่วโมงหยุดชั่วโมงนิ่งชั่วโมงกลางเพิ่มขึ้นไม่ช้าเราก็จะควบคุมมันได้เมื่อเราเป็นสารถีชั้นดีที่ควบคุมการขับรถใจเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแปลงหน้าข้างหลังหรือหยุดนิ่งได้จะควบคุมเหมือนควบคุมม้าพยศเหมือนสัตว์เลี้ยงได้แล้วก็เพื่อฝึกไปเรื่อยๆใจติดนิ่งเดี๋ยวก็มีประสบการณ์ภายในใหม่ๆมาให้เราดูเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะยากตอนช่วงแรกดังนั้นเรายอมตนของเราเป็นนักเรียนอนุบาลทุกวันให้เริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆและมันก็จะค่อยๆละเอียดลุ่มลึกขึ้นไปตามลำดับจะรู้เห็นอะไรไปตามความเป็นจริงคือสิ่งที่มีจริงอยู่แล้วเราก็จะได้เข้าถึงภายในนี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องปรับปรุงตัวเพราะฉะนั้นในตอนช่วงนี้เนี่ยเราทดลองบทเรียนเรามาทบทวนและลองทำดูอย่างสบายๆด้วยใจที่เบิกบานให้ใจใสๆอย่างนี้จะได้เป็นทางมาแห่งความบริสุทธิ์ของเราความสุขให้ต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะลูกนะ

สัพเพพุทธาภะวัตตาปัจเจกานันติยังพลังอรหันตานันจะเตเทนรักขังปันธามิสัพพโสเตทรัฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธาสัณเนอโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติอะ

ลูกเนนเข้ามาสร้างบารมีกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อตั้งแต่พ.ศ.2544โดยมีผู้นำบุญพามาบวชที่วัดจะบานลูกเนนอายุได้17ปีโยมพ่อของลูกเนนเป็นหนุ่มบุรีรัมย์ท่านพูดภาษากัมพูชาได้ชีวิตโยมพ่อผูกพันกับวัดกับวามาตั้งแต่เด็กท่านไม่เคยว่างเว้นจากการเข้าวัดฟังธรรมทำให้มีโอกาสได้อุปถากรับใช้ใกล้ชิดประสงค์สมณเณรอยู่เป็นประจำไม่ได้ขาดและยังเคยติดตามพระไปเดินธุดงค์ถึงชาย

แดนกัมพูชาโยมพ่อมีความตั้งใจมานานว่าสักวันหนึ่งจะต้องบวชเป็นพระให้ได้ความหวังของท่านนั้นสูงส่งท่านก็พยายามเดินไปสู่ความหวัง เดินไปเรื่อยๆเดินกันต่อไป ในสุดท่านก็พังผังเดิม ที่ได้ตั้งใจไว้ทันทีที่ท่านเจอเทพธิดานางเอกท่านลืมไปเลยว่าจะสวมจีวรมาอยู่กับบังออนแทนเปลี่ยนผังใหม่ตัดสินใจสละโสดแต่งงานกับสาวกาลสินที่มาทำงานในเมืองกรุงซึ่งก็คือโยมมารดาที่แสนดีลูกเนรเองครับพอแต่งงานเสร็จก็นึกขึ้นได้นึกถึงความหลังขึ้นมาครั้งใดเอ๊ะท่านก็จะรู้สึกหลั่งน้ำตาเลยทำไมเราจึงมาเปลี่ยนผังเดิมซะเดี๋ยวตามลำพังท่านก็บอกโอ้ที่ไม่ได้บวชอย่างที่ได้ตั้งใจไว้เพราะในเมื่อตัดสินใจเอาครัวมาครอบแล้วก็จำจะต้องรับผิดชอบและพยายามทำหน้าที่ผู้นำครอบครัวให้ดีที่สุดนี่มาเป็นผู้นำเป็นลีดเดอร์ด้วยความที่ยังปลงไม่ตกโยมพ่อจึงฝังใจมาตลอดว่าถ้าหากมีลูกชายจะต้องให้บวชเรียนตั้งแต่ยังเด็กและหวังว่าเมื่อโตขึ้นจะได้เป็นพระปฏิบัติโปรดสัตว์โลกต่อไปและในที่สุดโยมพ่อก็สมหวังลูกเนรนี่เองแหละครับที่กำลังทำความปรารถนาโยมพ่อสำเร็จสมดังที่ท่านตั้งใจครับนี่อยู่ครั้งหนึ่งโยมพ่อไปทำงานในเหมืองพลอยกลางป่าแถบชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งใครๆก็รู้กันว่าพื้นที่แถบนั้นเต็มไปด้วยกับระเบิดและเสี่ยงต่อโรคไข้มาลาเรียบางคนหนาวสั่นรุนแรงไข้ขึ้นสูงจนเพ้ออาการปางตายแต่หลังจากที่โยมพ่อกลับไปอยู่บ้านได้ไม่กี่วันหลบกับระเบิดได้แต่ถูกไข้มาลาเรียเล่นงานเขาจริงๆจนโยมแม่ต้องนำส่งโรงพยาบาลหมอบอกว่าติดเชื้อมาลาเรียจนขึ้นสมองแล้วแพทย์พยาบาลระดมกันช่วยชีวิตโยมพ่ออย่างเต็มที่แต่อาการก็มีแต่ทรุดลงในที่สุดโยมพ่อก็อาเจียนออกมาเป็นเลือดสีดำคล้ำสักพักก็หมดลมหายใจไปทันทีท่ามกลางความเศร้าโศกของโยมแม่ซึ่งนั่งเฝ้าดูอย่างไม่ห่างสายตาโยมแม่รีบโทรศัพท์ตามญาติไปซื้อโลงมารับศพโยมพ่อกลับไปทำพิธีชาปนกิจที่บ้านโยมแม่ร่ำให้กับการจากไปของโยมพ่อผ่านไปได้หนึ่งชั่วโมงจู่ๆโยมพ่อก็ลืมตาขึ้นโยมพ่อฟังเสร็จก็ลืมตาขึ้นเลยและกลับมาหายใจได้อีกครั้งทำให้ทุกคนตกตะลึงจนทำอะไรไม่ถูก ที่น่าแปลกคือทันทีที่ฟื้นขึ้นมาอาการไข้มาลาเรียก็กลับหายเป็นปลิดทิ้งไม่ต้องกินอยู่กินยาไม่ต้องมีหมอรักษาพักฟื้นเพียง3วันหมอก็อนุญาตให้กลับบ้านได้ตั้งแต่นั้นมาโยมพ่อก็ไม่เคยเป็นไข้มาลาเรียอีกเลยครับนี่ส่วนตัวลูกเนนเองก่อนบวชมักจะมีเรื่องเจ็บตัวอยู่เสมอตอนอายุ2ขวบก็ตามพี่ๆไปเก็บดอกฝ้ายในหมู่บ้านขณะที่กำลัง ดึงดอกฝ้ายสะดุดตกลงไปในบ่อน้ำลึกถึง10เมตรลูกเนนก็ค่อยจมลงไปอย่างละมุนในน้ำแล้วก็ไม่รู้สึกตัวอีกเลยโชคดีที่ได้น้าชายกระโดดลงไปช่วยได้ทันแต่กว่าจะงมขึ้นมาได้ก็แสนจะทุลักทุเลครั้งต่อมาลูกเนนปีนไปเล่นบนต้นไม้สูงด้วยความสุขสนโหนไปโหนมา
เพราะเคยเห็นบาง

อย่างโหนก็เลยพลาดท่าตกลงมาบนพื้นดินแข็งๆเข้าอย่างจังจนสลบไปนาน15นาทีเดชบุญที่ไม่โดนตอไม้แหลมที่อยู่ข้างเสียบดับคาที่ยังไม่จบพออายุได้12ขวบอาสันนิษฐานสิวันหนึ่งลูกเนรได้ไปนอนเล่นที่วัดแถวบ้านระหว่างที่กำลังนอนคิดอะไรไปเพลินๆพักหนึ่งก็เกิดความคิดขึ้นว่าชีวิตของคนทั้งโลกวุ่นวายจริงหนอช่างวุ่นวายเหลือเกินมีแต่ปัญหาสารพัดอย่างเราเกิดมาทั้งทีก็น่าจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากละนั้นเลยเราไปบวชดีกว่าพอคิดได้อย่างนี้ใจก็รู้สึกโล่งสบายเราไม่ต้องปีนต้นไม้แล้วลูกแน่จึงตัดสินใจบอกโยมพ่อโยมแม่ว่าหากเรียนจบป.6 แล้วขอให้ลูกได้ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ด้วยการบวชเรียนทางธรรมคำพูดของลูกเนนทำให้โยมพ่อโยมแม่น้ำตาไหลร้องไห้ปลื้มใจมากไม่คิดว่าลูกเนนจะกล้าตัดสินใจเลือกทางเดินชีวิตด้วยตนเองและที่สำคัญนี่คือเป็นเส้นทางที่ดีที่สุดในคืนก่อนบวชโยมพ่อฝันไปเห็นต้นโพ2ต้นอยู่ใกล้กันต้นหนึ่งใหญ่ต้นหนึ่งเล็กแต่ต่างก็มีลำต้นงามและใบดกหนาด้วยกันทั้งคู่วันรุ่งขึ้นโยมพ่อจึงมีแต่ความปิติใจทั้งวันที่ได้มาร่วมงานบวชสามเณรลูกชายสมกับที่ท่านรอคอยมานานส่วนสามเณรก็ปลื้มใจที่ตัวเองโชคดีที่เป็นผู้ได้โอกาสและจะไม่ลืมวันที่ตัดสินใจว่าจะมาบวชหลังจากบวชแล้วลูกเนี่ยก็ได้เรียนรู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตจากเคสสตี้หลายๆเรื่องจึงคิดอยากจะให้โยมพ่อโยมแม่ได้เกาะชายผ้าเหลืองไปดูสิทธิ์บุรีด้วยกันเลยสวมหัวใจของลูกกตัญญูชักชวนที่บ้านให้เลิกอาชีพทำฟาร์มเลี้ยงกุ้งจนสำเร็จทุกวันนี้โยมพ่อโยมแม่ยังได้ดู DMC ทุกวันแล้วก็เป็นนักเรียนอนุบาลพันแท้ด้วยครับยมพ่อยมแม่นี่มีบุญยังเลยนะลูกพี่ลูกน้องของลูกเนนเป็นลูกของน้าซึ่งเป็นน้องแม่เขาอายุอ่อนกว่าลูกเนน2ปีตอนเขาคลอดใหม่ๆตัวเล็กนิดเดียวไม่ขยับตัวไม่ร้องไห้แล้วก็ไม่หายใจด้วยจนพยาบาลทำคลอดคิดว่าคงตายแน่แล้วพยาบาลเลยเก็บร่างของเขาใส่ในถุงดำเตรียมปิดปากถุงพร้อมที่จะนำไปทิ้งแล้วก็บังเอิญสังเกตเห็นถุงดำนั้นคล้ายมีอะไรกระดุกกระดิกอยู่ข้างในชั้นนี้ไม่ร้องเด็ดขาดจึงแก้ปากถุงดำออกทันทีเพราะร้องไม่ออกไม่น่าเชื่อว่าเด็กในถุงกลับดิ้นได้จึงรู้ว่ายังมีจ้ะยังมีชีวิตอยู่พยาบาลก็ตกใจและก็ดีใจรีบนำเด็กออกมาทำความสะอาดแล้วเข้าตู้อบจนกระทั่งปลอดภัยเขาจึงรอดชีวิตมาได้อย่างบุญวิทย์โดยเหตุนี้พยาบาลอเลอร์จึงได้ตั้งชื่อว่าพยาบาลตั้งชื่อว่าบุญเกิดแต่ไปไปมาคนที่บ้านเขาเรียกว่าบุญมี นี่ได้หลายชื่อแล้วนะนี่ พอบุญมีเรียนจบป.6 ก็เสร็จตัดสินใจตามลูกเนรก็มาบวชอยู่ด้วยกัน แล้วก่อนบวชเราสนิทสนมกันมากลูกเนรซึ่งบวชมาก่อน1ปีก็เลยสอนให้บุญมีนั่งสมาธิบอกบุญมีนึกถึงก้อนน้ำแข็งใสๆที่กลางท้องเพราะตอนนั้นบุญมีเขาไม่คุ้นกับดวงแก้วและองค์พระแต่เขาคุ้นกับก้อนน้ำแข็งใสๆเขาก็นึกตามได้อย่างง่ายๆลูกเนรก็ถามว่าบุญมีน้ำแข็ง

0: ยังอยู่ไหมเขาตอบว่าไม่เห็นแล้วแต่เห็นดวงแก้วกลมๆใสๆแทนลุงเนยก็ดีใจใหญ่บอกนั่งต่อไปเรามาถูกทางแล้วให้ลุยไปเลยคราวนี้บุญมีบอกว่าเห็นดวงแก้วผุดขึ้นมาเรื่อยๆลูกเนยไม่ว่าอะไรได้แต่ปิติใจบอกเดี๋ยวจะรีบไปกราบเรียนพระอาจารย์และขอความเมตตาท่านช่วยสอนต่อในสุดบุญมีก็ได้เห็นองค์พระใสๆที่กลางท้องปัจจุบันสามเณรบุญมีบวชมาได้4ปีแล้วครับนี่บวช2ชั้นแล้วก็ยังมีเรื่องประหลาดอีกเรื่องหนึ่งที่ทุกคนในบ้านยังหาคำตอบไม่ได้เรื่องมีอยู่ว่าเกือบทุกคืนคนในบ้านทุกคนจะได้ยินเสียงเหมือนไม้ลั่นดังปังมาจากฝาบ้านเป็นระยะระยะบางครั้งเสียงดังมากผมไม่ใครทุบฝาบ้านแรงๆ จนบ้านฝั่งตรงข้ามก็ยังได้ยินตอนแรกๆก็พากันกลัวมากจนนอนไม่ค่อยจะหลับโยมพ่อก็เลยไปเชิญคุณหมอมาหมอผีมาทำพิธีปัดรังควานเสียงนั้นก็ค่อยๆลดน้อยลงเรื่อยๆแต่ก็ยังได้ยินอยู่บ้างจนถึงทุกวันนี้ครับคำถามโยมพ่อเข้าวัดฟังธรรมขวนขวายในงานศาสนาเป็นเพราะอัตยาศัยเดิมที่เคยบวชพระมาในอดีตใช่หรือไม่แล้วเพราะเหตุใดเมื่อท่านปรารภว่าจะบวชแต่กลับไม่ได้บวชวิบากกรรมใดโยมพ่อถึงต้องมาป่วยเป็นไข้มาลาเรียจนเกือบไม่รอดโยมพ่อตายแล้วฟื้นจริงหรือไม่และขณะนั้นวิญญาณของท่านไปไหนเพราะบุญใดท่านยังมีชีวิตรอดอีกครั้งและก็ยังหายป่วยเป็นอัศจรรย์อีกด้วยครับลูกแดงเกิดมาเป็นลูกโยมพ่อโยมแม่เป็นเพราะความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่ฝังใจโยมพ่อว่าถ้าหากมีลูกชายจะต้องให้ได้บวชเรียนตั้งแต่ยังเด็กใช่หรือไม่ครับต้นโพทั้งสองต้นที่โยมพ่อฝันเห็นหมายถึงอะไรสิ่งใดบันดาลให้ฝันเห็นอย่างนั้นครับโลกเนี่ยประสบกับเหตุการณ์เฉียดตายถึง2ครั้งคือตกลงไปในบ่อน้ำและตกต้นไม้จนสลบเกิดจากวิบากกรรมใดและรอดตายมาได้เพราะบุญอะไรครับเป็นเพราะบุพกรรมใดบุญมีตอนครอบใหม่ถึงไม่ร้องไห้ไม่กระดูกกระดิกตัวเลยจนถูกเก็บใส่ถุงดำและเกือบจะถูกโยนทิ้งครับการที่บุญมีนั่งสมาธิเห็นองค์พระนั้นเป็นจริงหรือเป็นเพียงแค่นิมิตเขาทำบุญอะไรมาถึงปฏิบัติสะดวกบรรลุได้เร็วยอมปู่ลูกเนยไม่ชอบทำบุญแต่ชอบดื่มเหล้าท่านละโลกไปด้วยโรคมะเร็งลำไส้เมื่ออายุได้68ปีก่อนตายท่านนึกถึงบุญที่ลูกเนยไปโปรดท่านเป็นครั้งสุดท้ายได้หรือไม่ยอมปู่ตายแล้วเป็นไหนได้รับบุญที่อุทิศไปให้หรือยังครับเสียงไม้ลั่นที่ฝาบ้านเกิดจากสาเหตุใดและจะแก้ไขได้อย่างไรโยมพ่อโยมแม่เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรมีหน้าที่อะไรในกองทัพธรรมลูกเนี่ยเป็นเพื่อนสาธมิกที่สนิทกันรูปหนึ่งมีพรสวรรค์ในด้านการพูดการเทศสอนสามารถกวาดรางวัลมาได้หลายครั้งเป็นเพราะท่านเคยประกอบเหตุมาอย่างไรมีหน้าที่อะไรในกองทัพธรรมครับลูกเนยกับบุญเมย์เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรมีหน้าที่อะไรในกองทัพธรรมเราทั้งสองมีผังการบวชตลอดชีวิตหนาแน่นเพียงใดชาติแล้วลูกเนยออกบวชเพราะเบื่อหน่ายทางโลกเหมือนชาตินี้หรือไม่เคยกระทึงพระธรรมกายไหมครับเพราะเหตุใดลูกเนยและบุญเมย์ถึงมีบุญได้ศึกษาภาษาบาลีตั้งแต่เยาว์วัยจะมีโอกาสได้เรียนประโยค10อย่างที่ได้ตั้งใจไว้ไหมครับระหว่างหนึ่งการเรียนจบประโยค9อย่างเดียว2การเรียนจบประโยค9แล้วต่อด้วยประโยค10 3การเรียนเฉพาะประโยค10อย่างเดียวเท่านั้นทั้ง3แบบนี้จะมีอานิสงส์ต่างกันอย่างไรแต่ในเมื่อชีวิตนี้เป็นของน้อยควรเลือกเรียนแบบไหนจึงจะดีที่สุดครับหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมา
1: เอาหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปรัมปรา

ากันจ้าโยมพ่อชอบเข้าวัดฟังธรรมขวนขวายในพระพุทธศาสนามาตั้งแต่หนุ่มพระในอดีตเคยบวชตั้งแต่เป็นสามเณรจนเป็นพระอัธยาศัยนี้ติดตัวมาแต่บวชเป็นพระได้ไม่นานก็ลาสิกขาเพราะฤทธิ์หนุ่มแต่อัธยาศัยก็ติดมานะชาตินี้ตั้งใจบวชแต่ไม่ได้บวชเพราะผังเก่าติดตัวมาจากชาติที่แล้วที่ลาสิกขาออกมาเพราะผู้หญิงน่ารักจ้ะเลยถอดจีวรไปหาบังอ่อนผลบุญที่ได้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาตั้งแต่หนุ่มจะส่งผลให้ท่านมีรูปสมบัติที่งามมีทรัพย์สมบัติพระธรรมทานมีคุณสมบัติพระสนับสนุนที่เกิดการแสดงธรรมเป็นต้นจ้ะโยมพ่อป่วยเป็นไข้มาลาเรียจนเกือบตายเพราะในอดีตเป็นนายพรานล่าสัตว์เป็นจำนวนมากกรรมมานาติบาตนี้มาส่งผลซึ่งที่จริงแล้วจะต้องตายด้วยกรรมดังกล่าวแต่ว่าในชาติเดียวที่เป็นนายพรานนั้นได้มาวันหนึ่งได้เจอพระธุดงค์ที่ท่านเดินธุดงค์อยู่ที่ชายป่าท่านกำลังป่วยหนักปางตายทีเดียวจึงเข้าไปดูแลรักษาท่านอยู่เป็นเดือนแล้วก็อุปถากถวายทั้งยาอาหารอุปถากท่านจนท่านหายจากโรคภัยไข้เจ็บด้วยบุญนี้จึงมาตัดรอนวิบากกรรมที่ลาสัตว์เป็นจำนวนมากให้ท่านรอดตายและฟื้นได้จ้ะจนกายละเอียดกำลังลอยหลุดไปแล้วนะแต่ยังมีสายบุญเชื่อมบางๆเอาไว้บุญดังกล่าวเนี่ยจึงไม่ลอยหลุดไปแล้วก็พลิกฟื้นเป็นอัศจรรย์จ้ะลูกเนเกิดมาเป็นลูกยมพ่อยมแม่เพราะเคยทำบุญร่วมกันมาในอดีตบวกกับความปรารถนาของตัวลูกเนรในอดีตที่เคยปรารถนาว่าขอให้มีบิดามารดาสนับสนุนในการบวชรวมทั้งแรงอธิษฐานของยมพ่อที่อยากจะมีลูกชายบวช ด้วยจ้ะมารวมกันต้นโพสองต้นที่โยมพ่อฝันเห็นก็มีความหมายว่าจะได้ผู้มีบุญมาเกิดแล้วก็จะได้บวชรวมทั้งจะมีญาติบวช ด้วยและลูกชายกับลูกพี่ลูกน้องเมื่อบวชแล้วจะเป็นล่มโพหรือที่พึ่งของหมู่ญาติและสาธุชนได้จะเป็นกำลังของพระศาสนาที่สำคัญต่อไปในอนาคตจ้ะบุญบันดาลให้ฝันเห็นไปอย่างนั้นลูกนี้ประสบกับเหตุการณ์เฉียดตายสองครั้งคือตกลงไปในบ่อน้ำและตกต้นไม้จนสลบเพราะกรรมในอดีตชาติหนึ่งเคยแกล้งเพื่อนโดยผลักให้เขาตกลงไปในน้ำโดยไม่รู้ว่าเขาว่ายน้ำไม่เป็นกับเคยซนแกล้งขย่มต้นไม้เพื่อนตกลงมาจากต้นไม้สลบไปเลยซนเนี่ยก็แกล้งเพื่อนเล่นงั้นนั่นเองวิบากกรรมดังกล่าวมาส่งผลจ้ะแต่ก็ไม่ได้เป็นกรรมหนักเป็นแค่การเล่นแบบเด็กๆโดยไม่เจตนาแล้วเพื่อนก็ไม่ตายจึงทำให้ลูกเนรแค่สลบไม่ตายจ้ะบุญมีคลอดใหม่ๆไม่ร้องไห้ไม่กระดุกกระดิกตัวเลยจนถูกเก็บใส่ถุงดำและเกือบถูกเก็บไปทิ้งเพราะอ่ะลองสันนิษฐานดิจ๊ะชาติในอดีตชาติหนึ่งตอนเด็กๆได้ไปขย่าต้นไม้ด้วยความสนจนลูกนกตกมาจากรังปางตายแต่ก็ยังไม่ตายแล้วก็นำลูกนกตัวนั้นกลับไปไว้ที่รังอย่างเดิมเศษกรรมนี่มาส่งผลจ้ะทำให้ดูเหมือนตายแต่ก็ไม่ตายจ้ะบนมีนั่งสมาธิเห็นองค์พระนั้นก็เป็นกุศลนิมิตได้อัธยาศัยที่รักในการปฏิบัติธรรมมาข้ามชาติจึงทำให้ชาตินี้ปฏิบัติธรรมได้สะดวกและบรรลุได้เร็วแต่ให้ลูกเนี่ยพยายามประคับประคองต่อไปก็จะยิ่งชัดใสสว่างและมั่นคงขึ้นจ้ะยอมปู่ตายแล้วได้นึกถึงบุญที่ลูกเนนก่อนตายเนี่ยเพราะดื่มเหล้าเนี่ยนึกถึงบุญที่ลูกเนนไปโปร

อดได้ก่อนตายจึงทำให้ไม่ไปมหานรกขุม5เพราะกรรมดื่มสุราแต่ไปอยู่ยมโลกของมหานรกขุม5แทนด้วยกรรมดื่มสุราก็กำลังถูกเจ้าหน้าที่กรอกน้ำทองแดงอยู่แต่ก็ได้รับบุญที่อุทิศไปให้ยังไม่พ้นกรรมให้ทำบุญอุทิศไปให้อีกบ่อยๆจ้ะเสียงไม้ลั่นที่ฝาบ้านเกิดจากปรากฏการณ์ธรรมชาติของการยืดหดไม้ใหญ่วิธีแก้ไขถ้ารำคาญก็ให้ช่างรื้อออกมาแล้วก็ทำใหม่ก็จะหายจ้ะโยมพ่อโยมแม่เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงประเภทตามอารมณ์ส่วนใหญ่คือทำบ้างไม่ทำบ้างจ้ะจึงทำให้บางชาติก็เจอหมู่คณะบางชาติก็ไม่เจอกันบางชาติก็รวยเดี๋ยวบางชาติก็จนรวยจนสลับกันไปมาอย่างนี้แหละจ้ะแต่ท่านทั้งสองก็มีบุญที่จะเป็นคนมีฐานะได้ในระดับหนึ่งทีเดียวนะจ๊ะที่ไม่ลำบากสามารถสร้างบารมีได้อย่างดีทีเดียวจ้ะลูกเนยมีเพื่อสาธมิกรูปหนึ่งมีอัธยาศัยชอบเทศชอบสอนธรรมะสามารถกวาดรางวัลมาได้หลายครั้งท่านประกอบเหตุมาในอดีตคือได้เคยบวชกับหมู่คณะมาได้ทำหน้าที่เผยแผ่มีความสามารถในการเทศสอนมาตั้งแต่พุทธันดรที่ผ่านมาแต่ก็ต้องระวังในช่วงเปลี่ยนวัยให้ดีฮอร์โมนมันเปลี่ยนเนี่ยอย่าประมาทในการดำเนินชีวิตในเพศสมณะเรามีบุญเก่าในการบวชมาดีแล้วก็อย่าให้ผังที่ดีนี้พังไปได้ให้ประคับประคองตัวและรักการสร้างบารมีให้มากๆผังบวชนี้ก็จะได้หนาแน่นจ้ะลูกเนียงกับบุญมีเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาโดยเมื่อพุทธันดรที่ผ่านมาลูกเนียงทั้งสองได้เป็นกุลบุตรได้เบื่อหน่ายในการครองเรือนจึงได้ออกบวชเป็นพระในวัยสูงอายุแล้วโดยมีชีวิตคล้ายๆกับโยมพ่อในชาตินี้ที่ตอนหนุ่มอยากบวชแต่ไม่ได้บวชได้ไปครองเรือนจนมีลูกมีเต้าและก็เบื่อหน่ายในการครองเรือนจึงได้มาบวชและอธิษฐานจิตให้พบชาติต่อไปได้บวชตั้งแต่ยังเยาว์วัยมาบวชแล้วในชาตินั้นก็ได้ชวนหลานคือบุญมีในชาตินั้นเป็นหลานซึ่งยังหนุ่มอยู่ให้ออกบวชตามด้วยมาบวชแล้วบุญมีก็ทำหน้าที่เผยแผ่และสอนการปฏิบัติธรรมเพราะปฏิบัติธรรมได้ดีส่วนตัวลูกเองบวชตอนแก่ก็ปฏิบัติธรรมจนเห็นองค์พระใสจึงพอตัวรอดกลับดุสิตบุรีได้นี่ไม่ธรรมดานี่ลงมาจากดุสิตบุรีทีเดียวนะแต่บุญมีชาตินั้นหนุ่มกว่ามีใจรักการปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมได้ละเอียดกว่าแล้วก็เอาตัวรอดกลับดุสิตบุรีได้แปลว่าลงมาจากดุสิตบุรีด้วยกันทั้งคู่นี่ถือว่าไม่ใช่ธรรมดาทีเดียวการเรียนจบปท.9 อย่างเดียวไม่เพียงพอและยังไม่สมบูรณ์ตอบรวมๆเลยจะให้สมบูรณ์ได้นั้นก็ต้องเรียนทั้งปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเทศนาศึกษาวิชาธรรมกายด้วยจึงจะดีที่สุดจ้าการเรียนจบปท.9 รับประโยชน์ 10 เป็นสิ่งที่ดีมากๆจ้ามันยังแข็งแรงอยู่ก็ควรจะเรียนให้ครบทั้งปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเทศนาศึกษาวิชาธรรมกายจ้าการเรียนประโยค10อย่างเดียวเหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุแล้วจ้าชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญและอธิษฐานจิตตามติไปดุสิตบุรีวงบนวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: สัมมาอรหัง
1: วิริเยนะทุกขมัจเจติคนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร

0: ทศชาติชาดก
1: เรื่อง
0: มโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่101จากตอนที่แล้วอาจารย์เทวินทะได้เล่าความลับของตนเป็นลำดับสุดท้ายว่าคราวหนึ่งพระเจ้าวิเทหราชทรงมอบหมายให้กระผมเนี่ยได้นำดวงแก้วมณีของพระองค์มาขัดให้สะอาดกระผมรู้ว่าแก้วมณีดวงนี้น่ะเป็นของมงคลเพราะเป็นแก้วที่เท้าสักกะเทวราชประทานให้แก่พระเจ้าปู่กุศราชจึงคิดอยากจะครอบครองไว้เสียเองในที่สุดจึงตัดสินใจขโมยดวงแก้วมณีนั้นมาครั้นแล้วจึงนำไปมอบให้มารดาของกระผมเป็นผู้เก็บรักษาไว้เมื่อถึงเวลาที่ต้องเข้าเฝ้ามารดาก็จะนำดวงแก้วมณีนั้นมามอบให้ผมติดตัวไว้แก้วมณีดวงนี้นะมีอานุภาพดึงดูดทรัพย์สมบัติให้กระผมได้อย่างน่าอัศจรรย์เรื่องขโมยดวงแก้วนี้นะมีแต่มารดาของกระผมเท่านั้นที่รู้ดังนั้นน่ะผมจึงกราบทูลว่าควรบอกความลับแก่มารดาเมื่อต่างคนต่างเปิดเผยความลับของกันและกันจนหมดเปลือกแล้วจึงต่างกำชับกันว่าอย่าได้นำเรื่องนี้น่ะไปแพร่พรายเป็นอันขาดจากนั้นก็พากันลุกขึ้นแยกย้ายกลับสู่เรือนของตนบริวารของมโหสถเห็นอาจารย์ทั้งสี่กลับไปแล้วก็พากันมายกถังข้าวขึ้นมโหสถออกจากถังข้าวสารแล้วเนี่ยก็รีบกลับไปสู่เรือนของตนเช่นกันมโหสถเมื่อกลับมาถึงเรือนแล้วก็รีบอาบน้ำแต่งตัวจากนั้นจึงบริโภคอาหารมื้อค่ำตามปกติแต่ก่อนที่จะเข้านอนน่ะมโหสถได้เรียกคนเฝ้าประตูมาแล้วสั่งว่าเจ้าน่ะจงคอยระวังอยู่ที่หน้าประตูให้ดีหากว่ามีคนในวังมาขอพบเรานี่เจ้าก็จงรีบมาบอกเราทันทีครั้นสั่งความแล้วจึงได้เข้านอนโดยมิได้มีความกังวลใจแต่อย่างใดฝ่ายพระเจ้าวิเทหราชพระองค์เสด็จเข้าสู่พระแท่นบรรทมตั้งแต่ปฐมยามจนล่วงเข้ามัชฌิมยามแล้วก็ยังมิอาจข่มพระเนตรลงได้เท้าเธอเสด็จบรรทมอยู่ด้วยพระหฤทัยกระสับกระส่ายยิ่งนักทุกครั้ง

ที่ทรงหวนระลึกถึงใบหน้าของมโหสถบัณฑิตและภาพเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านพ้นมาเมื่อตอนกลางวันเท้าเธอก็ยิ่งไม่สบายพระทัยเป็นนักหนาด้วยสงนึกถึงคุณของมโหสถบัณฑิตว่ามโหสถเป็นราชบัณฑิตผู้ปราดเปรื่องอย่างหาที่เปรียบมิได้รอบรู้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์และมิใช่ประโยชน์อย่างของแท้เธอน่ะรับราชการอยู่กับเรามาตั้งแต่อายุ7 ขวบจนถึงบัดนี้ก็ไม่เคยปรากฏเลยว่าได้ทำความเสื่อมเสียแก่เราแม้แต่น้อยโดยเฉพาะเมื่อครั้งที่เราถูกเทวดาถามปัญหาน่ะหากไม่ได้มโหสถบัณฑิตช่วยพยากรณ์ปัญหาเหล่านั้นให้เราก็คงไม่อาจมีชีวิตรอดมาได้ถึงป่านนี้คงไม่แคล้วต้องถูกลงเทวทันไปแล้วอย่างแน่นอนโธ่เอ้ยเราน่ะไม่น่าใจเร็วยื่นพระขันให้อาจารย์เสนกะไปฆ่าเธอเลยไม่ควรเลยที่เราจะยึดถือถ้อยคำที่ไร้สาระของอาจารย์เสนกะนะมาเป็นเรื่องเป็นราวพรุ่งนี้แล้วสินะที่เราจะไม่ได้เห็นหน้ามโหสถผู้พักดีต่อเราอีกต่อไปแล้วท้าวเธอทรงลำพูนไปก็ยิ่งทรงกระวนกระวายหนักขึ้นพร้อมกันนั้นความโศกก็ยิ่งกลุ้มรุมพระราชหฤทัยจนสุดประมาณพระเศศโทไหลอาบชุ่มไปทั่วทั้งพระวรกายพระนางอุทุมพรเทวีซึ่งเสด็จเข้าประทับร่วมพระแท่นเดียวกันทรงทอดพระเนตรเห็นพระอาการของพระราชสวามีผิดแผกไปจากทุกวันก็ทรงรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงจึงดำริในพระทัยว่าวันนี้น่ะทำไมหนอพระสวามีของเราเนี่ยถึงเศร้าหมองไปเช่นนี้หรือว่ามีสิ่งใดเนี่ยกระทบพระราชหฤทัยของเท้าเธอเป็นเหตุให้ทรงขุ่นเคืองพระทัยพระนางทรงตรวจตราพระจริยาวัดของพระองค์เองแล้วก็มิได้เห็นข้อบกพร่องที่จะเป็นเหตุให้พระราชสวามีทรงระคายเคืองพระราชหฤทัยในที่สุดจึงตัดสินพระทัยทูลถามพระราชสวามีว่าทูลกระหม่อมเพคะพระองค์น่ะทรงเสียพระทัยหรือทรงกังวลด้วยเรื่องอันใดน่ะเหตุฉะไหนดึกดื่นค่อนคืนแล้วเนี่ยจึงยังไม่บรรทมเล่าพี่คะหรือเป็นเพราะหม่อมฉันได้ทำผิดสิ่งใดให้เป็นที่ไม่พอพระหฤทัยของพระองค์ขอพระองค์โปรดทรงบอกหม่อมฉันเถิดเทวีเธอน่ะไม่มีความผิดอะไรดอกแต่ว่าเท้าเธอตรัสแล้วก็ทรงเงียบไปแต่อะไรหรือเปล่าคะพระนางสักขณะนั้นน่ะพระพักของพระเจ้าวิเทหราชก็พลันหม่นหมองยิ่งกว่าเดิมเหมือนทรงเก็บความทุกโทมนัสไว้เต็มแน่นพระหฤทัยแต่ก็ไม่อาจบอกกล่าวกับผู้ใดได้นี่พี่จะบอกน้องอย่างไรจะบอกกับน้องอย่างไรดีล่ะเท้าเธอตรัสด้วยพระสุรเสียงแหบเกลือตรัสเถิดทูลกระหม่อมอย่างน้อยที่สุดเนี่ยพระองค์ก็จะได้ระบายความอัดอั้นตันใจให้หม่อมฉันได้รับรู้บ้างอย่าลืมสิว่าชีวิตของหม่อมฉันเนี่ยที่ดำรงอยู่นี้น่ะก็เพื่อความสุขของทูลกระหม่อมนะเพคะขอบใจมากเทวีพี่น่ะซาบซึ้งในความจงรักภักดีของน้องแล้ว

รัสชมเรื่องนี้น่ะไม่ใช่ความผิดของน้องหรอกแต่มันเป็นความผิดของพี่เองพี่นี่แหละเป็นผู้ผิดผิดยังไม่น่าให้อภัยเลยพระนางอุทุมพรจึงทูลถามว่าพระองค์น่ะทรงทำอะไรผิดหรือเพคะพระเจ้าวิเทหราชมิอาจทนต่อคำลบเร้าของพระนางได้ในที่สุดพระองค์จึงตรัสตอบพระนางด้วยพระสุรเสียงแผ่วเบาว่าพี่น่ะกำลังไม่สบายใจเพราะเหตุว่าเมื่อตอนกลางวันนี้เองพี่ได้สั่งให้อาจารย์เสนกะฆ่ามโหสถเสในเช้าวันพรุ่งนี้เพราะก่อนนั้นอาจารย์ทั้งสี่ได้แจ้งข่าวให้ทราบว่ามโหสถคิดจะเป็นกบฏพี่ฟังแล้วเนี่ยก็เชื่อในทันทีทั้งที่ยังไม่ทันได้สอบสวนให้แน่ชัดพอคิดถึงเรื่องนี้ทีไรเนี่ยพี่ก็ยิ่งกลุ้มใจไม่ควรเลยที่พี่จะรีบด่วนสั่งให้ฆ่ามโหสถพระนางอุทุมพรเทวีเมื่อได้ทราบถึงอันตรายที่จะเกิดแก่น้องรักแล้วพระนางคิดอย่างไรและจะทรงช่วยเหลือมโหสถได้อย่างไรโปรดติดตามต่อ

ได้มาเยือนกรุงโซประเทศเกาหลีใต้ในช่วงพฤษภาคมปีนี้นอกจากจะได้เห็นกรุงโซที่สวยงามและทันสมัยแล้วเรายังได้มีโอกาสได้สัมผัสกลิ่นอายวัฒนธรรมอันงดงามที่อบอวลไปด้วยความสุขของเทศกาลโคมดอกบัวเทศกาลที่รวมใจพุทธศาสนิกชนในประเทศเกาหลีใต้ให้เป็นหนึ่งเดียวกันความเบิกบานของเทศกาลโคมดอกบัวเริ่มต้นขึ้นณสนามกีฬามหาวิทยาลัยดงกุกที่ตอนนี้เนืองแน่นไปด้วยพุทธศาสนิกชนทุกเพศทุกวัยและด้วยสีสันและรอยยิ้มอันสดใสคือมนต์เสน่ห์ที่จูงใจผู้คนจำนวนมากให้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้อย่างเบิกบานใจนี่คือจุดเริ่มต้นของเทศกาลโคมดอกบัวงานเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่ที่เชื่อมใจชาวพุทธและชาวโลกให้ได้ร่วมรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในวันวิสาขบูชา

คมดอกบัวหลากสีสันคือสัญญาณการเริ่มต้นเทศกาลระดับโลกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมจากยูเนสโกของประเทศเกาหลีใต้เทศกาลที่เต็มไปด้วยความเบิกบานใจซึ่ง1ปีจะมีเพียง1ครั้งที่เหล่าพุทธบริษัท4จะได้พร้อมใจกันเพื่อเฉลิมฉลองวาระวิสาขบูชาโลกซึ่งปีนี้มีองค์กรพุทธนานาชาติกว่า70องค์กร20นิกายทั่วโลกรวม 50,000 คนได้พร้อมใจกันอัญเชิญโคมดอกบัวสัญลักษณ์ความสว่างไสวดั่งโคมวิสาขประทีปที่ประดิษฐ์ขึ้นอย่างปราณีตเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขบวนพาเหรดโคมไฟที่งดงามสุดอลังการนับแสนดวงได้เคลื่อนผ่านใจกลางกรุงโซและสถานที่สำคัญต่างๆตลอดระยะทาง5กิโลเมตร

ัดภาวนาโซหนึ่งในองค์กรภาคีร่วมกับวัดโจเกซาประเทศเกาหลีใต้ได้นำพุทธศาสนิกชนชาวไทยเข้าร่วมในเทศกาลครั้งนี้ด้วยยังเป็นหนึ่งในตัวแทนของประเทศไทยจัดขบวนเทวรถอัญเชิญพระประธานพระธรรมกายปางสมาธิร่วมบนขบวนโคมดอกบัวอย่างงดงามอลังการโดยมีพุทธศาสนิกชนชาวไทยจำนวนมากมาร่วมแสดงออกถึงวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจให้พี่น้องชาวเกาหลีใต้และนานาประเทศได้ร่วมชื่นชมในความงดงามในวัฒนธรรมชาวพุทธตลอดเส้นทางที่ขบวนเคลื่อนผ่านได้รับความสนใจและเสียงปรบมือจากผู้คนกว่า 500,000 คนตลอดเส้นทางทุกคนต่างร่วมส่งรอยยิ้มและเสียงเชียร์อย่างไม่ขาดสายนับเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจที่ในเทศกาลโคมดอกบัวฉลองวิสาขบูชาโลกในปีนี้ทางวัดภาวนาโซยังคงสร้างความประทับใจที่ได้มีส่วนในการเชื่อมใจชาวพุทธจากนานาประเทศไว้ณจุดเดียวกันด้วยการร่วมรำลึกถึงความสำคัญของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาเอกของโลกและเหล่าพุทธบริษัท4ที่ได้มาประชุมพร้อมกันในครั้งนี้จะได้พร้อมใจกันยอยกพระพุทธศาสนาให้สูงเด่นเป็นหลักชัยของชาวโลกไปตราบนานเท่านาน

0: ประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญพิธีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศดอกบัวตูมองค์พระธรรมกายณดินแดนบังเกิดด้วยรูปกายเนื้อของมหาปูชนียาจารย์ผู้ขยายวิชาธรรมกายไปทั่วโลกขอเชิญลูกพระธรรมทั่วโลกร่วมพิธีอัญเชิญพระประธานองค์พระธรรมกายณตำบลบ้านแป้งอำเภอคมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีเวลา 7:45 น.เริ่มต้นณวัดพุทธารามพร้อมริ้วขบวนธรรมยาตราอัญเชิญพระประธานไปยังวัดกลางธนารินทร์รวมระยะทาง600เมตรเวลา 13:00 น.พิธีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศดอกบัวตูมองค์พระธรรมกายและร่วมสถาปนาอาคารสมปรารถนาอาคารปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นกตัญญูบูชาอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อธรรมชโยณดินแดนบ้านเกิดเพื่อประกาศคุณของหลวงพ่อยอดผู้นำสร้างบารมีของพวกเราทั้งหลายวันจันทร์ที่22มิถุนายนพุทธศักราช2569ณวัดกลางธนารินทร์ตำบลบ้านแป้งอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร064-772-6827หรือ088-979-7951
1: ผู้ใดบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้ยังดำรงพระชนอยู่หรือว่าเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วก็ตามถ้าหากว่าได้บูชาด้วยจิตอันเลื่อมใสผลแห่งบุญนั้นก็มีค่าเสมอกันขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมพิธีทอดพระป่าตอกเสาเข็มมงคลต้นแรกเพื่อสถาปนาองค์พระเจดีย์สร้างสันติภาพลูกถวายเป็นพุทธบูชาในวันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569ร่วมพิธีทอดพระป่าตั้งแต่เวลา 13:30 น.และพิธีตอกเสาเข็มมงคลเวลา 15:30 น.ณทุดงคสถานลุ่มน้ำฝางตำบลแม่คะอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทรศัพท์094-264-2444

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันเสาร์ที่20มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะซึ่งทุกท่านนะคะสามารถรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนใน zoom072.com และทาง www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะและในวันนี้ก่อนที่เราจะไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเราไปรับฟังโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าต้องนั่งธรรมะทุกวันต้องฝึกหยุดนิ่งให้ได้นะอย่าท้อต้องไม่ท้อเราเกิดมาสร้างบารมีหาพระรัตนตรัยในตัวนั่งไปทุกวันอย่าเว้นเลยแม้แต่เพียงวันเดียวเขาว่าห่างดนตรี3วันเป็นอื่นแต่ขาดนั่งธรรมะเพียงวันเดียวก็เป็นอื่นแล้วห่างไม่ได้เดี๋ยวเรื่องอื่นเข้ามาแทรกเยอะยิ่งยุคนี้เป็นยุคข้อมูลข่าวสารเขายกกันมาเป็นกองทัพเลยลองไปฟังดูเถิดล้วนแต่เป็นเรื่องที่ดึงใจเราออกจากศูนย์กลางกายฐานที่7ทั้งนั้นถ้าเราไปให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านั้นมากเรา

0: ก็ไม่พบพระรัตนตรัยในตัวเพราะฉะนั้นแม้แต่เพียงวันเดียวก็อย่าขาดการปฏิบัติธรรมในช่วงนี้เราไปรับชมข่าวที่น่าสนใจกันค่ะวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีจัดพิธีบรรพชาและอุปสมบทโครงการอุปสมบทหมู่ผู้บริหารและโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทระดับอุดมศึกษารุ่นที่53ภาคฤดูฝนค่ะโดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และอบอุ่นใจมีคณะผู้ปกครองคณะญาติและสาธุชนเดินทางมาร่วมงานกันอย่างเนืองแน่นซึ่งนาคธรรมทายาทในโครงการอุปสมบทหมู่ผู้บริหารและโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทระดับอุดมศึกษารุ่นที่53ภาคฤดูฝนพร้อมด้วยคณะผู้ปกครองและคณะเจ้าภาพผู้สนับสนุนโครงการบวชได้อัญเชิญผ้าไตรเวียนประทักษิณรอบโบสถ์พระไตรปิฎกวัดพระธรรมกายเพื่อตรึกระลึกนึกถึงพระคุณอันไม่มีประมาณของพระรัตนตรัยด้วยใจใสบริสุทธิ์ซึ่งบรรยากาศภายในพิธีกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและศักดิ์สิทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีวันทาสีมาด้วยความศรัทธาอย่างสงบเสงี่ยมสง่างามส่วนช่วงสายนาคธรรมทายาทได้ประกอบพิธีขอขมาต่อผู้ปกครองที่ได้ประพฤติผิดพลาดล่วงเกินเมื่อครั้งอดีตที่ผ่านมาซึ่งนาคธรรมทายาทได้กล่าวคำขอขมาในสิ่งที่ผิดพลาดล่วงเกินเพื่อความบริสุทธิ์ความบริบูรณ์ที่จะได้บวชเป็นสามเณรทดแทนคุณของคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองจะเป็นเหมือนการเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ในชีวิตสมณะที่สดใสดีงามสว่างไสวบนหนทางการสร้างบารมีที่มีแต่ความสงบจากนั้นผู้ปกครองได้มอบผ้าไตรให้กับนาคธรรมทายาทด้วยความปลาบปลื้มปิติด้วยบรรยากาศที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มของผู้ปกครองและหมู่ญาติที่ลูกชายและคนในครอบครัวได้อุทิศตนให้กับพระพุทธศาสนาได้ตัดสินใจเข้ามาบวชครั้งนี้ซึ่งถือเป็นบุญใหญ่ที่จะติดตัวผู้บวชไปตลอดชีวิตเป็นการเพิ่มความบริสุทธิ์ของชีวิตให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นก่อนที่จะได้เข้าสู่พิธีบรรพชาณโบสถ์พระไตรปิฎกวัดพระธรรมกายโดยได้รับความเมตตาจากพระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นพระอุปัชฌาย์ให้โอวาทมูลกรรมฐานแก่นาคธรรมทายาทเพื่อประคองจิตให้สูงขึ้นจากเพศคารวาสเพื่อเป็นสมณะผู้ถึงพร้อมด้วยศีลาจารวัดอันงดงามพร้อมที่จะคล้องอังสะเปลี่ยนผ้าห่มครองเป็นผ้ากาสาวพัสคือผ้าเหลืองซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นพระภิกษุและสามเณรในพระพุทธศาสนาผู้ถึงพร้อมด้วยสรณคมและศีลอันงดงามจากนั้นเป็นพิธีถวายบาตรแด่สามเณรธรรมทายาทเพื่อเป็นเครื่องอัฐบริขารในการดำรงตนในชีวิตสมณะโดยพ่อแม่ผู้ปกครองและสาธุชนได้น้อมใจถวายบาตรแด่สามเณรธรรมทายาทด้วยสองมือซึ่งเป็นอีกหนึ่งภาพประวัติศาสตร์อันงดงามในพระพุทธศาสนาและยังความปลาบปลื้มปิติมาสู่ใจของผู้มาร่วมพิธีกรรมทุกท่านโดยเฉพาะผู้ปกครองต่างปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งที่บุตรหลานได้สละบ้านและสละความสะดวกสบายในทางโลกหันหน้าเข้าทางธรรมต่อมาสามเณรได้เข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาโดยได้รับความเมตตาจากพระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นพระอุปัชฌาย์ซึ่งพิธีกรรมในวันนี้เป็นภาพแห่งความงดงามที่มีการบังเกิดขึ้นของศาสนทายาทผู้ที่จะดำรงรักษาและสืบทอดคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งทุกรูปตัดสินใจมาบวชในครั้งนี้นับว่าเป็นผู้มีบุญมากเพราะต้องมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นเบื้องต้นทั้งยังเปิดโอกาสให้ตนเองได้มาสั่งสมบุญให้เกิดขึ้นตลอดเวลาและที่สำคัญได้บวชเพื่อเป็นการตอบแทนพระคุณพ่อแม่อีกด้วยค่ะ
1: วันนี้มาบวชหลานชายนะคะตั้งแต่เป็นนาคมานะคะเช้าเนี้ยที่ตอนมาขอขมาก็เห็นแล้วก็ปลื้มน่ะจากเคยเห็นเป็นแบบเด็กชายคนนึงแล้วจนเขาโตมาแล้วก็ใช้ชีวิตแบบปกติอะแต่ว่าพอมาเห็นวันเนี้ย

0: ือเห็นมีความสุขุมเรียบร้อยแล้วก็ดูสงบสง่างามในส่วนหนึ่งแหละนะมีความรู้สึกปลื้มแล้วก็ภูมิใจที่ได้ส่งของมาได้โครงการเนี้ยค่ะไอ้สิ่งที่เราตั้งใจสิ่งที่รอคอยวันที่เรารอคอยตั้งแต่เลี้ยงของมาเป็นหลานตั้งแต่เลี้ยงมาจนโตเนี่ยมีความรู้สึกว่าวันหนึ่งอยากเห็นเขาได้บวชแล้ววันนี้พอได้เห็นน่ะมันปลื้มมากๆปลื้มแบบบอกไม่ถูกอ่ะเคยส่งลูกชายมีลูกชายอยู่2คนนะคะก็ได้ส่งเขาได้เข้าในโครงการนี้แล้วเห็นความเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและความคิดของเขาเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นความมีเหตุมีผลรู้จักบุญรู้จักบาปรู้จักสิ่งที่ควรละและควรกระทำอ่ะซึ่งเราไม่ต้องบอกไม่ต้องสอนแต่ว่าเขารู้ด้วยตัวเขาเองอ่ะว่าควรหรือไม่ควรอย่างไรอันนี้คือมีความรู้สึกว่าดีใจและภูมิใจที่ลูกได้เข้ามาบวชแล้วได้เป็นคนดีและเป็นตัวอย่างที่ดีได้ดังที่เราต้องการแล้วพอเป็นหลานชายเนี่ยก็คือไม่อยากจะบอกว่าบังคับก็คือให้เขาตัดสินใจเองแล้วเชื่อว่าถ้าเขาผ่านโครงการนี้ไปได้เนี่ยเขาจะมีเหมือนเป็นวัคซีนนะคะอย่างน้อยได้รู้จักการมีที่หลบมีหลุมหลบภัยที่หลบเวลามีปัญหาอะไรเนี่ยเขาสามารถนั่งสมาธิได้ได้หลับตาได้ได้หยุดใจได้แค่นี้ก็รู้สึกว่ามันเป็นที่พึ่งที่ดีอ่ะเพราะสำหรับตัวเองก็เคยใช้แบบนี้เหมือนกันเวลาเจอปัญหาอะไรอ่ะมันเหมือนเราไม่โดดเดี่ยวเรามีที่พึ่งมีที่พักได้ทั้งสมาธิได้ทั้งบุญกุศลแล้วก็ความคิดที่ดีงามและสามารถที่จะสานต่อไปได้อีกอ่ะค่ะก็ยอมรับว่าโครงการนี้เท่าที่สัมผัสมาลูกทั้งสองคนแล้วก็หลานแล้วได้ประโยชน์มากๆเกินคุ้มเกินคาดเกินควรค่ะ
1: วันนี้มาร่วมงานบวชบรรพชาลูกชายค่ะตอนนี้ก็อายุครบบวชพระแล้วก็เลยอยากให้เขามาบวชแล้วก็เลือกที่จะให้มาบวชที่นี่เพราะว่าที่นี่มีการอบรมมีการฝึกตนนะคะให้เป็นคนดีให้เป็นพระดีค่ะพระแท้ค่ะเพราะเคยมาทำบุญที่นี่แล้วก็เห็นพระทุกรูปก็จะมีศีลยาชวัดที่แบบเรียบร้อยอะไรเงี้ยค่ะอยากให้ลูกได้เป็นพระแบบนี้ค่ะก็ปลื้มใจที่ลูกได้ยอมมาบวชให้โดยที่เขาไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรเลยเขายินดีที่จะมาบวช
2: ทางด้านคณะพระภิกษุสงฆ์ชาวบังคลาเทศได้เดินทางมาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างชาวพุทธทั้งสองประเทศค่ะพระภิกษุชาวบังคลาเทศจำนวน5รูปได้เดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายโดยมีพระภิกษุ2รูปซึ่งกำลังศึกษาอยู่ณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นผู้นำคณะพระเถระจากประเทศบังคลาเทศมาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานภายในวัดพระธรรมกายโดยตลอดการเยี่ยมชมพระภิกษุทุกรูปต่างแสดงความปลื้มปิติและชื่นชมต่อแนวทางการดำเนินงานของวัดพระธรรมกายโดยเฉพาะระบบการบริหารจัดการการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างเป็นระบบและเป็นสากลโดยพระเถระในคณะได้เล่าว่าท่านมีหน้าที่อบรมสั่งสอนพระภิกษุสามเณรและสาธุชนอยู่เป็นประจำเมื่อได้เห็นรูปแบบการดำเนินงานของวัดพระธรรมกายแล้วจึงตั้งใจจะนำแบบอย่างที่ดีและประสบการณ์ที่ได้รับในครั้งนี้กลับไปเผยแผ่และประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานพระพุทธศาสนาในประเทศบังคลาเทศต่อไปและจากการเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายในครั้งนี้ทุกรูปต่างประทับใจกับความกว้างใหญ่ความสะอาดความเป็นระเบียบและความงดงามของวัดพระธรรมกายพร้อมกล่าวว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่น่าอัศจรรย์และสะท้อนถึงพลังแห่งศรัทธาและสันติสุขภายในได้อย่างแท้จริงนอกจากนี้คณะพระภิกษุยังซาบซึ้งใจในความเอื้อเฟื้อและการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากพระภิกษุเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของวัดซึ่งก่อนเดินทางกลับทุกรูปได้กล่าวขอบคุณด้วยความจริงใจพร้อมตั้งใจว่าจะกลับมาเยี่ยมชมอีกในอนาคต

0: และจะชักชวนพระภิกษุสามเณรรวมถึงญาติโยมชาวบังคลาเทศให้มีโอกาสมาเยี่ยมชมและศึกษาธรรมะณวัดพระธรรมกายด้วยตนเองค่ะทางด้านชมรมพุทธศาสตร์สากลร่วมกับศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้และชมรมพุทธรักษาจังหวัดชายแดนภาคใต้จัดค่ายต้นกล้าสันติภาพให้กับเยาวชน4จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะสำหรับการจัดค่ายต้นกล้าสันติภาพให้กับเยาวชน4จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่จังหวัดสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสจำนวนกว่า84คนณศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้อำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาเพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนซึ่งทางโครงการมุ่งหวังที่จะสร้างต้นกล้าสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดขึ้นผ่านการฟื้นฟูศีลธรรมด้วยการสร้างผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรมโดยมุ่งเน้นการหล่อหลอมคุณธรรมพื้นฐานผ่านกิจกรรมที่เข้มข้นตลอด4วัน3คืนซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มุ่งเน้นให้เยาวชนได้เรียนรู้การฝึกฝนตนเองผ่านกิจวัตรกิจกรรมที่ดีงามตั้งแต่การตื่นนอนทำวัดเช้าออกกำลังกายยามเช้าเพื่อสร้างระเบียบวินัยและความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจนอกจากนี้ตลอดระยะเวลาการอบรมผู้เข้าร่วมโครงการยังได้เรียนรู้ผ่านฐานกิจกรรมการเรียนรู้ต้นแบบศีลธรรม5ฐานอาทิการฝึกความเป็นผู้นำการทำงานเป็นทีมการจัดระเบียบสิ่งของเครื่องใช้และการดูแลรักษาสถานที่ซึ่งเป็นการปลูกฝังนิสัยรักความสะอาดความเป็นระเบียบและความรับผิดชอบทั้งยังได้รับฟังธรรมะจากพระอาจารย์จากชมรมพุทธศาสตร์สากลในหัวข้อต่างๆอาทิความดีพื้นฐานสากล5ประการกฎแห่งกรรมและความกตัญญูต่อพระคุณพ่อแม่พร้อมทั้งได้ร่วมกิจกรรมกลุ่มเช่น Walk Rally และการเขียน Mind Map เพื่อสรุปบทเรียนและแนวทางในการนำความดีไปปรับใช้ในชีวิตจริงค่ะส่วนในช่วงสุดท้ายของโครงการมีพิธีอันศักดิ์สิทธิ์คือพิธีขอขมาพิธีถวายปัจจัยบูชาธรรมและพิธีมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เยาวชนผู้มุ่งมั่นในการทำความดีโดยบรรยากาศตลอดโครงการเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความปลื้มปิติซึ่งเยาวชนทุกคนต่างได้รับพลังใจที่เต็มเปี่ยมพร้อมที่จะนำหลักธรรมะและระเบียบวินัยไปพัฒนาตนเองให้เป็นเยาวชนที่เก่งดีและมีความสุขเพื่อที่จะได้เติบโตเป็นต้นกล้าสันติภาพชายแดนใต้ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้เจริญมั่นคงสืบต่อไปค่ะ
1: ประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญพิธีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุภายในเขตดอกบัวตูมองค์พระธรรมกายณดินแดนบังเกิดด้วยรูปกายเนื้อของมหาปูชนียาจารย์ผู้ขยายวิชาธรรมกายไปทั่วโลกขอเชิญลูกพระธรรมทั่วโลกร่วมพิธีอัญเชิญพระประธานองค์พระธรรมกายณตำบลบ้านแป้งอำเภอคมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีเวลา 7:45 นาทีเริ่มต้นณวัดพุทธารามพร้อมริ้วขบวนธรรมยาตราอัญเชิญพระประธานไปยังวัดกลางธนารินทร์รวมระยะทาง600เมตรเวลา 13:00 นพิธีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศดอกบัวตูมองค์พระธรรมกายและร่วมสถาปนาอาคารสมปรารถนาอาคารปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นกตัญญูบูชาอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อธรรมชโยณดินแดนบ้านเกิดเพื่อประกาศคุณของหลวงพ่อยอดผู้นำสร้างบารมีของพวกเราทั้งหลายวันจันทร์ที่22มิถุนายนพุทธศักราช2569ณวัดกลางธนารินทร์ตำบลบ้านแป้งอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร064-772-6827หรือ088-979-7951มหากุศลครั้งใหญ่

0: เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาและบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโย
1: คุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพุทธเคปทาวประเทศแอฟริกาใต้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมและฝึกสมาธิเบื้องต้นให้กับชาวท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการสร้างสันติสุขภายในค่ะโดยกิจกรรมในครั้งนี้มีชาวท้องถิ่นทุกเพศทุกวัยให้ความสนใจเดินทางมาร่วมฝึกสมาธิกันอย่างอบอุ่นโดยได้รับความเมตตาจากพระรัฐศาสตร์ชยนันโทได้บรรยายธรรมในหัวข้อปล่อยวางได้พบสุขภายในซึ่งพระอาจารย์ได้ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการปล่อยวางเรื่องราวตึงเครียดจากภารกิจในชีวิตประจำวันพร้อมทั้งแนะนำวิธีการทำใจให้หยุดนิ่งอย่างเบาสบายณศูนย์กลางกายฐานที่7เพื่อให้ทุกคนได้ค้นพบกับความสุขที่แท้จริงซึ่งซ่อนอยู่ภายในตนเองจากนั้นจึงได้นำชาวท้องถิ่นร่วมกันนั่งสมาธิและกลั่นใจให้ใสบริสุทธิ์ซึ่งภายหลังจากการปฏิบัติธรรมร่วมกันชาวท้องถิ่นหลายท่านได้ร่วมกันออกมาแชร์ประสบการณ์ภายในโดยต่างสะท้อนเป็นเสียงเดียวกันว่ารู้สึกได้ถึงความสงบความผ่อนคลายและความสุขใจอย่างที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนช่วยลดความเครียดจากการทำงานได้เป็นอย่างดีพร้อมตั้งใจจะนำวิธีการนั่งสมาธินี้กลับไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่องที่บ้านและจะชักชวนคนในครอบครัวมาร่วมกิจกรรมในคลาสต่อๆไปด้วยค่ะส่วนที่วัดภาวนาซานดิเอโกประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมซีรีนเมดิเทชันซึ่งเป็นคลาสฝึกสมาธิและปฏิบัติธรรมเบื้องต้นให้กับชาวท้องถิ่นเพื่อสร้างความสุขที่แท้จริงจากภายในค่ะโดยบรรยากาศภายในงานมีชาวท้องถิ่นในเมืองซานดิเอโกและพื้นที่ใกล้เคียงให้ความสนใจเดินทางมาร่วมกิจกรรมกันอย่างอบอุ่นซึ่งกิจกรรมเริ่มต้นด้วยการแนะนำวิธีการปรับร่างกายและจิตใจให้พร้อมสำหรับการทำสมาธิจากนั้นพระอาจารย์ได้บรรยายธรรมะ Wisdom Talk ในหัวข้อเกี่ยวกับสมาธิก่อนที่จะได้นำชาวท้องถิ่นปฏิบัติธรรมโดยแนะนำวิธีการวางใจอย่างเบาสบายไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เพื่อให้ทุกคนได้เข้าถึงความสงบและความสว่างสวยภายในใจซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นการนั่งสมาธิร่วมกันแล้วชาวท้องถิ่นหลายท่านได้ร่วมกันแบ่งปันประสบการณ์ภายในด้วยความปลื้มปิติโดยส่วนใหญ่ได้กล่าวว่ารู้สึกตื้นตันผ่อนคลายและสัมผัสได้ถึงความสงบเงียบอย่างแท้จริงซึ่งช่วยลดความตึงเครียดจากวิถีชีวิตที่เร่งรีบได้เป็นอย่างดีโดยทุกคนต่างมีความสุขกับการได้มาปฏิบัติธรรมและประทับใจในบรรยากาศที่ดีและความสงบพร้อมทั้งตั้งใจจะนำเทคนิคการทำใจหยุดนิ่งนี้กลับไปใช้ฝึกฝนต่อที่บ้านในชีวิตประจำวันด้วยและพร้อมจะเป็นกัลยาณมิตรไปชักชวนเพื่อนๆมาปฏิบัติธรรมด้วยกันในโอกาสต่อไปอีกด้วยค่ะไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อที่วัดพระธรรมกายเทนเนสซีประเทศสหรัฐอเมริกาที่ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ต้อนรับสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นที่ได้พร้อมใจกันเดินทางมาร่วมสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธและปฏิบัติธรรมร่วมกันอย่างอบอุ่นค่ะโดยพิธีกรรมในภาคเช้าประธานสงฆ์ได้นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำอาราธนาศีล5และพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำถวายกองบุญปัจจัย4บำรุงวัดพิธีกล่าวคำถวายกองบุญผ้าป่าสร้างทุกสิ่งพิธีกล่าวคำถวายกองบุญยานพาหนะพิธีกล่าวคำถวายกองบุญยารักษาโรคพิธีกล่าวคำถวายกองบุญชำระหนี้สงฆ์พิธีกล่าวคำถวายกองบุญปล่อยสัตว์ปล่อยปลาและพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพและสาธุชนได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ทั้งอย่างได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้อมถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ซึ่งบรรยากาศเปลี่ยนไปด้วยรอยยิ้มของผู้ที่มาร่วมงานบุญทุกท่านค่ะส่วนในภาคบ่ายสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาโดยการวางใจไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เ เพื่อเข้าถึงความสุขที่แท้จริงภายในพร้อมทั้งรับฟังพระธรรมเทศนาจากพระอาจารย์เพื่อนำหลักธรรมะไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและการทำงานในต่างแดนซึ่งกิจกรรมงานบุญในครั้งนี้นับเป็นภาพกิจกรรมที่สร้างความอบอุ่นใจและแสดงถึงความสามัคคีของชาวพุทธในต่างแดนที่ร่วมกันสืบทอดและแผ่ขยายพระพุทธศาสนาให้ปักหลักอย่างมั่นคงในประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะเช่นเดียวกับที่วัดพระธรรมกายแคนซัสประเทศสหรัฐอเมริกาที่ได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์เพื่อเปิดโอกาสให้ยอดกัลยาณมิตรได้เดินทางมาสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธและร่วมกันสั่งสมเนกขัมมะบารมีร่วมกันอย่างอบอุ่นค่ะโดยพิธีกรรมในภาคเช้าคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ณศูนย์กลางกายฐานที่7ก่อนที่จะได้ร่วมกันอาราธนาศีล5และประกอบพิธีถวายกองบุญภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรเจเรมี่คีธแบล็กพร้อมกันนี้ประธานได้น้อมถวายปัจจัยทายธรรมแด่ประธานสงฆ์ก่อนที่สาธุชนทุกท่านจะได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้อมถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศบรรยากาศอบอวลไปด้วยความสุขและความศรัทธาของเหล่านักสร้างบารมีภาคบ่ายคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรและได้พร้อมใจกันปฏิบัติธรรมร่วมกันจากนั้นเป็นพิธีถวายกองบุญยารักษาโรคโดยมีประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรสุวรรณพาร์ทรีโบส่วนพิธีถวายกองบุญการศึกษาประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรเพิ่มพูนและกัลยาณมิตรพวงพิกุลจันทวงศ์ในการนี้สาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันน้อมทำปัจจัยทายธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ก่อนที่ประธานสงฆ์จะได้กล่าวสัมโมทนียกถาและอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ค่ะนอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมพิธีถวายต้นไม้แด่คณะสงฆ์โดยมีกัลยาณมิตรวรทัยประเสริฐเป็นประธานในพิธีเพื่อสร้างความร่มเย็นและความเจริญงอกงามแก่พระพุทธศาสนาสืบไปโดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความปลื้มปิติของสาธุชนทุกท่านที่ได้มาร่วมบุญในกิจกรรมอันเป็นมงคลครั้งนี้ค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้บุญนิวส์มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศและในต่างประเทศเราไปรับชมกันค่ะว่ามีที่ไหนบ้างที่ติดอันดับท็อป10ค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศมีดังนี้ค่ะอันดับที่1จังหวัดสกลนครอันดับที่2จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับที่3จังหวัดนครราชสีมาอันดับที่4จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่5จังหวัดสิงห์บุรีอันดับที่6จังหวัดลำพูนอันดับที่7จังหวัดอุดรธานีอันดับที่8จังหวัดกำแพงเพชรอันดับที่9จังหวัดศรีสะเกษและอันดับที่10จังหวัดชลบุรีค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรในต่างประเทศมีดังนี้ค่ะอันดับที่1วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียอันดับที่2วัดพระธรรมกายไต้หวันอันดับที่3วัดภาวนานางาโนอันดับที่4วัดพระธรรมกายโอซาก้าอันดับที่5วัดพระธรรมกายบิสเบนอันดับที่6วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์อันดับที่7วัดพระธรรมกายบรอกโดอันดับที่8วัดพระธรรมกายจอร์เจียอันดับที่9วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์และอันดับที่10วัดพระธรรมกายสกอตแลนด์ค่ะและในช่วงนี้บุญนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์มาแจ้งทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนื่องในวันพระขึ้น15ค่ำเดือน8ด้วยยอดสวด 8,495 ล้านจบตรงกับวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดสวดได้ที่ forbytheworld.com ค่ะและขอเชิญเยาวชนชายนะคะอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่5ถึง26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะ และขอ

เชิญผู้มีบุญทุกท่านนะคะร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองณฐานองค์พระประธานและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-539-5272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นหน้าจอขณะนี้ค่ะและทั้งหมดนี้คือข่าวสารงานบุญที่เรารวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะและปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้กันที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่ายันเจชีเวอธรรมมิกังมีชีวิตอย่างไม่ถูกต้องไม่ประเสริฐเลยสำหรับช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: ัมมาอรหังสัมมาอรหัง
1: สัพพรติงธัมมรติจินาติความยินดีในธรรมะย่อมชนะความยินดีทั้งปวง

ระดับที่สองคือเนื่องด้วยอวัยวะของร่างกายลำดับที่สามคือเนื่องด้วยชีวิตเลยเอาชีวิตไปเดิมพันกันทีเดียวต้องมีใจอย่างเนี้ย ซึ่งหลายๆที่หลายๆทางใครจะมีเป้าหมายแค่ว่าอ่ะขอปลีกวิเวกหมดกิเลสไปเฉพาะตนเองอ่ะนั่นก็เป็นเรื่องที่ดีก็เป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนาแต่สำหรับเราลูกหลวงพ่อหลานหลวงปู่คุณยายเนี่ยก็ต้องมีใจอย่างท่านมีใจอย่างท่านทุกคนมีใจอย่างท่านแล้วร่วมมือไปในทางเดียวกันเนี่ยการฟื้นฟูศีลธรรมนี่ที่ดูเหมือนจะกว้างใหญ่ยากดูเหมือนจะเกินมือเกินกำลังหลายคนคิดว่าโอ้เป็นไปได้ยากเป็นไปไม่ได้หรอกแต่

เราร่วมมือกันอย่างเงี้ยเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้นะถ้าใจว่าเป็นไปได้มันก็เป็นไปได้มันอยู่ที่ใจเราเนี่ยเพราะทุกอย่างสําเร็จด้วยใจถูกไหมมีใจเป็นหัวหน้าเป็นใหญ่เป็นประธานเนี่ยใจนึกสําเร็จมันก็สําเร็จเพราะมันอยู่ที่เราจะเอาอะไรพอเรามุ่งจะเอาสิ่งนั้นน่ะในหยาบเราก็จะทุ่มเทไปคิดค้นหาวิธีการในละเอียดก็จะมีสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยบุญด้วยบารมีด้วยอะไรต่างก็จะสนับสนุนเข้ามาในสิ่งที่บางทีตาเราก็มองไม่เห็นขอให้ใจเรามุ่งไปเท่านั้นแหละเดี๋ยวองค์ประกอบแห่งความสำเร็จที่เรายังไม่อาจคิดได้ตอนนี้ไม่อาจรู้ก็จะเกิดขึ้นในระหว่างทางเองเป็นบันไดให้เราก้าวต่อไปต่อไปต่อไปสุดท้ายก็จะสำเร็จได้นั่นเองนี่หลวงพี่มักจะยกตัวอย่างของพระมหาชนกนะการที่ลอยคอแล้วก็ว่ายน้ำเพื่อไปสู่เป้าหมายที่ตั้งใจไว้เนี่ยแม้เรือจะล่มกลางทะเลแล้วเป้าหมายก็ยังอีกไกลมากล่องเรือไปยังอีกไกลเลยอย่าว่าจะว่ายน้ำเลยอีกเป็นเดือนๆเนี่ยเพราะนั้นว่ายไปยังไงก็ไม่รอดแต่แม้กระนั้นใจของพระโพธิสัตว์เนี่ยก็มันไม่สำคัญหรอกนะว่าจะไปถึงเป้าหมายจริงหรือเปล่าสำคัญที่ว่าจะไม่ยอมให้ตัวเองมีใจที่ท้อถอยท้อแท้ล้มเลิกสิ้นหวังเป็นอันขาดถ้าจะตายก็ต้องตายด้วยใจที่สู้นั่นแหละคาใจดวงนั้นไปเลยจะไม่ถอดใจแต่รางวัลของผู้มีความเพียรรอคอยเสมอขอให้มีความเพียรแล้วก็มุ่งไปเถอะเพราะว่าเมื่อมีความเพียรความเพียรที่เราทำนั่นแหละเป็นองค์ประกอบพิเศษเกิดขึ้นที่ตอนนี้เราอาจจะไม่อาจที่จะคิดได้ว่ามันจะสำเร็จได้ยังไงแต่องค์ประกอบมันจะเกิดขึ้นระหว่างทางเองแล้วก็จะเกื้อหนุนให้สำเร็จเหมือนที่ว่ายไปว่ายไปแล้วก็สุดท้ายเจอใครเอ่ยมาช่วยอุ้มไปเนี่ยนางมณีเมขลานะตอนนั้นพระบริษัทก็ไม่คิดว่าจะมีคนมาช่วยแต่นั้นแหละถ้าไม่ว่ายไปก็จะไม่เจอแล้วก็จะไม่รอดเราเองก็ขอให้ทำอย่างนั้นแหละแม้ในเบื้องต้นจะยังไม่เห็นฝั่งแต่ปณิธานและเป้าหมายนั้นดีควรไปยอดเยี่ยมไปเถอะเดี๋ยวจะถึงเองไม่ยากหรอกความร่วมมือจึงเป็นสิ่งสำคัญไงความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆซึ่งในสังคมเราความร่วมมือของสังคมเนี่ยก็ถ้าแบ่งเป็นภาคส่วนอย่างที่เราคุ้นเคยกันก็คือบ้านวัดและโรงเรียนที่มีความเชื่อมโยงกันอยู่นะเป็นสามเหลี่ยมนะแต่ละส่วนก็จะมีความเชื่อมโยงกันวัดเชื่อมโยงกับบ้านบ้านเชื่อมโยงกับโรงเรียนโรงเรียนเชื่อมโยงกับวัดก็ช่วยกันปลูกฝังศีลธรรมโดยมีเยาวชนอยู่ตรงกลางในการที่จะประสานไปในเส้นทางการเชื่อมโยงระหว่างวัดกับบ้านมันก็คือการที่ร่วมมือกันระหว่างภาคครอบครัวชุมชนการปกครองท้องถิ่นก็คือบ้านประชาชนทั้งหมดการที่ร่วมมือกันก็คือพระได้มีการแนะแนวแนะนำบอกสอนฝ่ายบ้านฝ่ายพ่อแม่พี่น้องผู้ใหญ่ทั้งหลายทั้งปวงก็คือการปลูกฝังศีลธรรมในชุมชนในมิติของพระสอนชาวบ้านนั่นแหละเพื่ออะไรเพื่อสุดท้ายให้มาเป็นต้นแบบแล้วก็ให้มีคุณธรรมแล้วยังไงก็จะได้เป็นต้นแบบที่ดีให้เยาวชนได้มีคุณธรรมที่จะได้บอกสอนเยาวชนในขณะที่เขาอยู่ในสังคมอยู่ในบ้านในภาคส่วนของวัดกับโรงเรียนเนี่ยก็คือวัดก็ได้ประสานงานกับโรงเรียนได้มีภาคของการเทศสอนแม้กระทั่งครูด้วยเพราะว่าครูในยุคอดีตกับปัจจุบันนี่ก็ต่างกันนะอดีตเนี่ยรูปแบบของสังคมโดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยก็เป็นลักษณะของการเข้าสำนักไปอยู่ในสำนักของครูก็จะดูแลเหมือนกับเลี้ยงดูเหมือนโรงเรียนประจำอย่างนั้นแหละแต่ว่าจะมีรูปแบบที่ใกล้ชิดกว่านั้นเพราะจำนวนคนไม่มากแล้วรูปแบบการดูแลก็เนื่องจากว่าอยู่ด้วยก็จะสังเกตตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอนก็จะรู้ว่าใครเป็นยังไงดีไม่ดีมีคุณธรรมมากน้อยขนาดไหนต้องฝึกอะไรเพิ่มเติมฝึกได้ไม่ได้อย่างไรฝึกได้ฝึกดีมีคุณธรรมพอใช้ได้ก็จะสอนวิชาอะไรให้ได้มากหน่อยใครดูแล้วคุณธรรมไม่ดีไม่ผ่านก็สอนให้น้อยหน่อยหรืออาจจะไม่สอนเลยอาจจะต้องให้ออกไปเลยอย่างเงี้ยเพราะว่าคนไม่ดีมีความรู้เยอะก็ยิ่งทำความ

เสียหายให้เยอะทีนี้หน้าที่ของครูจึงไม่ใช่แค่การสอนวิชาความรู้มันเป็นการฝึกนิสัยเลยตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอนเนี่ยมีนิสัยยังไงตื่นมาเป็นยังไงทำอะไรบ้างเก็บที่นอนไหมแล้วก็พฤติกรรมทั้งวันเกิดอะไรขึ้นบ้างถ้าพบเห็นสิ่งที่ไม่ดีก็บอกสอนแก้ไขกันไปมีอะไรดีก็ฝึกฝนพัฒนากันไปจัดรูปแบบจัดกิจกรรมฝึกได้ทำไม่ถูกไม่ดีก็มีบทลงโทษได้เต็มที่ทำให้รูปแบบการฝึกการสอนของครูน่ะไม่ใช่แค่ให้ความรู้เพื่อเลี้ยงชีพอย่างเดียวแต่มีคุณธรรมเป็นพื้นฐานเลยเน้นที่คุณธรรมใครที่คุณธรรมไม่ดีเนี่ยก็ไม่ยอมสอนความรู้ที่สูงๆให้แน่นอนต้องคุณธรรมพื้นฐานผ่านระดับนึงแต่ว่าพอสังคมมันเปลี่ยนไปเนี่ยทำให้วิถีชีวิตของครูเองก็เปลี่ยนไปนะเพราะว่ามันเริ่มมีหลักสูตรการศึกษาเน้นทางวิชาการประกอบอาชีพทางโลกมีการวัดผลทำให้ครูต้องเขี่ยวเข็นเพื่อทำภารกิจในการสอนให้ได้ตามที่หลักสูตรได้กำหนดมาแล้วก็ทำให้คะแนนการวัดผลนั้นสูงก็จะเป็นสิ่งที่เป็นผลงานของครูเองของโรงเรียนเองแล้วเด็กก็จะมีความรู้มากๆในการสอบแข่งขันในการเลี้ยงชีพก็จะมุ่งเน้นไปทางนี้เป็นหลักถามว่าครูอยากจะสอนศีลธรรมไหมก็อยากนะหลายท่านก็อยากแต่โอ้โหเวลามันไม่เอื้อนะแค่สอนความรู้ให้มันได้ตามหลักสูตรนี่ก็โอ้หัวปั่นแล้วจะต้องมาอบรมอะไรก็ไม่ไหวเนี่ยดังนั้นภาคการอบรมศีลธรรมที่เป็นจริงเป็นจังของโรงเรียนเนี่ยจึงได้แค่นานๆครั้งเทอมละครั้งอย่างเงี้ยหรือปีการศึกษาละครั้งหนึ่งนิดๆหน่อยๆอาจจะมีแทรกไปบ้างสำหรับบางท่านบางครั้งบางกิจกรรมเนี่ยแต่ก็ยังน้อยไปเมื่อเทียบกับอบายมุขสิ่งที่ไม่ดีที่ถาโถมเข้ามาในทุกช่องทางคือมันสู้กันไม่ไหวเนี่ยความดีที่จะถ่ายทอดที่ระมัดระวังมันมีแค่นี้แต่ไอ้ความไม่ดีมันจะดูในช่องทางไหนก็ได้เต็มไปหมดผ่านมือถือผ่านโซเชียลต่างๆเนี่ยพร้อมที่จะใส่ทัศนคติที่ไม่ดีให้เด็กก็ไม่รู้หรอกก็ดูไปฟังไปก็ซึมซับเข้าไปเป็นความคิดความเห็นถ้าเขาบอกว่าโอ้ความเคารพผู้ใหญ่เนี่ยไม่ต้องมีหรอกผู้ใหญ่กับเราก็เหมือนกันเท่ากันอะไรต่างๆเอาเด็กบางทีเด็กฟังก็ซึมซับไปคิดว่ามันจริงเพราะไม่มีใครอยู่ข้างๆมาคอยบอกเนี่ยว่าอันนี้คือถูกไม่ถูกบางทีฟังบ่อยๆเข้าก็เกิดเป็นความเห็นในใจไปในเรื่องที่ไม่ดีต่างๆที่ไปซึมซับมาแล้วก็เกิดพฤติกรรมเรียนแบบเอาไปลองทำแล้วกลายเป็นนิสัยที่ไม่ดีติดไปดังนั้นการสอนคุณธรรมในภาคสถานศึกษาเองก็ยังมีน้อยไปก็ต้องอาศัยความร่วมมือเนี่ยผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับศีลธรรมโดยตรงนี่ภาคไหนเอ่ยระหว่างบ้านบ้านโรงเรียนเนี่ยโดยเนื้อแท้เลยนะก็เป็นภาควัดเนี่ยถูกไหมเพราะมีหน้าที่ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นคุณงามความดีบริสุทธิ์บริบูรณ์ล้วนๆเลยแล้วก็ธรรมะในพระไตรปิฎกที่เป็นหลักเป็นแม่บทที่จะให้เอามาใช้ในการฝึกฝนเนี่ยก็มีเต็มไปหมดเลยพระเองก็จึงมีหน้าที่ตรงนี้เป็นหลักวัดในภาคของวัดเนี่ยนะไม่ได้จำกัดเฉพาะพระนะแต่จำกัดเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับภาคของวัดก็คือพระสงฆ์พระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาเป็นเจ้าหน้าที่ในวัดเป็นชายเป็นหญิงนี่ก็ใช่นะถือว่ามีส่วนด้วยนะเป็นภาควัดเหมือนกันแม้กระทั่งสาธุชนญาติโยมที่เป็นฝ่ายสนับสนุนอุปถัมภ์มีเป้าหมายในการฟื้นฟูศีลธรรมเหมือนกันน่ะมีหน้าที่ชาวพุทธต้องทำอยู่ถือว่าเป็นหนึ่งในพุทธบริษัทเป็นสมาชิกหนึ่งขององค์กรพระพุทธศาสนาที่จะต้องช่วยกันฟื้นฟูศีลธรรมเนี่ยถ่ายทอดพระธรรมคำสอนให้ทุกคนมีศีลแล้วก็มีธรรมในจิตใจและสุดท้ายก็ให้มีมรรคผลนิพพานเป็นเป้าหมายในใจให้ได้ไม่ต้องถึงกับจะให้หมดกิเลสในชาตินี้เลย ก็ได้เอาแค่ว่าให้เริ่มก้าวเข้าสู่หนทางแห่งมรรคเริ่มมีความเห็นที่ถูกคิดดีพูดดีทำดีไปเรื่อยๆเนี่ยก็ถือใช้ได้แล้วส่วนคนที่อยู่แล้วก็

พยายามประคับประคองให้ดำรงต่อไปแล้วก็ให้ก้าวทำให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ยิ่งขึ้นไปก็คือเดินมุ่งหน้าสู่มรรคให้คืบหน้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของเราที่ต้องทำแน่นอนว่าพระสงฆ์เป็นสัญลักษณ์ของนักบวชเป็นลูกของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่จะปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์เนี่ยแล้วก็น้อมนำหลักธรรมนั้นมาปฏิบัติด้วยตนเองอันหนึ่งเมื่อรู้เมื่อเห็นเมื่อเข้าใจก็เอาสิ่งนั้นมาบอกสอนแก่คนทั้งหลายนั่นก็เป็นหน้าที่อันที่สองจะปล่อยให้หายสาบสูญไปแหมก็มีใช่ที่นะดังนั้นพระสงฆ์จึงมีบทบาทเป็นแกนนำเพราะถือว่าตามหน้าที่นะตามหน้าที่ในอุดมคติก็ถือว่าเป็นผู้ที่ศึกษามาอย่างดีแล้วก็ปฏิบัติด้วยตนเองอย่างจริงจังจนเข้าใจถ่องแท้มีความบริสุทธิ์บริบูรณ์มีภูมิรู้ภูมิธรรมมีทักษะมีปัญญาพอที่จะถ่ายทอดแนะนำฝึกฝนอบรมแล้วก็ทำให้ดูเป็นแบบอย่างบทบาทของพระสงฆ์ตรงนี้จึงได้รับบทบาทของการเป็นผู้นำมาตั้งแต่อดีตเลยเพราะเป็นสัญลักษณ์ของคนที่ให้ความเป็นธรรมได้เพราะถือธรรมเป็นที่ตั้งนี่จึงเป็นที่รวมใจของทุกคนได้และก็ได้ทำหน้าที่นั้นในอดีตไล่เรื่อยมาปัจจุบันเนี่ยหน้าที่นั้นบทบาทการได้รับการยอมรับเป็นผู้นำตรงนั้นจะอยู่หรือจะหายไปเนี่ยอยู่ที่ธรรมและวินัยของฝ่ายพระเองนะแม้กระทั่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของวัดก็เหมือนกันแม้กระทั่งสาธุชนญาติโยมเองเนี่ยที่ปฏิบัติภารกิจในงานพระพุทธศาสนาก็ต้องมีหน้าที่ตรงนี้เหมือนกันนะในการที่ฝึกฝนตัวเองให้มีคุณธรรมเพราะว่าเราจะต้องไปพบปะผู้คนเนี่ยผู้คนก็เราไปในนามตัวแทนของวัดถูกไหมว่าเนี่ยเป็นโครงการนั้นโครงการนี้ของวัดนะมาบวชมาทำความดีต่างๆมากมายไม่ต้องไปกราบพระสังฆาธิการตามวัดต่างๆก็เป็นตัวแทนเป็นสัญลักษณ์ของวัดไปทีนี้วัดจะดีไม่ดีเนี่ยบางทีเขาหลายคนก็ไม่มีโอกาสได้ไปดูหรอกว่าวัดสอนอะไรบ้างอาจารย์เป็นยังไงพระเป็นยังไงแต่เขาจะดูเรานี่แหละดูลูกศิษย์นี่แหละว่าเป็นยังไงถ้าลูกศิษย์ดีนะอัธยาศัยดียิ้มแย้มแจ่มใสเนี่ยมีเมตตามีใจเป็นมิตรเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้และแบ่งปันแม้เขายังไม่เคยให้เราก็ไปให้ไม่ว่าเขาจะให้เราหรือไม่ให้เราก็ให้แล้วก็ให้เขาตลอดเลยเนี่ยโอ้โหมีน้ำใจดีงามอย่างนี้มีใจอันกว้างใหญ่เมื่อเห็นคุณธรรมอย่างนี้แล้วก็จะสะท้อนถึงสิ่งที่ได้รับการบอกสอนถึงครูบาอาจารย์ถึงต้นสังกัดว่าจะดีมากเพียงใดดังนั้นจะดูเบาในการฝึกฝนอบรมตนเองนั้นก็มีได้สำหรับนักสร้างบารมีอย่างเรานะนี่ก็เป็นในส่วนของวัดแล้วก็โรงเรียนที่ต้องเชื่อมกันในส่วนของโรงเรียนกับบ้านเนี่ยก็มีการเชื่อมกันอยู่ระดับหนึ่งพอสมควรเพราะว่ามีการคุยกันระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียนอยู่ลูกเป็นยังไงแบบไหนบ้างเนี่ยแต่มันก็เป็นธรรมชาติของการทำงานของความ

จำเป็นไปมันไม่ได้เป็นความร่วมมือกันระหว่างบ้านวัดโรงเรียนเพื่อมุ่งเป้าไปสู่การปลูกฝังศีลธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นจริงเป็นจังแล้วก็มีการตามผลมีอะไรต่างๆมันก็ยังหลายหลายที่ก็ยังไปไม่ถึงขนาดนั้นด้วยข้อจำกัดมากมายเดี๋ยวเรามาคุยกันตรงนี้ดีกว่าหลวงพี่ไปทำแบบสอบถามตามที่ต่างๆนะก็หลายท่านที่มีความรู้เป็นเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนก็ได้ให้ทัศนคติเกี่ยวกับบทบาทพระแล้วก็ฝ่ายวัดในการที่จะร่วมมือกับภาคชุมชนแล้วก็โรงเรียนเพื่อที่จะปลูกฝังคุณธรรมเยาวชนแต่ก่อนที่เราจะไปถึงนั้นเดี๋ยวเรามาพักฟังเพลงกันสักครู่หนึ่งนะ

เราก็มาดูตัวอย่างคำถามที่ถามไปยังผู้รู้มีพระสังฆาธิการแล้วก็ผู้บริหารสถานศึกษานะท่านก็ได้ตอบมาอย่างข้อแรกถามว่าพระสงฆ์เนี่ยควรวางแผนกำหนดบทบาทแล้วก็รูปแบบการเทศสอนเยาวชนอย่างไรดีก็มีตอบมาในหลายประเด็นพี่ก็สรุปเป็นข้อๆไปนะพระสงฆ์ควรวางบทบาทความเป็นผู้นำทั้งด้านการวางตัวการบริหารจัดการการฝึกอบรมแล้วก็การเป็นต้นแบบที่ดีในการศึกษาหลายๆที่ก็พูดเป็นสิ่งเดียวกันพระสงฆ์นั้นมีบทบาทเป็นผู้นำนะในภาคของพระและก็วัดของเรา 2. พระสงฆ์ควรวางแผนการสอนโดยคำนึงถึงช่วงวัยและบริบทของเยาวชนซึ่งวัยเนี่ยต่างกันนะหลวงพี่อบรมสามเณรเนี่ยก็โอ้

ปากอยู่เพราะว่าช่วงวัยกว้างตั้งแต่ประถมป.3 ป.4 มานี่นะจนนู่นน่ะเขาให้ถึงม.6แต่ว่าถึงม.ปลายนี่ก็ไม่ได้มาสมัครมาหรอกนะก็ส่วนใหญ่ก็อย่างมากก็ม.2 ม.3แต่ม3กับป4ป5นี่ก็ต่างกันเลยนะตัวนี่ก็แทบจะสูงกันเกือบ2เท่าแล้วเนี่ยความสนใจความคิดความอ่านก็ต่างกันเปิดการ์ตูนให้ดูเนี่ยถ้าการ์ตูนตะมุตะมิหน่อยเนี่ยไอ้ตัวเล็กก็โอ้สนใจนะไอ้ตัวใหญ่ก็เบื่อการ์ตูนที่เป็นจริงเป็นจังมาสักหน่อยเนี่ยตัวใหญ่สนใจตัวเล็กก็รู้สึกเข้าไม่ถึง ก็ไม่ดูจะพูดเนื้อหาธรรมะอะไรเนี่ยก็ต้องคำนึงให้ถึงตรงนี้ให้เข้าใจทั้งสองวัยให้ได้ก็จะยากนิดหนึ่งแล้วเราก็ไม่มีบุคลากรมากพอที่จะแบ่งออกเป็นสองทีมด้วยถ้ามีบุคลากรเยอะพอนะก็คิดอยู่ว่าเดี๋ยวจะแบ่งเป็นสองทีมเลยสมณีนโตก็อีกทีมหนึ่งสมณีนเล็กอีกทีมหนึ่งเผื่อได้แล้วอาจจะมีบางจังหวะมารวมกันบางจังหวะแยกกันแล้วแต่ว่าจะสอนอะไรถ้าสอนที่จำเป็นต้องอาศัยความลึกซึ้งต่างกันก็อาจจะแยกกันเฉพาะช่วงนั้นช่วงไหนที่มารวมทำกิจกรรมอื่นร่วมกันก็มารวมกันก็แล้วแต่จังหวะไปแล้วก็กิจกรรมอื่นๆก็เหมือนกันนะเด็กเล็กเนี่ยอย่างเช่นการเล่นเกมสันทนาการเนี่ยสังเกตแล้วมีเด็กเล็กเด็กโตอยู่ด้วยกันเกมสันทนาการไหนก็ตามเนี่ยที่ต้องใช้ความคิดอย่างที่ให้แบ่งกลุ่มอย่างเงี้ยผู้ชายเป็นบาทผู้หญิงเป็น50ตังค์แล้วก็ไหนรวมกันได้6บาทที่ผู้ชายอยู่ก็จับกลุ่มรวมกันคำนวณตัวเลขอะไรอย่างนั้นน่ะถ้าเป็นอะไรที่ต้องใช้ความคิดเนี่ยเด็กเล็กไม่ทันไม่รู้เรื่องเด็กโตอาจจะพอได้ดังนั้นถ้ามีเด็กเล็กอยู่ด้วยให้เด็กเล็กได้ร่วมกิจกรรมด้วยต้องเป็นเกมที่ไม่ต้องใช้ความคิดอะไรเลยเอาสนุกอย่างเดียวบอกให้ทำอย่างนี้ก็ทำเลยอะไรอย่างเงี้ยเด็กเล็กถึงจะร่วมด้วยได้แล้วก็สำหรับเด็กเล็กเองเนี่ยจะเป็นกิจกรรมหรือเกมที่ให้ฟังนานๆนี่ก็ไม่ดีบางทีเล่นเสร็จปั๊บก็ต้องมานั่งฟังนั่งดูคนนู้นทำมาพูดมาอะไรนานๆเนี่ยก็ไม่เข้าท่าต้องเป็นเกมที่เด็กเองอ่ะได้เล่นได้สนุกไปพร้อมๆกันกับทุกคนอันนั้นจะดีกว่าที่ให้มานั่งฟังนานๆแต่ถ้าเยาวชนตัวโตๆแล้วเนี่ยอาจจะมีจังหวะที่มันต้องมานั่งฟังนั่งดูเพื่อนเล่นนานๆได้ไม่เป็นไรอันเนี้ยบริบทความเข้าใจของตัวเล็กตัวใหญ่ที่ต่างกันยังไงเนี่ยอันนี้เราก็ต้องเข้าใจแล้วก็เลือกให้ถูกให้เยาวชนได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติภาคปฏิบัตินี่สำคัญเลยบางทีถามว่าสอนไปเด็กรู้ไม่รู้แล้วไอ้รู้แล้วเนี่ยมันก็รู้แค่ว่ามันว่ายังไงแต่มันยังไม่ได้เข้าใจถึงภาคปฏิบัติหรือยังไม่มีทักษะในรูปแบบการปฏิบัติแม้กระทั่งสอนการปฏิบัติตนด้านความเคารพต่อผู้ใหญ่ควรวางตัวยังไงหลวงพี่ทำฐานกิจกรรมเด็กเนี่ยสอนว่าพอเข้าไปหาผู้ใหญ่ใกล้ๆนี้นะเราจะต้องนั่งลงนะย่อตัวลงจะไปยืนค้ำหัวอะไรงั้นก็ไม่ดีไอ้ผู้ช่วยที่เป็นมอปลายมาก็มาถามเด็กต้องทำยังไงเด็กว่าต้องอย่างนี้บอกว่ารู้แล้วอะไรต่างเด็กรู้แล้วว่าควรจะนั่งลงก็จริงแต่ว่าในฐานกิจกรรมคือทุกคนต้องได้ปฏิบัติต้องได้ทำจริงๆต้องไปใกล้ๆแล้วก็ยอมลองนั่งลงจริงๆไงเพราะเป็นคือฐานกิจกรรมไงทุกคนต้องได้ลองปฏิบัติเพราะถึงแม้รู้แล้วเนี่ยแต่ในหน้างานจริงก็อาจไม่ทำเพราะว่ารู้สึกมันไม่คุ้นมันเขินเพราะมันไม่เคยทำแล้วก็อาจรู้สึกอายๆว่ามันต้องทำยังไงนะต้องนั่งขนาดไหนแบบไหนไม่ยังกลัวกล้าเพราะขาดความมั่นใจแต่ถ้าพอเข้าฐานกิจกรรมเรามีรูปแบบให้เขาได้ทำจริงๆเนี่ยทุกคนอ๋อให้นั่งเขาจะได้มั่นใจขึ้นอ๋อพอเข้าไปใกล้ให้นั่งอย่างนี้นะรูปแบบนี้ประมาณนี้แล้วเราก็ยืนยันว่าที่ถูกต้องอย่างนี้แหละเวลาเขาไปทำในชีวิตจริงเนี่ยเขาจะได้มั่นใจจะได้เคยคุ้นเพราะเคยก็เลยคุ้นไงเคยทำแล้วเพราะเราพาทำแล้วก็มั่นใจว่าทำอย่างนี้ถูกเพราะเราบอกว่าเนี่ยถูกดูดีก็จะนำไปสู่ภาคปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวันเนี่ยได้ดีขึ้นฐานกิจกรรมน่ะไม่ได้จำกัดแค่ฐานวัฒนธรรมชาวพุทธปัดวาเช็ดทูลาฮอกดาบอะไรแค่นั้นนะหลักการของฐานกิจกรรมคือทุกคนได้ทดลองปฏิบัติ

ดังนั้นความรู้ที่จะไปอยู่ในฐานกิจกรรมจะเป็นอะไรก็ได้เลยแล้วแต่เราออกแบบออกแบบได้ทุกอย่างที่ผ่านมาหลวงพี่ก็เสริมเพิ่มลักษณะฐานต่างๆเข้าไปไม่ว่าจะเป็นฐานการแสดงความเคารพที่ถูกต้องฐานการปฏิบัติตนกับพระภิกษุทักทายยังไงรับของสองมือนะเคียนของสองมือกราบยังไงทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ใครไม่รู้ก็จะได้รู้ไม่ใช่รู้อย่างเดียวทดลองปฏิบัติด้วยตนเองทุกคนต้องเข้าแถวแล้วก็ทดลองได้ประเคียนของกับพระแล้วก็รับของจากพระสลับไปทุกคนต้องได้ทำไม่เว้นแม้สักคนนี่เป็นเหตุผลในการทำฐานและต้องมีการมีหลายฐานแล้วก็วนมันจะช่วยให้แยกย่อยจำนวนคนเดิมทีเราอบรมเป็นจำนวนมากๆใช่ไหมแล้วก็แยกย่อยไปไงเพราะจำนวนมากๆต้องปฏิบัติทุกคนมารอคิวกันอะไรตามก็เสียเวลาเนาะพอแยกเป็นกลุ่มย่อยแล้วก็ได้ทดลองปฏิบัติตามกลุ่มย่อยเนี่ยมันก็ทำให้เวลามันเร็วขึ้นมี4ฐาน4 5ฐานก็แล้วแต่แล้วก็วนไปวนไปฐานหนึ่งก็สอนการพับไม่ต้องเยอะมากนะเด็กเนี่ยเอาแค่ไม่กี่อย่างแต่เป็นสิ่งที่เขาใช้จริงเป็นประโยชน์จริงการพับเสื้อห่มเก็บที่นอนการพับผ้าให้เป็นสี่เหลี่ยมอะไรต่างๆนี่ก็ฐานหนึ่งการจัดข้าวของเรียงเป็นระเบียบฐานหนึ่งการแสดงความเคารพกับผู้ใหญ่การวางตัวการเข้าหาต้องยังไงกับฐานหนึ่งการทักทายการแสดงความเคารพและวางตัวกับพระภิกษุสงฆ์ฐานหนึ่งบางทีก็เป็นเรื่องของการกวาดกับถูที่ถูกต้องบางทีก็เป็นเรื่องของอะไรก็แล้วแต่เราจะออกแบบได้หมดเลยมีอย่างอื่นคิดมาใหม่ก็ได้นั้นแหละเอามาเป็นเรื่องในฐานแล้วก็ให้ทำสำคัญมากอาจารย์หลวงพี่ไปหาผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งเป็นโรงเรียนประถมอยู่ไม่ไกลจากศูนย์เท่าไหร่บริบทของโรงเรียนนั้นน่ะคือเด็กเป็นลูกชาวสวนชาวไร่ที่มาจากต่างจังหวัดไม่ได้มีบ้านอะไรที่ใหญ่โตเป็นหลักแหล่งนักก็มาอยู่บ้านแบบเช่าบ้านคนงานอะไรอย่างนั้นน่ะแล้วก็ทำสวนทำไร่รับจ้างไปฉะนั้นพ่อแม่ก็จะไม่ค่อยมีเวลาเลี้ยงดูลูกแล้วก็บอกสอนเท่าไหร่เด็กส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในบริบทนี้ในโรงเรียนนั้นนะทำให้เกิดปัญหาเด็กไม่เคารพครูเดินผ่านนี่ไม่ไหวนะผอ.ก็มาบ่นอยู่ผอ.คนเดียวเนี่ยที่แบบโอ๊ยปล่อยผ่านไม่ได้ต้องมาไฟบอกครูทุกคนในโรงเรียนให้ช่วยกันครูโรงเรียนก็ช่วยกันบอกแต่เด็กก็ไม่ค่อยฟังเพราะพ่อบอกว่าพ่อแม่พูดเอาไว้ว่าไม่ต้องไหว้บ่อยก็ได้เจอทุกวันอยู่แล้วพ่อแม่สอนอีกอย่างครูสอนอีกอย่างมันไม่เป็นไปในทางเดียวกันไม่สอดคล้องกันเนี่ยมันก็เลยเป็นปัญหาอยู่เด็กก็สุดท้ายก็เลยเป็นสิ่งที่ยากแม้มันเป็นเรื่องแค่นี้เองนะแค่ไหว้ครูเนี่ยเราตอนเด็กๆนี่ทุกคนไหว้ครูเป็นเรื่องปกติเนาะปกติเลยธรรมชาติธรรมดาทุกคนต้องทำมันอยู่ในหัวจิตหัวใจเราเพราะเราถูกบอกสอนมาในบริบทโรงเรียนอื่นก็อาจจะเป็นอีกอย่างหนึ่งแล้วแต่เนี่ยตรงนี้ก็เป็นอีกจุดๆหนึ่งนะไม่ว่าจะเด็กไม่ว่าจะผู้ใหญ่ไม่ว่าจะใครก็ตามบริบทแต่ละท้องถิ่นชุมชนเฉพาะที่นั้นๆสำคัญบางทีมันไม่ได้เหมือนที่อื่นๆทุกที่ก็จะไม่ได้เหมือนกันนะมันมีความแตกต่างอยู่ถ้าเราทำกิจกรรมแล้วก็เราต้องไปศึกษาจะอาศัยวิธีนี้ที่เคยได้ผลกับอีกที่นึงแล้วก็คิดว่ามันจะได้ผลกับอีกที่หนึ่งแน่นอนแล้วก็ทำตามนั้นเป๊ะๆเลยเนี่ยบางทีมันไม่อย่างนั้นนะมันอาจจะต้องปรับให้เข้ากับบริบทคนในพื้นที่ศูนย์สาขาและคนในพื้นที่เท่านั้นจึงจะรู้ว่าพื้นที่ตัวเองเป็นยังไงแต่จะรู้มากรู้น้อยเข้าใจไม่เข้าใจก็อยู่ที่ความตั้งใจในการที่จะศึกษาเรียนรู้เขานะควรมีการใช้กิจกรรมที่หลากหลายรูปแบบเช่นมีการสนทนาธรรมแบบมีส่วนร่วมมีการจัดค่ายคุณธรรมมีส่วนร่วมนี่คือยังไงไม่ใช่แค่พูดวันเวย์อย่างเงี้ยจะต้องมีการให้เด็กได้ทำอะไรอย่างเช่นเรามีฐานกิจกรรมนี่คือว่าเด็กได้มีส่วนร่วมแล้วหรือมีการถามตอบทูเวย์ระหว่างกันมีค่ายคุณธรรมค่ายก็มีรูปแบบกิจกรรมหลากหลายที่เราจะออกแบบใส่เข้าไปได้มีการทำกิจกรรมจิตอาสาฝึกสมาธิอะไรก็แล้วแต่ที่ทำแล้วได้เกิดคุณธรรมนั้นขึ้นมาเลยบางทีเนี่ยเราบอกว่า

ออการช่วยเหลือเป็นสิ่งที่ดีนะเราควรช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เราบอกอย่างนี้แล้วปั๊บจบปั๊บเด็กรู้ไหมรู้รู้ช่วยเหลือดีพอออกจากห้องปั๊บก็จบไปเลยนะจบไปเลยไอ้ที่พูดนี้เมื่อกี้ก็ลืมคนข้างนอกถามเมื่อกี้พังเทศเรื่องอะไรบ้างบางทีลืมละไอ้ที่จำได้เมื่อกี้ก็หายไปแต่พอเราพาทำเขาก็ได้ทำไงเพราะว่าเราเป็นคนพาทำเขาก็ต้องทำจิตอาสาช่วยเหลือแล้วเขาบอกเขาในตอนนั้นว่าขณะทำช่วยเหลือเห็นไหมประโยชน์เกิดยังไงคนนั้นได้ประโยชน์ยังไงแจกน้ำพระโอ้คนได้รับแจกน้ำเห็นไหมเขาชื่นใจเขากินแล้วดับกระหายเราได้ทำความดีให้เขามีความสุขสดชื่นความสุขนั้นย้อนกลับสู่ตัวเราเนี่ยไปที่ไหนเราก็จะได้รับการต้อนรับเราจะไม่ขาดแคลนเรื่องน้ำหรือน้ำใช้ก็เป็นบุญกุศลเกื้อกูลเราเลยก็สอนไปด้วยกิจกรรมด้วยสอนด้วยเขาได้สัมผัสถึงความสุขความรู้สึกของการเป็นผู้ให้เสียสละเกิดขึ้นมาในตอนนั้นจากการชี้นำของเราด้วยจากการสัมผัสด้วยตัวเขาเองด้วยขณะนั้นมันจึงเข้าใจธรรมะลึกซึ้งแล้วก็เริ่มกลายเป็นคุณธรรมในตัวเขาเกิดขึ้นมาพอมีคำขั้นที่หนึ่งก็จะมีขั้นที่สองสามสี่พอบ่อยครั้งขึ้นก็กลายเป็นอัธยาศัยติดตัวติดใจไปพระสงฆ์ควรตระหนักในบทบาทถึงหน้าที่ว่าเป็นใครทำอะไรอยู่และควรตอบแทนสังคมอะไรบ้างอันนี้เป็นความเห็นของท่านนะก็คงเกิดจากปัญหาที่ท่านได้เจอแหละเพราะว่าหลากหลายรูปแบบบางทีบางรูปก็อาจจะยังไม่ชัดเจนนักถ้าได้มีการตระหนักในหน้าที่ชัดเจนเนี่ยหนึ่งว่าสองลือเนาะอันดับแรกศึกษาให้ดีให้ตัวเองรู้เข้าใจปฏิบัติธรรมสำรวมมีในศีลเพื่อประโยชน์ตนอย่างเต็มที่แล้วสองคือเอาสิ่งที่ได้เรียนรู้ฝึกฝนไปถ่ายทอดต่อนี่ก็เป็นบทบาทหน้าที่สำคัญส่วนว่าตัวเองต้องฝึกให้มีคุณธรรมมีคุณวิเศษใจเรียนขนาดไหนก็ดำเนินไประหว่างสอนระหว่างปฏิบัติหน้าที่ก็ดำเนินตามไปแล้วก็จะมีเทคนิคการสอนการพูดการแนะนำการถ่ายทอดนี่ก็ระหว่างทำก็ฝึกเพิ่มไปเพิ่มไปทั้งสองภาคทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ท่านนี่แหละให้มีเทคนิคมีความลุ่มลึกยิ่งขึ้นไปส่วนอื่นเนี่ยที่ช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆก็เป็นหน้าที่เสริมไปหน้าที่หลักก็มีอย่างนี้แหละใช้เรื่องราวจากชีวิตจริงข่าวสารปัจจุบันหรือแม้แต่ซีรีส์ที่เด็กกำลังฮิตมาวิเคราะห์ผ่านมุมมองธรรมะนี่มันเป็นการคุยเรื่องเดียวกันแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเป็นตัวอย่างจริงในสังคมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็บอกเลยว่าเหตุการณ์เนี่ยที่เขาประสบความสำเร็จนี่นะดาราคนนี้นะผู้มีอิทธิพลคนนี้นะเพราะว่าเขาทำธรรมะข้อนี้ข้อนี้แจกไปแล้วก็ให้เห็นไอ้ที่ทำความเสียหายแล้วได้รับโทษ ทำผิดเกิดความเสียหายมากขนาดนี้เห็นไหมเราไม่ควรทำนะแล้วได้รับโทษยังไงเห็นไหมเราก็ไม่ควรทำก็เอามาอยู่ตัวอย่างแม้ทั้งซีรีส์ที่เป็นเรื่องราวที่เขาฮิตมันอยู่ในใจมันอินอยู่แล้วเนี่ยพอพูดปั๊บอ้าวนึกภาพตามได้เป็นฉากๆ มันมีหลักอยู่ว่าเราเนี่ยไม่สามารถคิดในสิ่งที่เราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นได้เพราะว่าจินตมยปัญญาเนี่ยหรือปัญญาจากการคิดเนี่ยมันอยู่บนพื้นฐานของสุตตมยปัญญาหรือปัญญาจากการฟังรับเข้ามาความรู้ที่เรารับเข้ามาทุกอย่างเลยไม่ว่าจะไม่ใช่เฉพาะการฟังอย่างเดียวนะการที่เรามองเห็นการอ่านการทำสัญลักษณ์ท่าทางข่าวสารการสัมผัสการดมกลิ่นหรืออะไรก็ตามที่เป็นข้อมูลที่เข้ามาเนี่ยคือสุตตมยปัญญาหมดเป็นสิ่งที่เรารับเข้ามาถ้าเราไม่เคยเห็นไม่เคยรู้ไม่เคยได้กลิ่นไม่เคยสัมผัสไม่เคยลิ้มรสเราจะจินตนาการคิดไม่ออกในสิ่งนั้นไม่ออกต้องเคยมาก่อนขนาดเขาคิดว่ามนุษย์ต่างดาวหน้าตาเป็นยังไงนะยังเป็นมนุษย์ต่างดาวยังเป็นส่วนผสมของสิ่งที่เขาเคยเห็นมาแล้วเลยตาต้องมีสองตาเนาะกลมๆเนาะเหมือนมดเหมือนแมลงเนาะบางทีก็มีหนวดเหมือนอะไรมีอะไรขาเหมือนปลาหมึกอย่างเงี้ยกลายเป็นส่วนผสมของสัตว์ของสิ่งมีชีวิตที่เขาเคยเห็นมานั่นแหละ

เอามาคิดมายำมารวมกันดังนั้นเนี่ยถ้าหากเราต้องการให้เด็กคิดตามได้หรือแม้ทั้งผู้ใหญ่ก็ตามนะก็ต้องเป็นภาพหรือสิ่งที่เขาเคยเห็นมาดังนั้นถ้าเราพูดถึงเนี่ยสิ่งที่เขาดูมาก่อนรู้มาก่อนพอพูดปั๊บเป็นภาพตรงกันอ๋อพระเอกคนนั้นนะมันทำอย่างงี้ๆนะเลยเป็นอย่างงั้นไอ้ผู้ร้ายทำยิ่งเป็นอย่างงี้เห็นไหมเลยได้รับโทษเลยทุกคนนึกภาพตรงกันมันแล้วเขาก็ได้มีส่วนร่วมด้วยเพราะเป็นสิ่งที่เขาดูสนุกร่วมกันเหมือนคุยเรื่องเดียวกันเนี่ยนี่แล้วก็เอาธรรมะสอดแทรกเข้าไปเนาะแต่มันก็ติดอีกอย่างเนาะพระเราจะไปนั่งดูสิที่เรียกก็อะไรอยู่เนาะก็อาจจะสอบถามจากโยมที่ดูก็ได้นิดๆหน่อยๆพอรู้ว่าคืออะไรนี่นะก็จะได้รู้ว่าอ๋อเขาดูเรื่องนี้พระเอกชื่อนั้นชื่อนี้อ่ะก็พอมาคุยเหมือนเราดูเนี่ยก็ใช้ได้เหมือนกันนะธรรมะต้องเข้าหาคนไม่ใช่รอให้คนวิ่งเข้าหาธรรมะนี่เป็นการเผยแผ่เชิงรุกแล้วปัจจุบันจะรอไม่ได้มันแพ้อบายมุขไม่ใช่อะไรหรอกเมื่อก่อนอาจจะได้เพราะมันยังเสมอกันอยู่คนอยู่บ้านทีวีก็ไม่มีธรรมะยังไม่เข้าไปอบายมุขก็ยังไม่เข้าไปก็ยังพอยังเสมอกันอยู่สูสีแต่ปัจจุบันมันไม่ได้นะโอ้ต่อให้ในสื่อโซเชียลมีธรรมะให้ดูอยู่ก็ตามเนี่ยเราคิดว่าเด็กเยาวชนจะเลือกดูอันไหนอย่าว่าแต่เยาวชนเลยผู้ใหญ่เนี่ยจะเลือกดูอันไหนมากกว่ากันระหว่างธรรมะกับสื่อทั่วไปเนี่ยมันก็ต้องลุกเข้าไปไม่งั้นเราก็แพ้เพราะว่าเขาไปต่ออยู่ธรรมดาแล้วคนย่อมไหลตามห้วงน้ำแห่งกิเลสได้โดยง่ายคนที่จะฝืนใจตัวเองเหมือนว่ายทวนน้ำเนี่ยมาดูธรรมะดูสิ่งที่เป็นฝึกฝนอบรมตัวเองให้ดีต้องมีแรงบันดาลใจมีเป้าหมายว่าจะว่ายทวนไปไหนไปทำไมมันดียังไงถึงเกิดแรงฮึดว่ายทวนไปส่วนใหญ่จะปล่อยตามกระแสไปดังนั้นถ้าปล่อยให้ไปดูเองนะโอ้ก็ดูอบายมุขดูสื่ออะไรเขาไปเรื่อยเนี่ยดีบ้างไม่ดีบ้างส่วนใหญ่จะดีบ้างไม่ดีมากเป็นซะอย่างนั้นนะเทศสอนเนี่ยเน้นการใช้เหตุผลใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายมีความเป็นกันเองเหตุผลสำคัญใช้กับเด็กที่เริ่มมีความคิดระดับหนึ่งเริ่มมีประสบการณ์ระดับหนึ่งเพราะบางทีเราอธิบายเหตุผลเนี่ยมันคือการที่เขาให้เขาคิดถ้าไม่เหมาะกับวัยแล้วก็เราไม่ได้ประเมินมาก่อนว่าเด็กวัยเนี่ยเขาน่าจะรู้เห็นอะไรเขาน่าจะเข้าใจอะไรเป็นพื้นเดิมอยู่แล้วถ้าเราไม่รู้ไปพูดสิ่งที่ลึกซึ้งเกินไปคิดตามไม่ทันเนี่ยเขางงนะพูดไปตั้งนานสนุกว่าก็ดีเออฟังเพลินแต่ว่าเรื่องอะไรไม่รู้ไม่เข้าใจสมัยหลวงพี่เองเนี่ยไปเทศตอนช่วงบวชแสนแล้วก็ช่วงอุบัติกาแก้วบูมตอนนู้นเนี่ยเมื่อ10กว่าปีก่อนเนี่ยทางภาคอีสานนู้นตามชนบทเลยไม่ออกนะเขาเรียกไม่ออกนุ่งขาวห่มขาวถือศีลโอ้ยน่ารักทุกคนเลยอธิยาศัยดีให้ความเคารพพระมากแล้วก็คุยพี่ก็เปิดสื่อนู่นพญานาคสึกอะไรของวัดเต็มไปหมดก็คุยเทศไปแล้วก็ทุกคนก็เลิศเบิกบานพอเทศจบปั๊บถามเป็นไงเขาว่าเขาไม่รู้เรื่องหรอกที่เทศมาเนี่ยแต่เขาสนุกเพราะว่ามีภาพมีรูปมีสื่อมีอะไรดูก็สนุกเลยอ๋อเราใช้ภาษาเป็นทางการและลึกซึ้งไปไอ้ที่ง่ายเนี่ยคือไอเนี่ยดีคืออย่างเงี้ยทำเงี้ยคือดีทำเงี้ยคือไม่ดีให้ทำอย่างนั้นอย่าทำอย่างนี้ชัดๆไปเลยเขาต้องการอย่างนี้แหละชัดๆไปเลยเนี่ยในมิติของมันอยู่ที่บริบทของสังคมเนี่ยถ้าชาวชนบทเขาพูดกันตรงไปตรงมาเขาไม่ค่อยอ้อมค้อมไม่ค่อยมีภาษาต้องเกรงอกเกรงใจถนอมน้ำใจกันเยอะต้องพูดอ้อมๆนุ่มๆบางทีเขาไม่เข้าใจว่าตกลงให้ทำไม่ทำเนี่ยหรือยังไงดีไม่ดีเพราะนั้นในเมื่อบริบทของสังคมเขาชอบตรงไปตรงมาเนี่ยแล้วก็ตรงไปตรงมาเลยไอ้เนี่ยคือดีไม่ดีทำควรทำไม่ทำไอ้ทำอย่างนี้ตกนรกนะทำอย่างนี้ขึ้นสวรรค์ทำให้ใจหมองเห็นไหมเด็กเล็กก็เหมือนกันเนี่ยบางทีไปพูดซับซ้อน

ไปพูดถึงโอ้มันจะเป็นคำที่โอ้จะทำให้เกิดความไม่ดีงามของมวลมนุษยชาติของสังคมโลกเรื่องอะไรบางทีเขาคิดตามไม่ทันหรอกเนี่ยน้องๆหนูๆเนี่ยทำอย่างเงี้ยดีไอ้เด็กนี้ไม่ควรทำนะจะทำให้กลายเป็นเด็กไม่ดีจะตกนรกนะเนี่ยเอาชัดๆไปเลยว่าเนี่ยคือดีนี่คือไม่ดีควรทำและไม่ควรทำส่วนอาจจะมีอธิบายให้ผลในเชิงถามกลับบ้างเช่นว่าเราอยากให้เขาทำอย่างนี้กับเราไหมแล้วก็ไม่เห็นไหมแล้วก็ไม่ควรทำคนอื่นนะอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งขึ้นไปอีกเนี่ยถ้าโตพอจะเข้าใจแล้วก็อธิบายขึ้นไปได้อีกยกตัวอย่างบุคคลที่มีชื่อเสียงประสบความสำเร็จมาประกอบเห็นภาพชัดเข้าใจง่ายสอนเด็กด้วยจิตเมตตาเปิดใจรับฟังอย่างเข้าอกเข้าใจเด็กก็คือเด็กไงบางทีนะตัวเราเองนี่นะคิดย้อนไปในวัยเด็กนะแล้วต้องคิดถึงเรานะย้อนไปในวัยเด็กเนี่ยไอเด็กคนนี้บางทีทำผิดนี่นะเราดุอยู่เนี่ยตอนเด็กเนี่ยบางทีเราทำเรื่องที่ผิดร้ายแรงกว่าเด็กคนนี้เราก็ยังเป็นเราเราก็ยังโตมาเป็นคนที่ดีได้ในตอนนี้เด็กคนนี้แม้จะทำผิดอย่างนี้เขาก็มีสิทธิ์ที่จะเรียนรู้เข้าใจแล้วก็กลับตัวได้เราก็ต้องเมตตาอดทนให้โอกาสแนะนำให้สั่งสอนไปจะอาศัยความโมโหไม่ชอบว่าเขาทำไม่ดีเด็กไม่ดีเลยเนี่ยแล้วก็อาศัยพยาคติความเกลียดชังความไม่ชอบมาถ้าอย่างเงี้ยเด็กก็จะสัมผัสได้แล้วเราก็ไม่ยอมรับการสอนของเราเข้าใจฟังให้โอกาสมีบทบาทเป็นทั้งครูคุณธรรมพระภิกษุสงฆ์นะมีบทบาทเป็นทั้งครูคุณธรรมโค้ชชีวิตและต้นแบบที่ดีแก่เยาวชนครูคุณธรรมเพราะเป็นต้นแบบที่มีชีวิตเป็นต้นแหล่งเลยเนี่ยเป็นโค้ชชีวิตนี่ลำบากเดือดร้อนประสบปัญหาชีวิตมาต้องให้คำแนะนำได้แนะนำจากไหนล่ะก็จากหลักธรรมที่เรียนรู้มาทุกอย่างต้องจับหลักแล้วยืนอยู่บนหลักคิดหาเทคนิควิธีการอยู่บนหลักนั้นในการแก้ไขปัญหาไปเป็นต้นแบบที่ดีคือคำพูด108มันก็ไม่เท่ากับเห็นต้นแบบที่ดีคือมันแทนคำพูดแล้วมันนอกจากนั้นยังตอกย้ำคำพูดนั้นด้วยว่าโอ้มันต้องดีจริงนะถึงทำแล้วก็ได้รับการยอมรับแต่ถ้าทำเสียเป็นต้นแบบไม่ได้นี่ก็จบเหมือนกันนะไอ้ที่ดีที่พูดมาเยอะๆมากมายนี่นะหายเลยไม่เป็นผลเลยเพราะว่าเป็นต้นแบบที่ดีไม่ได้ทำเสียน่ะสอนไว้สดิบดีไม่มาทำเสียเยอะจบเลยเหมือนกันเนี่ยเรื่องศีลของพระเองเนี่ยก็ถ้าพระสำรวมในธรรมวินัยอยู่ในศีลแล้วก็ประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างดีเนี่ยจะเป็นความเข้มแข็งอย่างมากในทางกลับกันนะถ้าไม่ยึดตรงนี้เป็นหลักเนี่ยก็จะเป็นความอ่อนแอแล้วก็ความเสียหายอย่างมากเหมือนกันอย่างที่เป็นข่าวคราวในช่วงที่ผ่านมาได้ระยะหนึ่งเนี่ยนี่มันทำให้ลงไปทำพื้นทำงานในพื้นที่เนี่ยหลวงพี่สัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงที่ต่างออกไปนะจากข่าวที่เกิดขึ้นมามีผลกระทบอยู่นะทำให้ความเคารพความไว้เนื้อเชื่อใจของพระเนี่ยลดลงเราต้องกู้คืนมาด้วยการเข้าหาฝึกตัวเราให้ดีก่อนอันดับแรกแล้วเราก็เข้าหาเพื่อให้เห็นว่าเนี่ยคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยดีจริงเนี่ยเราปฏิบัติอยู่แล้วก็ปฏิบัติให้เห็นเนี่ยทำตัวเป็นต้นแบบให้ดูแนะให้รู้นำให้ดูอยู่ให้เห็นเป็นกำลังใจเนี่ยถ้าเขาทำในสิ่งตรงกันข้ามเนี่ยเมื่อศรัทธามันเสื่อมลดน้อยลงไปด้วยเหตุนั้นแล้วก็ประกอบเหตุใหม่ในทางตรงกันข้ามเนี่ยก็คือเนี่ยมีศีลมีธรรมไปเมื่อเหตุเปลี่ยนผลก็เปลี่ยนใดๆในโลกเนี่ยอยู่ที่เหตุที่ผลนะเหตุอย่างนี้จึงเป็นผลอย่างนี้เมื่อเหตุเปลี่ยนผลก็

ปลี่ยนเราต้องการผลยังไงก็ประกอบเหตุอย่างนั้นเนี่ยเปลี่ยนได้แม้ศรัทธาจะหย่อนลงไปก็กู้คืนมาได้ด้วยการทำอีกแบบหนึ่งทำในสิ่งที่ดีเนื้อหาที่เชื่อมโยงหลักธรรมกับชีวิตประจำวันของวัยรุ่นใช้รูปแบบการสื่อสารที่กระชับนี่สั้นๆง่ายๆเข้าใจง่ายไอ้ตัวหนังสือเยอะอย่างเงี้ยใช้ไม่ได้นะที่หลวงพี่ขึ้นมาจอยประเทศเด็กหลวงพี่ไม่เอาตัวหนังสือเยอะๆยาวๆอย่างเงี้ยเอาตัวใหญ่ๆสั้นๆง่ายๆแล้วก็ไม่ต้องเยอะมากไม่ต้องมากเรื่องมีน้อยเรื่องแต่ขยี้ในแต่ละเรื่องศีลเป็นยังไงในเชิงปฏิบัติปาฏิบัติเป็นยังไงจะทำเกิดความเมตตายังไงขยี้ลงไปโยงไปถึงเกี่ยวกับสัตว์เกี่ยวกับโทษเกี่ยวกับอะไรแล้วก็นึกถึงว่าในชีวิตประจำวันเขาจะเจออะไรบ้างแล้วก็ยกตัวอย่างอันนั้นเราพูดไปเยอะๆเยอะๆสุดท้ายก็จำไม่ได้แล้วก็ไม่นำไปสู่การปฏิบัติอยู่ดีเนี่ยแล้วก็เปิดโอกาสให้เยาวชนมีส่วนร่วมคิดวิเคราะห์สะท้อนตนเองเขาเป็นยังไงคือสะท้อนความคิดจากการที่เราเปิดโอกาสมันจะมาจากการที่เขาได้พูดโต้ตอบมาเราจะรู้อ๋อเขาเข้าใจอย่างนี้เขาคิดอย่างนี้ควบคู่ไปกับการใช้สื่อดิจิตอลแล้วก็กิจกรรมเชิงปฏิบัติก็แล้วแต่เทคนิคบางคนก็ใช้เทคนิคที่เปิดสื่อให้ดูแล้วก็ถามเพื่อดึงความสนใจตลอดเวลาเนี่ยยังไงสื่อนี้มีอะไรบ้างเจออะไรบ้างอ๋อนี่มีคนมีต้นไม้คนนั้นก็ตอบว่ามีไอ้นี่อันนั้นทุกคนก็พยายามจับพอถามปั๊บเขาพยายามเพ่งแย่งกันตอบใหญ่ว่ามันมีอะไรในภาพบ้างแล้วก็ตอบไปแล้วเป็นง่ายๆอย่างนั้นมีสื่อไปมีภาพไปก็ถามไปอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันมีการประสานความร่วมมือระหว่างวัดโรงเรียนและชุมชนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและก็ยั่งยืนเนี่ยในหลายๆคนนะมีความเห็นว่ามันต้องทำอย่างต่อเนื่องจึงจะยั่งยืนแต่มันก็ย้อนแย้งนะพอเราติดต่อโรงเรียนติดต่อไปจะทำกิจกรรมต่อเขาก็รู้สึกว่าอ้าวก็เพิ่งให้ความร่วมมือไปเมื่อกี้นี่เองในเดือน2เดือนที่ผ่านมานี่เอามีอีกแล้วเหรอเอ้าคือในความคิดว่าควรทำต่อเนื่องพอเราจะทำต่อเนื่องจริงๆเขากลับรู้สึกว่ามันบ่อยเกินไปแล้วความรู้สึกของเด็กนักเรียนกับของเราของหรือของผู้ใหญ่ก็ไม่เหมือนกันนะเรื่องของความบ่อยเนี่ยทำแบบสอบถามนักเรียนม.ปลายเนี่ยว่าเออมีได้รับการสอนศีลธรรมบ่อยมากน้อยแค่ไหนมีพระไปสอนมากน้อยเขาก็บอกว่ามากนี่ก็มากที่สุดเขารู้สึกว่ามันบ่อยไอ้การที่เห็นเด็กบอกว่ามากเจอพระมากได้รับการบอกสอนมากเนี่ยไอ้คำว่ามากของเด็กกับของมากของเราไม่เหมือนกันนะของเด็กเนี่ยเจอเทอมละครั้งสองครั้งก็รู้สึกว่ามากแล้วของเราเนี่ยไอ้เทอมละครั้งสองครั้งมากไหมไม่เลยคือมันไม่มากมันไม่พอเพราะเรารู้ว่ามันคืออะไรแต่เด็กเขาไม่รู้ไงว่าอย่างไหนคือจำพอดีเราเนี่ยถึงจะรู้ว่ามันคืออะไรยังไงต้องขนาดไหนในบริบทของโรงเรียนเนี่ยเทอมละครั้งก็เยอะแล้วในส่วนของครูที่ต้องยุ่งเกี่ยวกับการศึกษาอยู่เนี่ยแต่ของเราเนี่ยเทอมละครั้งเราคิดว่าพอไหมไม่พอมันต้องต่อเนื่องและยั่งยืนพอจะทำข้อจริงๆปั๊บโรงเรียนกับในบางโรงเรียนนะกับไม่พร้อมที่จะทำต่อเนื่องเพราะครูก็ยุ่งมันก็เลยย้อนแย้งกันอยู่เนี่ยทางโรงเรียนเสนอมาเองว่าควรต่อเนื่องแต่พอจะทำต่อเนื่องก็กับยุ่งไม่พร้อมก็เลยพยายามคิดหาแนวทางอยู่มันจะมีพยายามใช้หลักที่ว่าถ้าเราทำในสิ่งที่เขาอยากจะทำอยู่แล้วสอดคล้องกับสิ่งที่ทำอยู่แล้วน่าจะช่วยทำให้บ่อยขึ้นได้แล้วก็เนี่ยยั่งยืนได้ก็อาจจะเข้าไปสอนในวิชาที่เขาจะต้องสอนอยู่แล้วจากเปลี่ยนเป็นครูก็เปลี่ยนเป็นเราหรืออะไรอย่างเงี้ยที่หรือแม้ทั้งร่วมมือกับทางภาคชุมชนเนี่ยเขามีโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5อยู่แล้วอะถ้าเราทำกิจกรรมที่ไม่ใช่ทำกิจกรรมใหม่แล้วให้เขาต้องมาร่วมกับเราถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันเขารู้สึกว่าบ่อยแล้วมันเขาไม่ว่างมันยุ่งแต่ถ้าทำกิจกรรมที่สอดคล้องกับกิจกรรมที่เขาทำอยู่แล้วเป็นอันเดียวกันเราไม่ได้ทำกิจกรรมใหม่แล้วให้เขามาร่วมแต่เอากิจกรรมของเขาเป็นหนึ่งในแผนงานร่วมกันของเราทำเสร็จปั๊บ

เป็นผลงานของทุกคนเขาได้ทำกิจกรรมที่เป็นชุมชนรับผิดชอบไปแล้วคือหมู่บ้านรักษาศีล5แล้วก็ทำเสร็จปั๊บได้ผลงานไปอึ้งไหนก็ทำอยู่แล้วก็ทำในโครงการนี้เลยกับของเราทั้งวัดมีโครงการนี้ก็ทำของเราโรงเรียนมีโครงการนี้ก็ทำเดียวกันถ้ากิจกรรมหนึ่งสามารถที่ดึงทุกภาคส่วนมาทำในสิ่งที่เขาจะทำอยู่แล้วร่วมเป็นอันหนึ่งเดียวกันเนี่ยมันก็จะทำให้ทำได้บ่อยขึ้นโดยที่เขารู้สึกว่าไม่ยุ่งแล้วก็ให้ความยินดีให้ความร่วมมือได้ดียิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นแนวคิดนะที่กำลังจะไปทำอย่างที่บอกเอาเยาวชนเป็นตัวตั้งแล้วให้บ้านวัดโรงเรียนทำภารกิจความร่วมมือคืออะไรอ๋อร่วมมือกันปลูกฝังคุณธรรมเยาวชนไงเหมือนเยาวชนเป็นลูกบอลแล้วก็ผู้เล่นก็คือบ้านวัดโรงเรียนเป็นผู้เล่นร่วมกันวัดกับบ้านก็มาจะได้แล้วก็มีกรรมการมาคุยกันวางแผนร่วมกันแล้วก็ทำกิจกรรมที่สอดคล้องกับฝ่ายบ้านร่วมมือกับบ้านในฝ่ายบ้านคือพวกฝ่ายบริหารปกครองท้องถิ่นชุมชนผู้ใหญ่บ้านอบต.อะไรอย่างเงี้ยในอำเภอผู้ว่าราชการจังหวัดนี่คือฝ่ายบ้านทั้งหมดที่จะควบคุมประชาชนเยาวชนทั้งรวมเยาวชนด้วยก็จะได้ทำโครงการที่เขาจะทำอยู่แล้ววัดก็ไหนๆก็จะทำมีโครงการที่จะทำร่วมกันอยู่แล้วแล้วก็โรงเรียนด้วยนี่แล้วเวลาสอนศีลธรรมก็สอนทีละอย่างคุยกันเอ๊ะเราจะสอนอะไรก่อนดีอาจารย์จะให้โรงเรียนเป็นคนชี้เป้าเพราะโรงเรียนอยู่กับเด็กหรือทางฝ่ายบ้านเป็นคนชี้เป้าอ๋อนี่ไงสอนเรื่องความเคารพไงให้เคารพครูเคารพพ่อแม่ผู้ใหญ่ให้ไหว้ให้ถูกเคารพให้เป็นวางตัวให้ถูกอ๋อสอนเรื่องนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเราสอนเรื่องนี้สักหนึ่งระยะเวลาอาจจะหนึ่งเดือนหรือสองเดือนก็แล้วแต่เอาบ้านให้สอนนะเรื่องนี้นะวัดก็จะสอนเรื่องนี้โรงเรียนก็จะสอนเรื่องนี้สอนเรื่องเดียวกันในระยะเวลาเดียวกันแล้วก็อาจจะมีแบบสอบถามหรือมีใบงานให้บ้านไปทำมีใบงานให้นักเรียนไปใบงานวัดโดยวัดอาจจะเป็นแกนนำเป็นผู้นำในการเชื่อมโยงให้เกิดความร่วมมือแล้วก็เป็นคนให้หลักสูตรแนะแนวทางการสอนการฝึกสติฝึกคุณธรรมวินัยเคารพอดทนฝึกอะไรก็ฝึกไปแล้วก็มีแบบแผนให้ฝึกให้ติ๊กให้ทำเราต้องออกแบบขึ้นมาใหม่ให้เห็นเป็นรูปธรรมเราจะได้วัดผลได้ว่าเขาไปทำไหมมันเกิดขึ้นจริงไหมพอฝึกเสร็จปั๊บอ้าวเฮ้ยดีให้เด็กเริ่มทำแล้วเดี๋ยวเมื่ออันนี้สำเร็จแล้วปั๊บต่อไปจะฝึกอะไรดีแล้วก็มีเป็นคิวไว้ก่อนเลยก็ได้ว่าจะฝึก1 2 3 4 5แล้วฝ่ายออกแบบกิจกรรมแบบให้ไปเขียนใบงานก็ได้ออกแบบว่าจะทำยังไงหรือมีโครงการอะไรยังไงฝ่ายออกแบบก็ออกแบบไปเลยเราสามารถออกแบบได้ใหม่หมดเลยกิจกรรมทุกอย่างเพื่อให้เข้ากับบริบทปัจจุบันได้ดีที่สุดแล้วต้องมีวัดผลด้วยตลอดเนี่ยพวกใบงานใบอะไรให้เขาไปทำไม่งั้นเพียงพูดปั๊บมันก็ลอยๆเนาะลอยๆไม่นำไปสู่กับไม่มีแรงบันดาลใจนำไปสู่การปฏิบัติ

แล้วก็อาจจะมีรางวัลให้มีอะไรก็แล้วแต่เทคนิคการบริหารของเรานะซึ่งหลวงพี่จะได้ลงไปทำเกริ่นกับรองเจ้าคณะจังหวัดไปแล้วแล้วก็จะได้ไปศึกษารายละเอียดไปอะไรต่างๆต่อจากนี้ทำแล้วได้ผลยังไงเดี๋ยวโอกาสหน้าได้มาพูดอาจจะใช้เวลาอีกหลายเดือนหน่อยเพราะว่ากว่าจะอะไรไปรูปเป็นร่างนี่ก็ระยะเวลานึงแหละก็ใส่ความรู้จากทุกทางเลยจากบทฝึกของวัดเราจากความคิดเห็นของเนี่ยที่ไปวิจัยมาจากสิ่งที่เราได้ศึกษาเรียนรู้ประสบการณ์ที่เราได้ผ่านมาเองงัดทุกความรู้ที่มีแล้วก็รับทุกความร่วมมือกับทุกฝ่ายเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเดี๋ยวก่อนที่เราไปข้อสอนมาพักกันสักครู่หนึ่งก่อน

อินเดียดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งพุทธภูมิที่ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จตรัสรู้และเผยแผ่พระพุทธศาสนาประกาศพระสัจธรรมให้สว่างสวยวันที่12เมษายนพุทธศักราช2569ณวัดพุทธสันติวันธรรมชัยศูนย์สาขาแห่งแรกและแห่งเดียวของวัดพระธรรมกายในประเทศอินเดียได้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่เคยมีในประวัติศาสตร์อินเดียมาก่อนด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความกตัญญูลูกพระธรรมชาวอินเดียได้อัญเชิญบุญมหาสังฆทาน 40,000 วัดที่จัดขึ้นบนผืนแผ่นดินอันศักดิ์สิทธิ์ที่พระพุทธองค์ทรงประสูติน้อมถวายเป็นอายุวัฒนมงคลฉลอง82ปีแด่หลวงพ่อธรรมชโย

งานถวายมหาสังฆทาน 40,000 วัดฉบับอินเดียในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากคณะพระเถรานุเถระจำนวนถึง182รูปเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญและมีสาธุชนกว่า500คนร่วมกันถวายมหาสังฆทานด้วยใจที่ปีติล้นเปี่ยมในบุญเพื่อน้อมฉลองอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อธรรมชโยสาธุชนชาวอินเดียหลายท่านกล่าวด้วยดวงตาที่เป็นประกายว่านี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้ถวายมหาสังฆทานกับพระจำนวนมากขนาดนี้และรู้สึกได้ว่าพุทธบริษัท4เป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวดังที่หลวงพ่อธรรมชโยได้เคยกล่าวไว้อย่างแท้จริงและที่น่าปลื้มใจที่สุดคือการจัดงานและการประสานงานทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นโดยอาสาสมัครชาวอินเดียท้องถิ่นหลายท่านคืออดีตอุบาสกอุบาสิกาแก้วผู้เคยนั่งปฏิบัติธรรมในการอบรมบนทุ่งโล่งเมื่อ15ปีก่อนและวันนี้พวกเขาได้พาลูกๆของตนมาสืบทอดปณิธานนี้นำลูกหลานมาร่วมเป็นกำลังสำคัญในการจัดงานครั้งนี้ด้วยบัดนี้เมล็ดพันธุ์ที่หว่านไว้ด้วยหัวใจได้ออกผลสว่างสวยจากรุ่นสู่รุ่น

ด้วยหัวใจมั่นคงปักธงธรรมให้แสงสว่างแห่งพระพุทธศาสนากลับมาเจิดจรัสรุ่งเรืองในดินแดนแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกครั้ง

เส้นทางแห่งความสว่างยังคงดำเนินต่อไปเพื่อสืบสานแนวทางของหมู่คณะให้สมกับที่แห่งนี้คือ The Little วัดพระธรรมกาย

เรามาดูคำถามข้อที่สองกันวัดโรงเรียนชุมชนและครอบครัวควรมีบทบาทและแนวทางความร่วมมือเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชนอย่างไรก็มีตอบมานะว่าวัดโรงเรียนชุมชนและครอบครัวควรร่วมกันกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนว่าจะส่งเสริมคุณธรรมด้านไหนอย่างไรเช่นความมีวินัยความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบนี้เป็นต้นนี่ไงก็นำมาซึ่งแนวคิดที่หลวงพี่ว่าเมื่อกี้แหละเออเราร่วมมือกันนะแล้วก็สอนเป็นอย่างๆนะแล้วให้ชัดเจนว่าจะสอนอะไรในช่วงนี้ถ้าช่วงต่อไปจะสอนอะไรอะไรผลักดันให้ไปสู่ภาคปฏิบัติจริงๆให้ได้วัดทำหน้าที่ให้ความรู้ทางศาสนาและจัดกิจกรรมคุณธรรมโรงเรียนบูรณาการหลักคุณธรรมในหลักสูตรการเรียนการสอนเนี่ยโรงเรียนก็ต้องเอาหลักคุณธรรมเนี่ยสอดแทรกเข้าไปในทุกๆวิชาเลยไม่ใช่แค่วิชาพระพุทธศาสนาหรือวิชาจริยธรรมเท่านั้นนะและจริงๆแล้วเชื่อว่าครูหลายๆท่านก็ทำอยู่ในการที่จะสอดแทรกตัวนี้เข้าไปไม่จะเป็นครูวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ก็แล้วแต่ถ้ามีการผลักดันส่งเสริมแล้วก็เห็นความสำคัญก็จะดีขึ้นการอบรมคณะครูนี่ก็มีความสำคัญเพราะบางทีครูก็รู้อยู่ว่าเออควรจะปลูกฝังคุณธรรมเด็กควบคู่ไปด้วยกับวิชาที่สอนนะจะปลูกฝังอะไรล่ะปลูกฝังยังไงดีมีอะไรให้ปลูกฝังบ้างอะไรตรงนี้แหละก็ถ้าหากมีการอบรมครูด้วยเพื่อเป็นความรู้คุณธรรมนำไปสู่ความรู้ที่จะไปสอนเด็กแล้วก็ทักษะในการที่จะสอนคุณธรรมเด็กเพิ่มพูนเข้าไปอีกก็จะทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ครูก็จะได้เห็นความสำคัญมีการตระหนักมากขึ้นพอตระหนักมากขึ้นปั๊บก็จะสอนบ่อยขึ้นสอนได้ชัดเจนขึ้นดีขึ้นเป็นผลมากขึ้นในทุกๆวิชาชุมชนสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์และครอบครัวก็เป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันเนี่ยชุมชนก็จัดเลยฝ่ายผู้ใหญ่บ้านอบต.อะไรก็จัดอะไรก็ได้ที่ช่วยกันส่งเสริมขึ้นมาที่เป็นการสร้างสรรค์จัดประกวดจัดให้รางวัลจัดอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็สำคัญเนี่ยครอบครัวจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีจะเป็นแบบอย่างที่ดีได้ไงล่ะเนี่ยภาควัดก็ต้องเข้าไปช่วยบ้านวัดโรงเรียนลิงก์กันอยู่ไงในเมื่อภาคบ้านนี่เออดูอ่อนแอวัดก็ต้องยื่นมือเข้าไปช่วยยังไงก็ช่วยปลูกฝังศีลธรรมประชาชนนั่นแหละทุกคนเพราะทุกคนก็ต้องเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลุงเป็นป้านะอาที่จะสอนเด็กอยู่แล้วก็ต้องเป็นการสอนผู้ใหญ่เพราะนั้นโครงการเยาวชนโครงการเดียวเนี่ยปลูกฝังเยาวชนมันคือโครงการที่สอนทุกคนเลยในชุมชนทุกภาคส่วนทั้งครูทั้งเนี่ยประชาชนทั้งหมดเพราะทุกคนอยู่ในสังคมเดียวกับที่เด็กอยู่แล้วก็มีผลต่อคุณธรรมของเด็กทำโครงการเดียวก็คือทั้งหมดนั่นแหละแล้วแบบอย่างนี่สำคัญนะเป็นสิ่งที่ทำให้คนทั่วโลกในแต่ละชาติมีนิสัยต่างกันเพราะเกิดมาปั๊บก็อยู่กับคนอย่างนั้นน่ะอยู่คนในชาตินั้นน่ะนิสัยก็จะเป็นอย่างนั้นเลยคนแต่ละชาติก็เลยต่างกันเพราะเขาเกิดมาในท้องถิ่นในสภาพแวดล้อมที่เห็นต้นแบบอย่างนั้นมาอย่าว่าแต่ละประเทศเลยแม้กระทั่ง

ู่บ้านต่างกันจังหวัดต่างกันเอาง่ายนึกภาพง่ายจังหวัดต่างกันเนี่ยนิสัยต่างกันไหมต่างนะอำเภอต่างกันก็ต่างกันนะต่างกันไหมแต่ว่าความต่างมันจะเริ่มความชัดเจนจะลดลงตามความใกล้ชิดหมู่บ้านคนละหมู่บ้านที่ต่างกันไหมจริงๆต่างนะแต่ความต่างจะเริ่มน้อยลงแม้กระทั่งครอบครัวแต่ละครอบครัวต่างกันไหมต่างมันอยู่ที่ส่วนใหญ่มันจะเป็นไปในประมาณนั้นแหละในครอบครัวนี้มีความเห็นอย่างเงี้ยคนในบ้านก็จะความเห็นคล้ายๆกันหมู่บ้านมีความเห็นอย่างนี้พวกในบ้านก็มีนิสัยมีปฏิบัติคล้ายๆกันชอบอย่างนั้นชอบอย่างนี้พูดสุภาพก็พูดสุภาพเหมือนกันไอ้พูดผงผางตะโกนบกเวกด่ากันก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันทั้งหมู่บ้านมันจะเป็นอย่างนั้นแหละดังนั้นเนี่ยต้นแบบจึงสำคัญถ้าเราสามารถทำโครงการที่ทำให้ผู้ใหญ่ทุกคนเห็นความสำคัญแล้วก็เริ่มอยากจะปรับปรุงตนเองทำความดีข้อนี้เพื่ออะไรเพื่อจะได้เป็นต้นแบบให้ลูกหลานจะได้มีแรงบันดาลใจบางทีทำด้วยตัวเองมันยังแต่พอรู้สึกว่าต้องทำเพื่อลูกเพื่อหลานมาเราทำให้เขาเห็นหน่อยลองไม่กินเหล้าสิลองหรือลองพูดดีๆสิลองทำอะไรสักอย่างที่มันพัฒนาขึ้นมาเพื่อได้เป็นต้นแบบให้เด็กๆอยากให้เด็กเป็นไงก็ทำตัวอย่างนั้นให้เขาเห็นถ้าทุกคนทำร่วมกันปั๊บเด็กลืมตามาดูปั๊บเจอลุงก็อย่างนั้นเจอป้าก็อย่างนี้เจอบ้านนู้นเขาก็ทำอย่างนี้เจออีกก็ทำอย่างนั้นเดี๋ยวเขาก็จะกลายเป็นคนอย่างนั้นได้โดยง่ายเองเลยพอสตาร์ทติดทีนึงนะมันไหลเลยนะแล้วพอเด็กเขาเติบโตมาเป็นคนอย่างนั้นก็จะเป็นคนอย่างนั้นเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นอย่างนั้นทั้งชุมชนแล้วเด็กรุ่นใหม่ก็จะเจออย่างนั้นก็จะเป็นอย่างนั้นถ้าเราเปลี่ยนได้สักทีนึงมันจะเปลี่ยนยาวเลยจนกว่าจะมีอะไรมาดึงลงแต่ก็มันก็ไม่ง่ายนะมันก็ไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยากเกินที่เราจะทำได้นะนี่ไงทำได้ถ้าได้ทำได้ที่หลวงพ่อว่านะควรกำหนดกรอบงานให้สอดคล้องกันว่าแต่ละฝ่ายต้องทำอะไรบ้างเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันตั้งแต่ต้นทางคือครอบครัวจนถึงปลายทางคือสังคมคือทำให้มันสอดคล้องกันอย่างที่ว่าไงสอนอย่างเดียวกันมีการปฏิบัติแบบเดียวกันทำในโครงการเดียวกันตั้งแต่ในบ้านมาเลยก็สอนอย่างนี้สังคมก็สอนอย่างนี้ทำอย่างนี้แต่หลวงพี่เวลาเริ่มเนี่ยไม่ใช่ว่าเริ่มโอ้โหทีละอำเภอจังหวัดเนี่ยเริ่มจากสักหมู่บ้านหนึ่งก่อนเล็กๆสักวัดหนึ่งสองวัดโรงเรียนต่อโรงเรียนแล้วก็หมู่บ้านเป็นโมเดลก่อนยิ่งใหญ่อยากจะทำทั้งประเทศพร้อมกันนั่นแหละแต่ว่ามันเนาะหนึ่งแหละความรู้เราก็ยังไม่สมบูรณ์กำลังคนก็ยังไม่เยอะขนาดนั้นก็ทดลองไปก่อนเพื่อดูได้ว่าเรายังตกหล่นตรงไหนยังพลาดตรงไหนเป็นปัจจัยสำคัญอยู่ก็กึ่งทดลองเป็นโมเดลกึ่งศึกษาพัฒนาถ้าได้รูปแบบได้อะไรที่ชัดเจนดีขึ้นก็ได้ค่อยขยายไปยังอำเภอต่างๆคือถ้าหมู่บ้านนี้ทำแล้วดีแล้วเป็นผลเดี๋ยวที่ไหนก็จะขยายไปเองเลยเริ่มพอได้โมเดลมาแล้วพอก๊อปปี้ปั๊บมาก๊อปปี้ทีละเยอะๆได้เดี๋ยวพูดก่อนแต่มันมีหัวใจสำคัญอยู่นะก็คือตรงนี้แหละย้ำแล้วย้ำอีกเลยคือพระภิกษุสงฆ์ในพื้นที่เรื่องธรรมวินัยเป็นสิ่งที่สำคัญเลยเป็นหัวใจเลยเพราะถ้าขาดตรงนี้นะมันไม่รู้จะไปยังไงพวกบทบาทผู้นำก็หายไปเลยแล้วเมื่อหายปั๊บก็ไม่มีใครนำแล้วมันจะเชื่อมโยงกันไม่ติดแล้วก็ไม่นำมาซึ่งความร่วมมือใดๆเพราะนั้นตรงนี้เป็นหัวใจสำคัญมีช่องทางให้ข้อมูลระหว่างกันเช่นครูแจ้งพฤติกรรมของเด็กให้พ่อแม่ทราบพ่อแม่ปรึกษาพระสงฆ์เมื่อเด็กมีปัญหาทางใจมีช่องทางระหว่างกันนะชุมชนก็ยกย่องเด็กที่ทำความดีเพื่อสร้างแรงจูงใจมีประกาศให้เกียรติบัตรมีอะไรก็ว่าไปหลายชุมชนก็ทำนะแต่เนี่ยถ้ามันมีการรวมเป็นสอดคล้องกันมันก็จะเพิ่มประสิทธิภาพมันจะไม่ใช่ต่างคนต่างทำคนละทีคนละวาระคนละโอกาสพลังมันก็น้อยก็ได้จำนวนไม่มากแล้วก็เนี่ย

พ่อแม่ก็ปรึกษาพระสงฆ์เนี่ยพระสงฆ์ก็จึงควรที่จะมีความรู้ที่ให้คำปรึกษาได้ถูกเนี่ยพระสงฆ์บางรูปไม่ได้มีลูกเนี่ยจะเข้าใจพ่อแม่ได้อย่างไรมันก็อยู่ที่ความเข้าใจธรรมะปฏิบัติการฝึกฝนของเราด้วยบางทีปัญญามันไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในชาตินี้ก็ได้นะประสบการณ์ในอดีตชาติเนี่ยก็เป็นปัญญาได้เหมือนกันนะแม้เราระลึกชาติไม่ได้เนี่ยแต่บางทีทำใจนิ่งๆ นี่นะไอ้ความรู้ว่าต้องทำอย่างนี้สิมันก็ออกมาเหมือนกันนะบางทีมันก็ไปเชื่อมกับปัญญาภายในเพราะแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองเนี่ยพระองค์ก็ตรัสธรรมะหลายข้อความรู้หลายอย่างที่เป็นอดีตชาติที่พระองค์เองเคยกล่าวอย่างนั้นมาแล้วเคยรู้มาแล้วเคยบอกมาแล้วเป็นเทวดาอ๋อเคยกล่าวคาถานี้มาเป็นแม้กระทั่งเป็นสัตว์เดรัจฉานก็เคยกล่าวคาถานี้ทำนี้มาทำนี้มันใช่มันโอเคก็เอามากล่าวซ้ำมาบอกซ้ำก็เป็นความรู้ในอดีตชาติของพระองค์เองที่เคยรู้เคยทำมาเอามาบอกทุกส่วนร่วมมือโดยจัดทำโครงการต่างๆอำนวยความสะดวกเรื่องสถานที่วิทยากรเนี่ยเริ่มมีการแชร์ทรัพยากรที่ตนเองมีเพื่ออุดช่องโหว่ระหว่างกันให้สมบูรณ์ช่วยกันเฝ้าระวังพฤติกรรมแล้วก็จัดกิจกรรมยกย่องชื่นชมปลูกฝังตั้งแต่ยังเล็กนี่ไม้อ่อนดัดง่ายเนาะไม้แก่ดัดยากอบรมผู้ปกครองที่จะส่งนักเรียนให้เข้าเรียนในโรงเรียนแล้วก็ร่วมกันจัดกิจกรรมเสริมคุณธรรมต่างอีกความเห็นหนึ่งใช้รูปแบบบวรก็สรุปมาง่ายๆบ้านวัดโรงเรียนที่เราคุ้นกันนี่แหละมีบทบาทร่วมมือคือวัดเป็นศูนย์กลางกิจกรรมเป็นที่พึ่งทางใจและให้คำปรึกษาแก่ครอบครัวเด็กโรงเรียนปรับหลักสูตรคุณธรรมควบคู่กับการสร้างวินัยผ่านกิจกรรมชุมชนเนี่ยก็มีความเห็นตรงกันหลายท่านนะปรับหลักสูตรโดยมีคุณธรรมเหมือนสมัยก่อนเลยที่สอนไปพร้อมกับคุณธรรมคุณธรรมเป็นพื้นก่อนเลยอันนี้ก็ครูสมัยนี้ก็ควรจะเป็นเช่นนั้นทุกคนเลยในทุกวิชาที่สอนเลยชุมชนก็ควรร่วมมือกันแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนในพื้นที่และให้ความช่วยเหลือบางทีเนี่ยในครูที่สอนวิชาต่างๆเนี่ยจะคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์อังกฤษก็ดีเนี่ยถ้าให้ไปคิดรูปแบบการสอนคุณธรรมควบคู่ไปด้วยเองบางทีมันก็ยากนะเพราะว่าอาจจะไม่เวลาอาจจะไม่เอื้อมันนวยในการสอนแต่ถ้าสถานศึกษาวางมาตรการไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าจะให้คุณธรรมเนี่ยสอดแทรกเข้าไปทุกวิชาโดยให้ครูทำอย่างนี้อย่างนี้มีอย่างนั้นมีคือมีรูปแบบกิจกรรมมีแผนงานเพื่อเอื้อให้ครูไปทำก็จะน่าจะทำให้ได้ดีมีประสิทธิภาพมากขึ้นดีกว่าให้ครูไปคิดเองทำเองต้องหาเวลาบ้างเอาเองมันได้ไหมมันก็ได้อะแต่มันพลังมันก็น้อยมาสู้การสนับสนุนนโยบายจากนี่ผู้อำนวยการหรือภาคส่วนต่างๆช่วยกันลงมาเลยเนี่ยมาช่วยคิดแผนอะไรให้ร่วมกันก็น่าจะมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นนะเนื่องจากศรัทธาเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะศรัทธาเป็นจุดเริ่มต้นเลยการที่พระสงฆ์สูญเสียบทบาทความเป็นผู้นำไปก็จะมาจากการที่สูญเสียศรัทธาจากผู้คนเขาไม่ศรัทธาแล้วไม่เชื่อมั่นแล้วดังนั้นเรามาดูกันเกี่ยวข้องกับศรัทธาเนี่ยวิสังเกตในติฏฐานสูตรภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้มีศรัทธาเลื่อมใสพึงทราบได้โดยฐานะ3ประการอะไรบ้างคือคนศรัทธาหรือเปล่าเนี่ยสังเกตได้3อย่าง1เป็นผู้ปรารถนาที่จะเห็นท่านผู้มีศีล2เป็นผู้ปรารถนาที่จะฟังพระสัทธรรมเรามีไหมมีเนาะนี่3เป็นผู้มีใจปราศจากความตนีอันเป็นมลทินมีจาคะอันสละแล้วมีฝ่ามือชุ่มยินดีในการสละควรแก่การขอยินดีในการแจกทานอยู่ครองเรือนก็คื

นทั้งหลายที่อยู่คลองเรือนเนี่ยขณะที่อยู่คลองเรือนอยู่เนี่ยก็รักการให้ทานชอบความสละให้แบ่งปันมีมือชุ่มก็คือมันให้อยู่ตลอดอ่ะเหมือนเราจับผ้าเช็ดผ้าขี้ริ้วเช็ดอยู่ตลอดเดี๋ยวก็จับจับเช็ดมือเรามันก็เปียกเนาะไม่แห้งสักทีเหมือนจับน้ำจับอะไรของที่เปียกตลอดมันก็ไม่แห้งสักทีอันนี้หมายถึงว่าจับของให้ทานตลอดอยู่เรื่อยๆเหมือนกับมือชุ่มไปด้วยของที่ให้ทานอยู่ตลอดเนี่ยมันไม่แห้งมันไม่ว่างเว้นเองมันบ่อยๆไงก็เลยมีมือชุ่มยินดีในการสละควรแก่การขอคนไม่ควรแก่การขอนี่เป็นยังไงคือควรแก่การขอนี่หมายถึงว่าคนที่เขาจะไปขอเนี่ยเขารู้สึกว่าเออหน้าที่จะขอนะเพราะเขาเรียกว่ามีใบหน้าที่บอกบุญแล้วรับถ้าไม่ควรแก่การขอคือยังไงมีใบหน้าที่บอกบุญไม่รับเนาะหน้าหงิกหน้างอโอ้ไม่อยากขอแล้วพวกขอไปโดนด่าแน่ๆเพราะนั้นมีรอยยิ้มพร้อมที่จะให้คนที่ไปขอก็เออไอ้นี่มันน่าขอนะคนอยากการขอก็ไปขอผู้มีใจกว้างขวางแบ่งปันก็ต้องมีอย่างนี้แหละขณะอยู่ครองเรือนก็ทำเช่นนี้นี่ก็เป็นสัญลักษณ์ของคนที่กำลังมีศรัทธาอยู่

ึกษาอยากจะฟังตรงนั้นถ้าศรัทธาในพระก็พระถ้าศรัทธาในชุมชนว่าต้องช่วยผู้ยากไร้อันนี้ดีกว่าเขาศรัทธาเขาเชื่อตรงนั้นเขาจะไปทำตรงนั้นศรัทธาตรงไหนก็ทำตรงนั้นแต่ถ้าหลุดจากศรัทธาพระพุทธศาสนาแล้วก็มันก็จะหลุดจากหนทางพระนิพพานแล้วสังสารวัฏอันตรายมันก็จะไปไม่รอดบุญที่ได้ก็จะน้อยวิธีปลูกศรัทธาก็สามารถทำได้5ประการ1พระสงฆ์ทำหน้าที่เป็นต้นแบบที่ดีดำรงตนให้น่าไหว้2พระสงฆ์ทำหน้าที่ดูแลวัดให้เป็นวิสุทธิสถานที่เหมาะแก่การประพฤติปฏิบัติธรรม3พระสงฆ์ทำหน้าที่อบรมคนในวัดให้เป็นต้นแบบชาวพุทธคนในวัดเนี่ยอุบาสกอุบาสิกามัคทายกเจ้าหน้าที่ทุกคนเนี่ยไม่ใช่แค่พระนะทุกคนเป็นสมาชิกเดียวกันต้องให้เป็นต้นแบบด้วยรวมถึงอาสาสมัครสาธุชนด้วยถือว่าเป็นหนึ่งในทีมงานเดียวกันเนี่ยต้องปล่อยผ่านไม่ได้4พระสงฆ์ทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรให้แก่ญาติโยมด้วยการปิดนรกเปิดสวรรค์เปิดทางพระนิพพาน5พระสงฆ์ทำหน้าที่ฝึกวัฒนธรรมชาวพุทธให้แก่ญาติโยมนี่ก็เป็นการปลูกฝังศรัทธาสุดท้ายดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแลเราจักบัญญัติสิกขาบทแก่ภิกษุทั้งหลายอาศัยอำนาจประโยชน์10ประการคือนี่คือประโยชน์จากการที่บัญญัติศีลวินัยขึ้นมา1เพื่อความรับว่าดีแห่งสงฆ์2เพื่อความสำราญแห่งสงฆ์3เพื่อข่มบุคคลผู้เก้อยาก4เพื่ออยู่สำราญแห่งภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รัก5เพื่อป้องกันอาสวะอันจะบังเกิดในปัจจุบันคือประโยชน์ตรงนี้เราสามารถมาประยุกต์ควบคู่ไปกับการกำหนดวินัยเพื่อการให้หน่วยงานองค์กรครอบครัวชุมชนเราเนี่ยได้ประโยชน์ในการตั้งกฎระเบียบต่างๆนะก็ตัวนี้ก็เอามาใช้เป็นต้นแบบได้ว่าเกิดประโยชน์อย่างไร6เพื่อกำจัดอาสวะอันจะบังเกิดในอนาคต7เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส8เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้วศีลจึงมีความสำคัญไงบัญญัติศีลถ้าปฏิบัติตามศีลปั๊บก็จะสามารถรักษาความเลื่อมใสคือถ้าอยู่ในศีลน่ะจะสามารถสร้างความเลื่อมใสข้อ7ของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสนี่ให้เกิดขึ้นได้ข้อ8คือคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วน่ะก็จะเลื่อมใสยิ่งขึ้นไป9เพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรมและ10เพื่อถือตามพระวินัยเพื่อให้พระวินัยมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ยอมรับนับถือปฏิบัติสืบกันมาเรื่อยๆนี่ก็เป็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการที่พระองค์บัญญัติศีลขึ้นมาซึ่งแต่เดิมยังไม่มีพอภิกษุรูปแรกทำผิดปั๊บบัญญัติข้อแรกปั๊บพระองค์ก็ตัดเลยถึงอำนาจประโยชน์10ประการนี่แหละของศีลที่จะเกิดขึ้นต่อไปในการข้างหน้าดังนั้นเราทุกคนก็ในการที่จะไปทำหน้าที่ที่ให้เกิดความร่วมมือของชุมชนในการปลูกฝังศีลธรรมได้เนี่ยวัดเราทุกคนนะที่อยู่ในวงบุญนี้มีเป้าหมายนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในทีมงานของภาควัดทั้งหมดก็จะมีบทบาทเป็นผู้นำเพราะว่าโรงเรียนเองเขาก็มีงานวิชาการของเขายุ่งอยู่ทางฝ่ายบ้านเขาก็มีภารกิจการปกครองบ้านเมืองที่เขาต้องจัดการต้องดูแลสาธารณสุขดูแลเรื่องของสาธารณูปการการก่อสร้างเขาก็มีของเขายุ่งอยู่ของเรามีหน้าที่นี้เป็นหลักเพราะนั้นเราก็จะเป็นบทบาทโดยเป็นผู้นำโดยปริยายแล้วก็เชื่อมประสานแต่จะมีบทบาทเป็นผู้นำได้ก็ต้องเป็นผู้มีธรรมและก็มีศีลเป็นต้นแบบจึงจะทำให้เกิดศรัทธาเกิดขึ้นเมื่อศรัทธาเกิดขึ้นจึงจะได้รับการเชื่อมั่นยอมรับนับถือและให้เราเป็นผู้นำยอมที่จะทำตามการนำศีลธรรมของเราเนี่ยเมื่อยอมเช่นนั้นความร่วมมือก็เกิดเมื่อร่วมมือเกิดเป้าหมายที่เราตั้งไว้เนี่ยพื้นฟูศีลธรรมก็จะสำเร็จได้ไม่ยากนั่นเองก็ขออนุภาพ

ความตั้งใจในการฟังธรรมของเราทุกคนเนี่ยจงเป็นปัจจัยส่งผลโดนบันดาลให้การทำหน้าที่ความร่วมมือในการฟื้นฟูศีลธรรมตามปณิธานของพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยของเราครั้งนี้จะประสบความสำเร็จได้อย่างสะดวกสบายราบรื่นง่ายดายเป็นอัศจรรย์ทุกท่านเทอญเจริญ

0: ักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนครับได้เวลาทบทวนการบ้าน10ข้อกันแล้วนะครับการบ้านข้อที่1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้าน
1: คุณยายคะเอาบุญปล่อยปลาวันนี้มาฝากนะคะ
2: สาธุจ้า
3: การบ้านข้อที่2จดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมการจดบันทึกทำให้เกิดการทบทวนทำให้ปรับตนได้จับอารมณ์ของตัวเองว่าอย่างไรจึงจะทำให้ธรรมะดีอย่างไรทำให้การปฏิบัติถดถอยหรือละเอียดได้ไม่เท่าเดิมการบ้านข้อที่3ก่อนนอนนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอนหรือก่อนเข้านอนหรือเมื่ออยู่ในช่วงเวลาก่อนนอนให้นึกถึงความดีที่ทำมาตลอดวันตลอดสัปดาห์ตลอดเดือนตลอดปีโดยเริ่มต้นที่บุญหรือความดีที่ประทับใจที่สุดเพื่อให้เกิดความปิติการบ้านข้อที่4หลับในอู่แห่งทะเลบุญให้เราหลับอย่างมีสติหลับไปในห้วงของความสว่างในห้วงของความสงบหรือหลับไปในปิติหลังจากที่ได้นึกถึงบุญที่สั่งสมมาทั้งหมดแล้วนะคะการบ้านข้อที่5ตื่นในอู่แห่งทะเลบุญเมื่อตื่นนอนให้ตื่นในความสว่างไสวตื่นอย่างสดใสตื่นอย่างอารมณ์ดีการบ้านข้อที่6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ1นาทีในเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่เราต้องฝึกคิดถึงเป็นอันดับแรกคือองค์พระสัก1นาทีและใน1นาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดตายมาได้อีก1วันแล้วแผ่เมตตาขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่การบ้านข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราหมายถึงการทำใจให้ผูกพันอยู่กับองค์พระใจเรากับใจพระจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชีวิตจะได้อยู่ในความปลอดภัยร่างกายจะได้แข็งแรงเพราะการที่ใจอยู่กับพระกระแสของพระก็จะเข้ามาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา
0: การบ้านข้อที่8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การบ้านข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้นึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยให้ธรรมะสุขใสไปกับวันเวลาและภารกิจการงานนะครับการบ้านข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาบรรยากาศที่ดีเริ่มจากตัวเราเมื่อเราส่งรอยยิ้มและปิยวาจาออกไปคนอื่นก็จะรู้สึกดีและเกิดบรรยากาศที่ดีทำให้ใจของเราดียิ่งขึ้นนุ่มนวลยิ่งขึ้นนะครับเพื่อรักษาใจของเราให้ใสได้ทุกวันอย่าลืมทำการบ้าน10ข้อนะครับ
4: มหาธรรมกายเจดีย์นี่ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆเกิดยากมากเลยต้องมีการมันเกิดขึ้นของพระสมมาสมุทรเจ้ามีการบรรลุธรรมพระสมมาสมุทรเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดคำสอนต่อเนื่องจนกระทั่ง

0: ตกทอดมาถึงพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะมีการมาเกิดขึ้นพระเดชคุณหลวงปู่เราบางคนเทพมณีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราได้รู้จักคำว่าธรรมกายในตัวหลังจากที่เลือนลางห่างเหินขึ้นมานานหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยให้กลับมาใหม่และโดยเฉพาะได้วิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราสาวไปหาเหตุของต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตก็ได้ศึกษาเรียนรู้จากคำสอนของพระเดชคุณหลวงปู่ผ่านคุณยายอาจารย์นี่นะเรื่อยไปเลยเนี่ยแล้วก็ได้รูปทรงอย่างเนี้ย
1: มหาธรรมกายเจดีย์หรือมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์มงคลนามแห่งมหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสถิตสถาพรนานนับพันปีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537ในส่วนของพุทธรัตนะตั้งแต่บนยอดโดมและเชิงลาดลงมาได้ประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อผู้สร้างไว้ที่ฐานองค์พระทุกองค์เรียงรายอย่างเป็นระเบียบงดงามอารามเรืองด้วยรัศมีสีทองที่เปล่งออกจากองค์พระปฏิมากรนับล้านองค์ผสานกับลำแสงสีทองอันเจิดจ้าของดวงอาทิตย์สะท้อนให้เห็นพุทธศิลป์อันเรืองโรจน์อลังการประหนึ่งดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าใครเห็นแล้วย่อมจะบังเกิดมหาปีติปลาบลื้มยังความศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งนับเป็นมหาทัศนานุตริยะอันเป็นบุญตาทุกครั้งที่น้อมใจบูชามหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ย่อมเป็นทางมาแห่งมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรได้ทุกวันมาร่วมหมุนจักรแห่งธรรมเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองและพระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงสถาพรตลอดไปด้วยกันนะครับ

0: ประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญพิธีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศดอกบัวตูมองค์พระธรรมกายณดินแดนบังเกิดด้วยรูปกายเนื้อของมหาปูชนียาจารย์ผู้ขยายวิชาธรรมกายไปทั่วโลกขอเชิญลูกพระธรรมทั่วโลกร่วมพิธีอัญเชิญพระประธานองค์พระธรรมกายณตำบลบ้านแป้งอำเภอคมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีเวลา 7:45 นาทีเริ่มต้นณวัดพุทธารามพร้อมริ้วขบวนธรรมยาตราอัญเชิญพระประธานไปยังวัดกลางธนารินทร์รวมระยะทาง600เมตรเวลา 13:00 นพิธีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศดอกบัวตูมองค์พระธรรมกายและร่วมสถาปนาอาคารสมปรารถนาอาคารปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นกตัญญูบูชาอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อธรรมชโยณดินแดนบ้านเกิดเพื่อประกาศคุณของหลวงพ่อยอดผู้นำสร้างบารมีของพวกเราทั้งหลายวันจันทร์ที่22มิถุนายนพุทธศักราช2569ณวัดกลางธนารินทร์ตำบลบ้านแป้งอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร064-772-6827หรือ088-979-7951
1: ให้ลูกทุกคนหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตา

ให้หลับตาเหมือนเราปลื้มๆตานิดหน่อยหลับตาสักครู่ลูกในระดับที่เรารู้สึกว่าสบายแล้วก็ผ่อนคลายไปทั้งเนื้อทั้งตัวต้องปรับในการหลับตานี้ให้ถูกต้องนะจ๊ะสำคัญมากแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่กล้ามเนื้อบริเวณหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าเนี่ยให้ผ่อนคลายขยับเนื้อขยับตัวของเราปรับท่านั่งให้ถูกส่วนกะคะเนว่าเลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันคราวนี้เราก็ตรวจตาดูว่าเราผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวจริงไหมหลับตาถูกต้องตามหลักวิชาไหมนะจ๊ะต้องเบาๆตั้งผ่อนคลายแล้วก็ทำใจให้ใสใสให้เยือกเย็นให้ใจเราบริสุทธิ์ไม่ผูกพันกับคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยไม่ผูกพันให้ปล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งประวัติสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายนั่นเป็นแค่เครื่องอาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกันชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็ทุกสิ่งล้วนไปสู่จุดสลายเมื่อเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ไปสู่จุดสลายทั้งคนทั้งสัตว์สิ่งของก็ในเมื่อโลกนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่และยังไปสู่จุดสลายกายมนุษย์หยาบของเราเนี่ยมาเกิดอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยทำไมจะไม่ตกอยู่ในสภาพเช่นนั้นก็จะมีสภาพเดียวกันคือเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายตั้งแต่เราออกจากครรภ์มารดาเลย

เลื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้เนี่ยล้วนไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นทั้งที่ชัดเจนแล้วก็ไม่ชัดเจนเนี่ยเพราะฉะนั้นเราอาศัยชั่วครั้งชั่วคราวเพียงเพื่อจะได้เป็นทางผ่านของใจให้กลับไปสู่ที่ตั้งดั้งเดิมในตำแหน่งของผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งในธรรมทั้งปวงคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นตำแหน่งเดียวกันคือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ที่กลางท้องของเราเนี่ยในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะเป็นตำแหน่งสำคัญที่เราจะต้องศึกษาเรียนรู้ก็ต้องจดจำไว้เป็นเป้าหมายสุดท้ายของการหยุดใจที่มันตะเลิดเปิดเปิงไปสู่โลกภายนอกแสวงหาในสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ไม่เป็นสาระแก่นสารของชีวิตและขมวดเวลาของชีวิตไปโดยไม่รู้เลยว่าชีวิตอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมกฎแห่งตายลักความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นต้นรวมทั้งกฎเกณฑ์ต่างๆอีกมากมายชีวิตในสังสารวัฏไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องนำใจกลับมาสู่ที่ตั้งดั้งเดิมในตำแหน่งของท่านผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งปวงเกิดศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเราจะประกอบความเพียรให้กลั่นกล้าอย่างถูกหลักวิชาเนี่ยเพื่อจะฝึกใจให้หยุดนิ่งตั้งมั่นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดจนกว่าใจของเราจะนิ่งแน่นและก็นุ่มนวลควรแก่การงานอย่างน้อยก็เข้าถึงความสุขภายในเราจะหยุดใจที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี้วันละสองเวลาเมื่อตั้งใจแล้วก็ต้องทำให้สมความปรารถนาให้ได้จะได้เป็นรางวัลของชีวิตที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในการเข้าถึงธรรมที่อยู่ภายในตัวของเรานะจ๊ะเพราะนั้นให้ลูกทุกคนรวมใจ

ลับเข้าไปสู่ภายในอย่างละมุนละไมเหมือนขนนกที่ลอยไปในอากาศแล้วก็ค่อยๆบรรจงตกลงมาสัมผัสบนผิวน้ำอย่างอ่อนโยนโดยไม่กระทำให้น้ำกระเพื่อมใจของเราก็ต้องค่อยๆวางเบาๆวางน้ำหนักใจของเราเนี่ยให้เบาๆให้นิ่งๆนุ่มๆเบาๆให้ใจใสๆใจเย็นเย็นถ้าเราทำถูกวิธีก็จะมีรางวัลเกิดขึ้นให้กับตัวเราคือร่างกายเราก็จะผ่อนคลายใจก็จะผ่อนคลายร่างกายก็จะรู้สึกว่าสบายใจก็รู้สึกสบายสบายแม้ยังไม่เห็นแสงสว่างไม่เห็นภาพใดๆอยู่ภายในตัวของเราที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาแม้ยังไม่เห็นแต่เราก็รู้สึกพึงพอใจกับความรู้สึกเช่นนี้เนี่ยพอเรารู้สึกสบายกายสบายใจคือตัวรู้สึกจะโล่งโล่งโปร่งโปร่งกลวงกลวงอย่างสบายสบายนั่นแหละคือรางวัลเบื้องต้นสำหรับตัวเราที่ทำถูกหลักวิชานะลุงนะพอได้อารมณ์อย่างนี้สภาวะทำอย่างนี้ที่สบายทั้งร่างกายและจิตใจตอนนี้ต้องทำใจเย็นๆต้องรักษาใจให้เย็นๆให้รักษาความนิ่งๆนุ่มๆสบายกายสบายใจต่อไปอีกให้ทำความพึงพอใจความพึงพอใจนั่นแหละคือรางวัลของชีวิตของเราที่จะไปต่อรางวัลอันถัดไปแหละคือกายก็ยิ่งสบายขึ้นใจก็ยิ่งสบายเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในระดับที่ร่างกายของเราเนี่ยค่อยๆโล่งโปร่งเบาสบายขยายหรือกลืนหายไปกับบรรยากาศคล้ายๆกับเราไม่มีร่างกายเราไม่มีตัวตนของเราเหมือนเป็นอากาศธาตุเหมือนเป็นอากาศธาตุที่ละเอียดอ่อนและมีกระแสแห่งความสุขและความบริสุทธิ์อย่างอ่อน

ค่อยๆเข้ามาแทนที่ซึ่งก็จะเพิ่มความสบายของกายและใจมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆใจของเราก็จะเริ่มนิ่งนุ่มๆไม่ซัดสายไปคิดในเรื่องอื่นที่เราเคยคุ้นเคยและเราชอบความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยที่นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มโดยปราศจากความคิดใดๆทั้งสิ้นซึ่งเราไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนว่าสภาวะของใจที่ไม่ได้คิดนั้นมันให้ความบันเทิงใจความพึงพอใจมากกว่าใจที่ใช้ความคิดให้โลกใจเย็นๆต่อไปอีกรักษาสภาวะใจของเราอย่างนั้นต่อไปอีกถ้าลูกทำได้รักษาสภาวะใจให้นิ่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอย่างละเอียดอ่อนต่อไปก็จะมีรางวัลเกิดขึ้นเพิ่มมาอีกความรู้สึกฟ่องเบาของเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้นจนเข้าใจคำว่ากายเบาใจเบาละเอียดนุ่มนวลเพิ่มมากขึ้นจนถึงจุดที่ใจอยากจะนิ่งอย่างนั้นอย่างเดียวไปนำนานโดยไม่จำกัดการเวลาการนิ่งที่เพิ่มขึ้นต่อมานั้นน่ะก็จะทำให้เปลี่ยนสภาวะจากนิ่งหลวมๆเดี๋ยวนิ่งเดี๋ยวหลุดจากความรู้สึกนี้ไปเนี่ยกลายเป็นนิ่งค่อยๆแน่นขึ้นแล้วก็นิ่งแน่นขึ้นไปเรื่อยๆแต่เป็นนิ่งแน่นที่ไม่อึดอัดไม่คับแคบนิ่งแน่นที่กว้างขวางและใจก็นุ่มนวลเพิ่มขึ้นเราจะเข้าใจคำว่านุ่มนวลมากกว่าที่เราเคยเข้าใจแค่เพียงได้ยินได้ฟังหรือได้อ่านมาทำเป็นประสบการณ์ภายในของคำว่านิ่งแน่นและนุ่มนวลเมื่อรักษาสภาวะใจนี้ต่อไปเนี่ยแสงสว่างส่องทางชีวิตใหม่ก็จะเกิดขึ้นเป็นชีวิตที่แตกต่างจากชีวิตเก่าที่เหมือนคนยังนอนหลับอยู่หรือคนที่อยู่

ในโลกมายาเป็นแสงสว่างส่องทางชีวิตใหม่เป็นชีวิตของท่านผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเป็นแสงสว่างภายในที่ให้ความพึงพอใจมากกว่าแสงสว่างภายนอกเป็นความอัศจรรย์ทีเดียวที่เราหลับตาแล้วไม่มืดเริ่มจากฟ้าสางสางสว่างคล้ายๆฟ้าสางสางตอนตีห้าในฤดูร้อนและก็เพิ่มไปเรื่อยๆถ้าเรายังอยู่ในสภาวะอย่างนั้นยังรักษาใจของเรานิ่งๆนุ่มๆนานๆอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆโดยไม่คำนึงถึงเรื่องอะไรเลยแม้เคยได้ยินได้ฟังมาจากฟ้าสางสางก็จะสว่างเพิ่มขึ้นเหมือนรุ่งอรุณแห่งชีวิตใหม่ที่แสงสว่างแสงเงินแสงทองในยามรุ่งโนไทยนั่นแหละดวงอาทิตย์ที่ส่องสว่างมาบนโลกใบนี้แต่นี่เป็นแสงสว่างแห่งธรรมธรรมะภายในเป็นดวงตะวันภายในที่ใสเย็นซึ่งมีอยู่แล้วอยู่ภายในจะถูกบดบังด้วยนิวรณ์ทั้งห้าคือสิ่งที่เราไปหมกมุ่นอยู่ในเรื่องกามฉันทะพยาบาทอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นเราก็จะค่อยๆเห็นไปตามลำดับแม้เห็นแล้วก็ตามต้องรักษาใจให้นิ่งแน่นและนุ่มนวลอย่างเดิมเหมือนดูดวงอาทิตย์ขึ้นในยามเช้าขึ้นจากขอบฟ้าขึ้นมาอย่าไปตื่นเต้นเพราะเป็นเรื่องปกติธรรมดาของผู้ที่มีใจหยุดนิ่งภายในดวงตะวันภายในหรือดวงธรรมภายในก็จะปรากฏเกิดขึ้นเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่ขยันแล้วก็ทำถูกหลักวิชาเพราะฉะนั้นเบื้องต้นนี้เนี่ยให้ลูกทุกคนฝึกวางใจให้เป็นอย่างนี้ก่อนให้ใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆอย่างนี้นะจ๊ะต่างคนต่างนั่ง

สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานัญจะยังพลังอรหันตานัญจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทรัฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุ

ทำแต่กรรมดีให้เราสร้างแต่กรรมดีสิ่งที่ไม่ดีให้พบชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายที่จะเอามันออกให้หมดแล้วพบชาติต่อไปเราจะมีแต่กรรมดีแต่เราต้องเกิดมาอีกเพราะกิเลสเรายังไม่หมดกรรมชั่วเราไม่ทำเราจะทำแต่กรรมดี

ัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วที่พวกเราชาวพุทธผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาประดุจเทพบุตรเทพธิดาในเมืองมนุษย์จะได้พร้อมใจกันมาสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่แท้จริงของเราทั้งหลายสิ่งอื่นนอกจากนี้ไม่ใช่สรณะ

พื่อดับทุกโศกโรคภัยเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญเพื่อความสำเร็จของชีวิตและธุรกิจการงานของเราทั้งหลายในปัจจุบันนี้

พื่อปิดอบายไม่ไปเกิดในมหานรกไม่ไปเกิดเป็นเปรตไม่ไปเกิดเป็นอสุรกายไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานและเพื่อไปเกิดบนสูงสวรรค์เสวยทิพยสมบัติอันตรการตาและเป็นสหายแห่งเทวดาทั้งหลาย

พื่อหลุดพ้นจากภัยในวัฏฏสงสารเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นบรมสุขนิรันดร

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเช้าโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีล5โดยพร้อมเพียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสารณีนสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสารณีนสหะปัญจศีลานิยาจามะ

0: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสร

0: านิสีเลนะสุขติงยันตีสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันตีตัสสัมมาสีลังวิโสทะเย
1: สาธุกราบกราบกราบ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาตรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาเบาหลับตาสักครู่ลูกไม่ถึงกับปิดสนิทพอสบายสบายคล้ายกับตอนที่

เราใกล้จะหลับนั่นแหละอย่าไปบีบเลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาเบาพริ้มพริ้มสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อของร่างกายของเรานะจ๊ะให้ผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให้รู้สึกว่าเรานั่งได้ถูกส่วนจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยจะต้องผ่อนคลายแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งจะเป็นเรื่องของคนเรื่องสัตว์สิ่งของเรื่องธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะต้องปลดต้องปล่อยทั้งวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจมาหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะจ๊ะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะซึ่งเป็นตำแหน่งที่หยุดใจของเรานะจ๊ะตรงนี้สำคัญเพราะว่าเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเรานี่แหละเกี่ยวพันกับตัวเราทั้งสิ้นเลยเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นตรงนี้นะแล้วก็เป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานจะเป็นช่องทางภายในกลวงเป็นแนวดิ่งเล็กนิดเดียวเท่ากับปลายเข็มตรงกลางตรงนี้เป็นเส้นทางสายกลางวายในเมื่อเราหยุดใจได้ตรงนี้เนี่ยมันจะผ่านช่องทางภายในที่เล็กและแคบในเบื้องต้นไปสู่ที่โล่งกว้างไม่มีขอบเขตศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายทุกพระองค์เมื่อท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วใจท่าน

แต่นิ่งอยู่ที่ตรงนี้เมื่อท่านเห็นภายในวัฏสงสารแล้วการเวียนว่ายแท้เกิดชีวิตที่เกิดในภพสามกามภพในรูปภพในอรูปภพไม่ว่าจะเกิดเป็นมนุษย์ชั้นล่างชั้นกลางชั้นสูงเกิดเป็นเทวดาพรหมรูปภพถ้ายังไม่หมดกิเลสอาสวะก็ยังต้องเวียนว่ายได้เกิดอีกชีวิตในสังสารวัฏนี้ไม่ปลอดภัยเพราะว่ามีกฎแห่งกรรมนำบังคับอยู่กับอวิชชาที่บดบังทำให้เราไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงชีวิตกับถูกตรึงใจของเราเนี่ยให้หลุดจากศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ไปติดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมเรื่องโลกภายนอกซึ่งไม่ได้ทำให้เกิดความเต็มเปี่ยมชีวิตทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตโถกพยามารเอาไปโขกไปสับกันพอใจและไปติดในสิ่งที่ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วก็ไปสู่จุดสลายแถมมีกฎเกณฑ์ต่างๆบังคับเป็นชั้นๆกฎสังคมกฎหมายกฎเกณฑ์กระทั่งกฎแห่งกรรมบังคับเป็นชั้นๆบังคับการกระทำทางกายทางวาจาทางใจให้คิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีแล้วก็มีวิบากกรรมติดตัวมีภพภูมิรองรับตามกำลังแห่งวิบากกรรมนั้นมีอบายภูมิรองรับมีมหานรกมีอุสัทธะนรกยมโลกพบภูมิของเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานแม้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็มีความทุกข์ทรมานของชีวิตอย่างที่เราจะเจอกันอย่างนั้นแหละบางคนทุกข์มากบางคนทุกข์ปานกลางบางคนทุกข์น้อยแต่ที่ไม่มีทุกข์ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นชีวิตในสังสารวัฏจึงไม่ปลอดภัยและความทุกข์ที่เราเห็นได้ชัดเจนคือทุกข์ประจำตัวเราประจำกันคือความแก่ความเจ็บความตายความเกิดที่เราจำไม่ได้แต่ความแก่ความเจ็บความตายการพลัดพรากจากสิ่งที่รักประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นไม่ได้ดังใจไม่สมหวังดังใจล้วนนำมาสู่ความทุกข์ทรมานของชีวิตทั้งสิ้นถ้าไม่เกิดการโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลำบิไหลลำบันเพราะฉะนั้นผู้มีบุญบารมีอย่างบรมโพธิสัตว์ต่างๆที่ท่านสั่งสมบุญบารมีมามากพอก็เห็นภัยเห็นโทษเห็นภัยจึงเบื่อหน่ายในความทุกข์ทั้งดังกล่าวอยากจะแสวงหาทางหลุดพ้นจากความทุกข์เหล่านี้เพราะฉะนั้นท่านก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งปลีกวิเวกเพื่อให้กายสงัดสงัดกายสงัดใจไม่คุกคีในสิ่งที่คุ้นเคยสงัดกายสงัดใจเพื่อให้ใจนั้นสงัดจากกิเลส
จากสิ่งที่เป็นมลทินของใจ

ที่ทำให้ใจสมองและใจของท่านก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้นิ่งนุ่มเบาสบายไม่กังวลเรื่องใดๆทั้งสิ้นเลยนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากหยุดนิ่งอย่างเดียวนิ่งนุ่มเบาสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้ซึ่งเป็นธรรมชาติของมนุษย์เมื่อทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งในโลกภายนอกใจก็จะกลับมาสู่ที่ตั้งดังเดิมตรงนี้ในตำแหน่งแห่งการบรรลุธรรมนิ่งอย่างเดียวพอถูกส่วนก็ใจก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในตกศูนย์เข้าไปข้างในเหมือนเข้าสู่วงจรอวกาศซึ่งเป็นที่โล่งๆ ว่างๆโดยมีสัญญาณตั้งแต่ตัวเราโล่งโปร่งเบาสบายตัวของเราขยายแล้วก็หายไปเหมือนไม่มีตัวตนแล้วก็นิ่งตกศูนย์ไปข้างในแล้วก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงกลมใสๆเหมือนดวงแก้วใสบริสุทธิ์เป็นความบริสุทธิ์แรกของใจเราที่หยุดนิ่งได้ปรากฏเกิดขึ้นขนาดอย่างเล็กก็เท่ากับดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่กว่าขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้นะจ๊ะแล้วแต่ตามกำลังบารมีที่ไม่เท่ากันจะเป็นธรรมดวงแรกที่ใสบริสุทธิ์ใสอย่างน้อยเหมือนน้ำใสๆที่กลมรอบตัวใสเหมือนน้ำแข็งบ้างใสเหมือนกระจกคันช่องที่เราส่องเงาหน้าอะไรจะบ้างใสเป็นแก้วพิสตอลบ้างหรือใสเป็นเพชรใสใสหรือใสเกินความใสใดๆในโลกขึ้นอยู่กับใจที่หยุดนิ่งแน่นนุ่มนวลเพียงใดนะจ๊ะจะใสใสดวงนี้สำคัญมากพระเดชคุณหลวงปู่พระมงคลทิพย์มณีสัจจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายถ้าเรียกดวงนี้ว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นธรรมดวงแรกหรืออีกในหนึ่งเรียกว่าดวงปฐมมรรคคือหนทางเบื้องต้นหรือจุดเริ่มต้นที่จะเดินทางไปสู่อายตนะนิพพานหรือจุดเริ่มต้นที่จะทำให้เราได้บรรลุมรรคผลนิพพานมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งจะต้องเริ่มต้นที่ใจหยุดนิ่งแล้วเข้าถึงดวงใสใสธรรมดวงนี้มีอยู่แล้วในตัวของมนุษย์ทุกๆคนในโลกต่างแต่ว่าไม่เฉลียวใจว่ามี

าไม่เคยได้ยินได้ฟังจะได้ยินได้ฟังเฉพาะผู้มีบุญมีบารมีแก่ๆที่พยามารขวางกันไม่ได้แล้วดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานจะเป็นดวงใสบริสุทธิ์มาพร้อมกับความสุขอันไม่มีประมาณสุขกว่าสุขใดๆที่เคยเจอมาก่อนหน้านี้เป็นความสุขที่เราพูดไม่ออกบอกไม่ถูกไม่ทราบว่าจะเอาไปเปรียบเทียบกับอะไรเพราะความสุขที่พึงพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมมันเทียบไม่ได้เลยจะมีสติสตางค์จะมีอำนาจวาสนาปกป้องบริวารจะอะไรก็แล้วแต่มันเทียบกันไม่ได้แม้มีคนมาพนาพนอเราก็เทียบสุขนี้ไม่ได้กระทั่งมีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องก็ยังไม่ได้ทำให้เกิดความพึงพอใจอันสูงสุดในชีวิตหรือเกิดความเต็มเปี่ยมของชีวิตได้เลยแต่สุขที่มากับดวงปฐมมรรคนี้เนี่ยมันยิ่งใหญ่เหลือเกินจนสามารถอยู่เป็นสุขได้ตามลำพังซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์ทั่วไปยากที่จะเข้าใจว่าทำไมอยู่ตามลำพังก็แสวงหาความสุขได้สุขนี้มากับดวงปฐมมรรคหรือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ที่เห็นได้สัมผัสได้เข้าถึงได้ยอมรับได้ว่าใจของเราเนี่ยมีความบริสุทธิ์แตกต่างที่ผ่านมาที่ผ่านมาเราอยากได้ความบริสุทธิ์เราได้แต่อธิษฐานขอให้กายวาจาแจ้งเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์แต่นั่นเป็นการขอถึงซึ่งมาเทียบกับอารมณ์ที่เข้าถึงนี้ไม่ได้เลยเมื่อใจหยุดนิ่งในกลางดวงใสๆเพราะอยู่เป็นสุขตรงนี้นี่เองใจมาหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้แล้วอยู่เป็นสุขนี่เองจึงอยากอยู่ตรงนี้ไปนานๆแล้วใจก็จะหยุดนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งอย่างนุ่มนุ่มเบาเบาผ่อนคลายพอถูกส่วนดวงนี้ก็จะขยายเหมือนเปิดทางเปิดประตูใจให้เข้าไปสู่ภายในจะมีธรรมอีกดวงหนึ่งปรากฏเกิดขึ้นเรียกว่าดวงศีลศีลหรือสิกขาบทที่รักษาหรือศีล5ศีล8ศีล10อะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นที่เว้นจากทำในสิ่งที่จะทำให้ใจเราเสื่อมคุณภาพหรือไม่บริสุทธิ์นั้นเราเว้นพอนึกถึงแล้วปลื้มเพราะถูกส่วนใจก็จะหยุดนิ่งเข้าถึงดวงศีลดวงนี้แหละเป็นศีลที่เห็นได้เข้าถึงได้แล้วก็สามารถรักษาได้ที่เรียกว่ารักษาศีลจะต้องเห็นดวงศีลนี้ชัดใสแจ่มกระจ่างกลางกายทั้งนั่งนอนเย็นเดินในทุกอริยบทจะเป็นดวงที่ใสกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเพราะความใสกว่านี่แหละ

ำให้ใจบริสุทธิ์กว่าเดิมสะอาดกว่าเดิมเกลี้ยงเกลากว่าเดิมและสุขกว่าเดิมสุขเดิมว่าสุขที่ไม่เคยเจอแล้วไม่อาจจะบรรยายได้แล้วสุขจากการทั่วถึงดวงสี่นี้มีมากกว่านั้นตลอดเส้นทางสายกลางนี้เป็นเส้นทางแห่งความสุขแห่งความบริสุทธิ์แห่งความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งไปตามลำดับกระทั่งในกลางดวงสี่นี้ก็จะเข้าถึงดวงสมาธิในกลางดวงสมาธิก็จะเข้าถึงดวงปัญญาในกลางดวงปัญญาก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติเป็นดวงกลมๆทั้งสิ้นใสในกลางดวงวิมุตติก็เข้าถึงดวงวิมุตติญาณทัสสนะมันจะเป็นชั้นๆเข้าไปเป็นชั้นๆที่ซ้อนๆกันอยู่ความสุขความบริสุทธิ์ที่มากขึ้นซ้อนอยู่ภายในเป็นชั้นๆใจของเราก็จะถูกกลั่นให้บริสุทธิ์ได้ดวงธรรมเหล่านี้แหละชุดหนึ่งมีหกดวงที่กลั่นใจให้ประณีตให้ละเอียดอ่อนให้นุ่มนวลให้นิ่งแน่นแล้วก็มีพลังเป็นพลังชีวิตที่ยิ่งใหญ่ทำให้มีชีวิตชีวาและนำไปสู่กายต่างๆที่อยู่ภายในซึ่งเราไม่รู้จักมาก่อนเหมือนคนใกล้ที่อยู่ไกลคือชีวิตนี้อยู่ภายในตัวเราแท้ๆแต่เหมือนอยู่ไกลคล้ายๆกับคนที่ไม่รู้จักกันมันก็จะซ่อนกันไปเป็นชั้นๆอย่างนี้เป็นชั้นชั้นชั้นถ้าเราหยุดนิ่งในจุดส่วนแต่ละกายก็จะเปิดทางให้เข้าถึงกายที่ประณีตขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าถึงกายที่เป็นสรณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราได้คือกายธรรมกายที่ประกอบไปด้วยธรรมล้วนๆความบริสุทธิ์ล้วนๆซึ่งเป็นกายเดิมแท้ของเราล่ะกายจริงกายจริงเป็นตัวตนของเราเขาเรียกว่าอัตตาไอ้ที่กายไม่จริงเขาเรียกว่าอนัตตาเพราะว่ามีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายไม่ว่าจะเป็นกายมนุษย์ยาบกายละเอียดกายทิพย์กายโลกภพหรือกายอรูปภพมาเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ต้องไปเสื่อมสลายทุกกายทุกชีวิตในกายเหล่านี้ล้วนไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นแต่กายที่เป็นตัวจริงๆของเรากายเดิมแน่เนี่ยพ้นจากสภาวะดังนี้พ้นจากสภาวะที่ไปสู่จุดสลายเพราะว่ายิ่งผ่านกายเวลายิ่งสุขใสเพิ่มขึ้นและกายนี้มีแต่ความสุขอย่างเดียวสุขยังเป็นนิรันดร์ที่เรียกว่านิจจังเป็นอมตะกายธรรมนี้จึงเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราที่แท้จริงนอกจากนี้ไม่ใช่ที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของเป็นอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่เพราะสิ่งเหล่านั้นล้นไปสู่จุดสลายเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่กายธรรมหรือพระธรรมกายเนี่ยเป็นนิจจังเป็นสุขขังเป็นอัตตาคือคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงมีแต่สุขล้วนๆ

กายนี้ไม่มีทุกข์เพราะทุกข์ดับไปดับทุกข์ได้ไม่เข้าถึงกายธรรมเหมือนคบเพลิงที่ลุกโผล่ถูกจุ่มลงไปในน้ำกายธรรมเหมือนน้ำใสเย็นสบายที่ดับเพลิงคือความเร่าร้อนกายและใจความร้อนร้อนที่เกิดจากกิเลสความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นหรือความไม่รู้จริงอันใดก็ตามทำให้ใจเราเร่าร้อนคนเราเวลาเร่าร้อนมันจะกระสับกระส่ายทุรนทุรายก็วิ่งไปวิ่งมาแสวงหาทางดับทุกข์ไปตามดวงปัญญาที่เราเข้าใจได้หรือเห็นก็ทำกันมาก็ทำกันไปอย่างนั้นแต่ความเราล้อหรือทุกข์นี้จะถูกดับไปเมื่อถึงกายธรรมตรงนี้แหละจึงเรียกว่าเป็นที่พึ่งพึ่งได้ในยามที่เรามีทุกข์ไปถึงตอนนั้นก็จะมีสุขล้นสิ่งนี้แหละควรจะเป็นสิ่งที่เราระลึกถึงถ้าระลึกถึงพระธรรมกายใจมันจะใสใจมันจะเป็นสุขซึ่งแตกต่างจากการระลึกถึงคนสัตว์สิ่งของต่างๆที่เราผ่านมาเนี่ยนึกถึงสิ่งเหล่านั้นทีไรใจก็เร่าร้อนทุกทีมันเซ็งมันเครียดมันเบื่อมันกลุ้มมันโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลำวิไลลำพรอะไรต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นนั่นไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องไปนึกถึงไประลึกนึกแล้วกลุ้มแต่พระธรรมกายภายในตัวของเรานึกเมื่อไหร่แล้วก็ปลื้มมีสุขสดชื่นเบิกบานตลอดเลยกายธรรมนี้จึงได้ชื่อว่าเป็นพุทธรัตนะเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราพระพุทธรูปภายนอกก็จำลองออกมาจากภายในนี้แหละแต่ผู้จำลองออกมานั้นไม่เคยเห็นก็ว่ากันไปตามจินตนาการจึงมีหลากหลายลีลาหลากหลายเวอร์ชันอย่างที่เราเห็นอย่างนั้นแหละแต่ว่าจริงๆแล้วเป้าหมายเพื่อจะบอกให้ชาวโลกรู้ว่าในตัวมีพระที่เป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงอยู่ในตัวของเราเป็นแก่นของชีวิตแก่นแก้วกลางกายนี่แหละเหมือนต้นไม้ที่มีทั้งเปลือกกระพี้มีแก่นมีลำต้นคนเราเจริญเติบโตคล้ายๆต้นไม้แต่มีบางส่วนที่ต่างกันต้นไม้เนี่ยจากเมล็ดเล็กๆเวลามันเจริญเติบโตมันขยายภายในไปพร้อมๆกันเป็นลำต้นกิ่งก้านสาขาใบดอกแต่คนเราเนี่ยมันโตแต่ตัวโตแต่เพียงภายนอกแต่ภายในคือใจของเราไม่ได้โตตามมันไม่ได้ไปพร้อมกันจะเจริญเติบโตตามต่อเมื่อใจหยุดนิ่งหยุดนิ่งแล้วก็เห็นมาตามลำดับการเห็นเกิดความรู้แจ้งเกิดกระทั่งถึงกายธรรมนี้แหละเพราะเราไม่ให้เจริญเติบโตไปพร้อมๆกันเนี่ยชีวิตจึงทุกข์ทรมานจนกระทั่งมีท่านผู้รู้

บอกเราคือมีการมาเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านค้นพบตรงนี้จึงนำมาถ่ายทอดสอนแก่พระสาวกธรรมดุลเทวดาแล้วก็สืบทอดตกลงมาถึงพวกเรานี่แหละดังนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้เนี่ยให้ลูกทุกคนหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายในกลางกายกำหนดบริกรรมนิมิตที่จะทำให้ใจเราหยุดนิ่งได้เป็นภาพภายในที่เกิดจากจินตนาการอันบริสุทธิ์ของเราเป็นดวงใสๆดวงแก้วใสๆอย่างเบาๆสบายๆพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปเลยให้ใจหยุดนิ่งกันต่อไปขอให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักังปันธามิสัพพโสมเตทะรัฏฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธัสสะสเนปรโรคาสุขิตาโหตะสหสัพเพหิยาติภิสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเต